0: ทุกกรรมเป็นทุกเป็นทุกเลย
1: ทุกละกรรมคือการกระทำที่แย่มากมาก
0: ค
1: ่ะเหมือนเชื่อเหมือนเขาเรียกอายุสมัยไหนที่มันแย่มากๆก็เป็นเรียกว่าทุรยุค
0: ทุรยุคอ่าฮะ
1: เดี๋ยวถ้าเป็นคนที่มันไม่ดีงามเรียกว่าทุรชน
0: ค่ะใช่ค่ะทุรชนมีคำนั้นอ่าฮะทุรชนอ๋อแล้วมีคำว่าทุจริตด้วยนะเออทุรชนทุตัวนี้ไม่เป็นความหมายไม่ดีนะอาจารย์ค่ะ
1: แล้วทีนี้ไอ้สิ่งหนึ่งซึ่งอาเซียนมันตีโพยตีพายไปทั่วอาเซียนก็คือตั้งแต่ปี2018นะสิ่งที่มันเซ็นประกาศกับทุกประเทศเลยก็คือว่าอย่าเปิดเวทีในอาเซียนให้กับฝ่ายค้านเพราะถ้าใครทำอย่างนั้นกัมพูชาจะถือว่าเป็นการแทรกแซงกิจการภายในมันก็เลยกลายเป็นการตอบสนองของทุกประเทศที่มีต่อคนเสร็จในสิ่งที่คนเสร็จพูดนั้น
0: อ
1: ันนี้เป็นคำสั่งลับๆแต่เป็นคำสั่งถูกต้องตามกฎหมายของทุกประเทศเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือจะสั่งไปทุกหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐถ้าในประเทศที่ไม่มีกษัตริย์แล้วก็คือห้ามเปิดพื้นที่ให้กับฝ่ายค้านของกัมพูชาทำกิจการหรือกิจกรรมใดๆทั้งสิ้น
0: แล้วก็ห้ามเสนอข่าวห้ามพูดห้ามยุ่งเกี่ยวเลยแหละ
1: อันนั้นไม่ห้ามแต
0: ่
1: จะห้ามเปิดเวที
0: อ๋อห้ามเปิดเวทีอ่าฮะ
1: แล้วห้ามต้อนรับห้ามอะไรนะครับประเทศไทยเราทำอย่างไรในช่วงเวลานั้นมีคำสั่งสมช.เลยนะคร
0: ับ
1: ใครใหญ่ในที่สุดของสมช.ก็คือนายกรัฐมนตรี
0: ค่ะ
1: มีคำสั่งเลยครับห้ามเปิดพื้นที่นะครับสมรังสีอยากจะมาประเทศไทยเพื่อผ่านไทยไปเขมร
0: ไม่ได้ละอ่าฮะ
1: แล้วมาตรการหนึ่งซึ่งห้ามเข้ามาไม่ได้วิธีการป้องกันไม่ให้เข้ามาก็คือแม้กระทั่งสายการบินก็ไม่ขายตั๋วเครื่องบินนะฮะมันขนาดนั้นนี่คือสิ่งที่มันเป็นจริงในอาเซียน
0: แล้วที่ฮุนเซนสั่งคนมาเก็บคนที่ต่อต้านนะที่จำได้นะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่แถวอะไรบางลำพูตอนนั้นนะคะอาจารย์เนาะใช่ไหมคะ
1: แล้วคิดว่าคุณเซนมาทำเองนะครับมันก็ต้องคนไทยนี่แหละครับทำให้นั้น
0: ก็สั่งไงสั่งโดยคุณเซนค่ะ
1: แล้วใครสั่งคนไทยได้มันก็ต้องอำนาจต่ออำนาจนะครับแล้วอำนาจซึ่งเกื้อหนุนเส้นจราการมันก็คืออำนาจที่ตอบสนองผลประโยชน์ระหว่างกันพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บตั้งแต่ปี2018ครับสมรังสีไม่มีโอกาสมาที่เมืองไทยเลย
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะแค่ว่าจะซื้อ
0: ตั๋วเครื่องบินไม่ได้
1: เครื่องบินก็มาไม่ได้แล้วสมรังสีมาได้ใกล้ที่สุดก็คือกัวลาลัมเปอร
0: ์
1: ปี2018นะครับหลังการเลือกตั้งในมาเลเซีย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าจำได้ปี2018เดือนพฤษภาเลือกตั้งในมาเลเซียอันว่าอิบราฮิมกับดร.มหาเจมส์ฮัมมัดหลังจากทะเลาะกันมา20ปีกับนายจูบปาก
0: มาจับมือใช่ค่ะ
1: ใช่คำว่าจูบปากเพื่อที่จะล้มนายจูบปาก
0: แล้วก็ล้มได้จริงๆด้วยค่ะ
1: ก็ล้มได้ครับล้มได้แต่มหาเจมส์เนี่ยขอเป็นนายก2ปีนะครับอันดาอิบราฮิมก็เลยเป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งรัฐสภาปรากฏว่าในเดือนถัดมาครับเดือนกรกฎา
0: ค
1: มกำลังสีมาที่กัวลาลัมเปอร์ดร.มหาเจมส์ มูฮัมหมัดเป็นนายกรัฐมนตรีสั่งไม่ให้เข้า
0: โอ้ฮะ
1: นาจิบลาอันดาอิบราฮิมส่งเทียบเชิญไปถึงสนามบินเชิญไปเยี่ยมรัฐสภาของมาเลเซีย
0: ฮะโอ้แล้วก็ขัดแย้งกันสิ
1: จริงๆเขาก็เป็นพันธมิตรกันแล้วไม่ใช่เหรอ
0: เขาเป็นพันธมิตรกันเขาสัญญากันว่าจะอยู่คนละ2ปีอะฮะอาจารย์แต่อันมหาเดชก็อยู่ไปไม่ยอมลงสักทีจนอันวาทนไม่ไหวก็
1: อันว่าเขาบอกว่าเขาไม่จะฝ่ายประชาธิปไตย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นคุณเสร็จไม่สามารถที่จะสั่งการเขาได
0: ้นี่แหละอือฮึ
1: ก็เลยจัดพิธีต้อนรับสมเด็จสีอย่างยิ่งใหญ
0: ่
1: ที่รัฐสภา
0: ค่ะ
1: แล้วเหตุการณ์อย่างเดียวกันนี่แหละครับพออันว่าขึ้นมาเป็นนายกสมดังสีก็ยกโทรศัพท์มาเราจะไปคุณลำเตยอันมาบอกว่าอย่ามาท่านคืออะไรจ๊ะก็เพราะว่าเมื่อท่านเป็นนายกแล้วท่านก็จะต้องใช้อีกคนหนึ่งเพราะท่านยังต้องคุยกับเลยคนเสร็จมัน
0: ค่ะ
1: ท่านยังต้องไปเยือนประเทศนั้นท่านยังต้องลงนามร่วมนั่นด้วยจะได้ครับแล้วท่านยังเสียงอันดาพร้อมร่อนงั้นเสร็จปุ๊บก็ใช้เหตุการณ์ที่ใจแดนไทยกับกัมพูชานี่แหละมาไฮไลท์ให้กับตัวเองนะครับตอนนี้แหละครับแล้วก็เป็นดึงโดนัลด์ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์มาโรสแกตใหญ่โตที่ตัวระดับเปอร์จะมีลายสองลายเซ็นกันออกมาสี่ลายเซ็นนะครับนะแล้วก็ตั้งจะตั้งหน่วยสังเกตการชายแดนขึ้นมานะครับแล้วไอ้คุณมานัดลูกไอ้คุณเซนก็ประจบสพบอกว่าเนี่ยท่านเป็นรัฐบุรุษของแท้นะครับท่านให้เกิดสันติภาพเพราะฉะนั้นAOT ก็คือหน่วยสังเกตการก็เปลี่ยนจาก IOT เป็น AOT ไปเลยนะครับแล้วก็ให้มาเลเซียนี่แหละเป็นประธานของ AOT ไปโดยตลอด
0: โอ้
1: เรื่องนี้ก็บ้าอยู
0: ่
1: ก็แขกบ้ายอแล้วก็ขึ้นนะฮะออกแขกแล้วก็ต้องเล่นลิเกออกแขกแล้วก็ต้องเล่นเชิดนะเชิดเขาเชิดให้แล้วก็เชิดไปต่อนั่นแหละครับไม่ยอมลงแล้วก็สารพัดสารเทนะฮะปล่อยข่าวนั้นปล่อยข่าวนี้ส่งทหารไปดูชายแดนก็แล้วมีความร่วมมือทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเสียมารยาทกับประเทศไทยแล้วทำไมอันดาอิบราฮิมจึงต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าในห่วงที่อันดาอิบราฮิมตัดแย้งกันกับมหาเดียบมุฮัมมัดจนเป็นผลให้มีการเลือกตั้งครั้งถัดมาซึ่งอันดาอิบราฮิมชนะนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันดาอิบราฮิมชนะแต่ไม่ทำอะไรเลยในสิ่งที่เป็นพันธสัญญาต่อประชาชนมีแต่เดินเกมเพื่อที่จะรักษาอำนาจตัวเองนะครับอย่างคำว่าปฏิรูปก็เรียกว่าภาษาเขาก็ทับศัพท์เขาเรียกว่าดิโฟมาซี
0: ค่ะ
1: ดิโฟมาซีแปลว่าการปฏิรูปทั้งเศรษฐกิจการเมืองสังคมอะไรพวกนี้นะครับแต่เมื่ออันใดอีกแบบยังไม่ทำอันใดเลยมันก็เลยเกิดการย่อยเกิดขึ้นในทางสังคมและการเมืองมาเลเซียจากคำว่ารีฟอร์มาซีมันเป็นรีฟอร์มาจิงรีฟอร์มาจิงเนี่ยก็คือว่าเออมึงไม่ปฏิรูปอะไรเลย นั่นแหละครับมันถึงมาถึงจุดที่เราต้องดิ้นรนนะครับทุกสภาพทุกเวลานี้เราจะเห็นไหมครับก็คือไอไม่มีพรรคไหนในมาเลเซียที่ได้คะแนนเพียงพอที่จะสร้างรัฐบาล
0: ค่ะ
1: มันก็เลยกลายเป็นรัฐบาลสี่ฝ่ายที่อยู่ด้วยกันหมายความว่าอะไรครับรัฐบาลสี่ฝ่ายอยู่ด้วยกันหมายความว่าแบ่งกระทรวงกันแล้วก็แบ่งเลยห้ามเกี่ยวกัน นะครับก็ต่างคนต่างทำผลงานนะครับคนมาเลเซียทุกวันนี้เบื่อหน่ายการเมืองในบ้านตัวเองมากนะครับแต่คนที่เสียรังวัดไปตลอดชีวิตและอายุเยอะแล้วเนี่ยก็คือดร.มหาเกียรติ มุฮัมมัดเพราะสัญญาแล้วไม่ทำสัญญาแล้วไม่ทำก็คือว่านั่นแหละครับตั้งแต่เป็นนายก2018ก็บอกว่าจะอยู่2ปีนะฮะก็ แต่พอเป็น2ปีแล้วเนี่ยอันบาก็ทวงแล้วทวงอีกเมื่อไหร่ท่านจะลาออกนะเราจะได้เสียบนะครับแม้ท่านผู้เฒ่าก็รำคาญนะครับนะส่งจดหมายลาออกไปฉบับนึงอีกฉบับนึงก็คือสมัครกลับมาใหม่ ก็คือหักหลังไงฮะหักหลังอันบาจะบาดเย็นแล้วก็ให้ยัดสิ้นครับให้ยัดสิ้นเนี่ยนะครับไปส่งจดหมายนั้นให้กับองค์สุลต่านราชาธิบดีนะครับแต่ในระหว่างทางนะยัดสิ้นมุดดินมันก็เปลี่ยนเป็นชื่อมันมหาเจริญออกนะแต่คนเป็นนายกคือข้าพเจ้าเอง
0: แม่
1: นั่นแหละครับการเมืองมาเลเซียก็ปั่นป่วน
0: ม
1: า
0: ตั้ง
1: แต่นั้นนะครับ
0: ยัดสิ้นก็ขึ้นมาเป็นนายก
1: พอยัดสิ้นเป็นนายกโควิดระบาดอาชลอมได้การติดโควิดเป็นคนแรกของโลกในฐานะผู้นำรัฐบาลไม่ได้เข้าทำเนียบเลยนะครับจากบริเวณตั้งแต่วันแรกนะครับเป็นอยู่มาปีกว่าๆก็มาถูกเจคอบกดเอกต้องลาออกกูอยากเต็มเห็นไหมครับเรื่องการเมืองก็คือถ้าพูดนะครับก็คือมาเลเซียทุกวันนี้งานเงียบครับเพราะฉะนั้นด้วยความงานเงียบอันนี้เนี่ยระหว่างการคิดถึงส่วนรวมของอาเซียนกับระหว่างคิดถึงการที่จะได้อยู่ในอำนาจต่อไปทำทุกอย่างเพื่อให้ได
0: ้ให้ตัวเองอยู่ในอำนาจโอ้ก็เหมือนกับฮุนเซนน่ะแหละเนาะ
1: นั่นแหละแล้วจะทำอะไรก่อนล่ะ
0: เราจะพักกันสักครู่นะค่ะเราจะพักกันสักครู่เดียวค่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
0: ค่ะคุณฟังอยู่กับท่านอาจารย์สุริพลเงินคุณวิรัชศรีพงษ์ดิฉันวิรันวรรุก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN อาจารย์คะสรุปแล้วก็ยังมีหลายๆประเทศนะเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่าที่จะคิดถึงอาเซียนโดยภาพรวมนะอาจารย์เนาะค่ะ
1: ก็ต้องเอาตัวในบ้านตัวเองก่อนนะฮะนั่งคิดตัวอย่างประเทศนี้นะครับแล้วเราข้ามมหาข้ามทะเลไปฟิลิปปินส
0: ์ค่ะ
1: ฟิลิปปินส์เนี่ยต้องใช้คำอย่างนี้นะครับสำหรับประเทศนี้ก็คือรังเกียจเผด็จการนะฮะอย่างยิ่งยวดก็เลยต้องเขียนเป็นรัฐธรรมนูญไปด้วยนะครับก็คือเนื่องจากว่าเฟอร์ดินานด์มาร์กอสใช้อำนาจเผด็จการอย่างยาวนานนะครับ20กว่าปีแล้วก็ใช้กฎอัยการศึกใช้อะไรสารพัดนะอุ้มหายตอบยิงนอกสังหารอะไรต่างๆใครก็แบบที่มันโจ่งแจ้งมากที่สุดก็เป็นนิโยอากิโน
0: ใช่ค่ะจำได้ว่าพอลงมาจากสนามบินเนี่ยโดนยิงเสียชีวิตเลยโ
1: อ้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นแล้วมันก็ย้อนสอนกลับไปทำลายเฟอร์ดินานด์มาร์กอสแต่จริงๆสิ่งที่มันทำลายเฟอร์ดินานด์มาร์กอสก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนะ ว่าเข้ามาสักดวงไปกูนะครับนั่นก็ยอมได้อย่างนี้นะครับ
0: แต่ตอนนี้ลูกชายเขากลับได้รับเรื่องนะได้รับเลือกเข้ามาเป็นประธานาธิบดีนะอาจารย์เนาะ
1: ก็กำลังจะพูดไปถึงเขาอยู
0: ่ค่ะค่ะ
1: แม่ทำไมถึงกลับมาได้ที่ในวันที่เฟอร์ดินานด์มาก่อนไม่มีแผ่นดินจะอยู
0: ่ก็
1: ต้องไปอยู่ที่ฮาวายตายก็ตายที่ฮาวายคนที่นำกระดูกมาก่อนกลับมาประเทศคือดูแต่เต้ดูแต่เต้เนี่ยเป็นประธานาธิบดีแล้วการเป็นประธานาธิบดีของดูแต่เต้เนี่ยก็เพราะว่าในความสัมพันธ์ในวงตระกูลเนี่ยมันก็มีอยู่ก็เพราะว่าเฟอร์ดินานด์มาร์กอสในยุคที่เขาเหลืออำนาจคนที่เป็นลูกน้องคนสนิทคนหนึ่งของมาร์กอสก็คือพ่อของดูแต่เต
0: ้อ๋อนี่เองพ่อดูแต่เต้
1: มันก็เลยมีสายทางกันระหว่างกันอยู
0: ่มีความสัมพันธ์กันอยู่ค่ะ
1: เป็นท่านสสบ้างวุฒิสมาชิกบ้างที่มันจะวนตำแหน่งอยู่อย่างนี้นะครับก็คือเมื่อเป็นสสครบแล้วก็เอาไปเป็นสวพอเป็นสวครบแล้วก็มาเป็นสสกลับมาไม่ที่เบื่อทั้งสองอันแล้วก็ไปเป็นนายกเทศมนตรีอะไรเรื่องนี้นะถ้าอย่างดูแต่เต้เนี่ยก็เป็นมาหมดเลยนะครับแล้วก็ไปเป็นนายกเทศมนตรีที่เมืองดาวาว
0: ค่ะ
1: นะดาวาวเนี่ยเป็นเมืองใหญ่สุดที่เกาะมินดาเนาเกาะทางใต้สุดของฟิลิปปินส์นะฮะก็ปรากฏว่าสิ่งที่บุญบารมีที่ดูแต่เต้ได้สร้างไว้ก็คือว่าในความเด็ดขาดของวงตระกูลเขาเนี่ยซึ่งมันก็คือรับความเด็ดแค่ต่อเนื่องมาจากเหมือนเฟอร์ดินานด์มาร์กอสนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่ามันไปใช้ถูกที่ถูกทางใช้ถูกที่ถูกทางก็เพราะว่าเมืองดาวาวเนี่ยนะครับในช่วงที่ดูแต่เต้ไปเป็นนายกเทศมนตรีเป็นเมืองที่อันตรายมากที่สุดเป็นอันดับ4ของโลก
0: โอ้โหค่ะ
1: เดินออกจากบ้านถูกมะหัวเลยตอนท่านในตาไม่ออกก็ประมาณ
0: มันก็ยังมีอยู่นะอาจารย์ที่ขบวนการแบ่งแยกดินแดนยังปราบกันไม่เสร็จสิ้นใช่ไหมคะอาจารย์เน
1: า
0: ะ
1: แต่พอดูแต่เป็น22ปีค่ะอยู่ที่ดาวาวเขาเปลี่ยนเมืองอันตรายที่สุดอันดับ4ของโลกเป็นเมืองที่ปลอดภัยอันดับ4ของโลก
0: โอ้โหแหม
1: ไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมพอเขาลงสมัครเป็นประธานาธิบดีเขาถึงได
0: ้
1: เพราะว่าชื่อเสียงเขาขจรกระจายเพราะว่าเขาทำดาวเบาได้ทำไมเขาจะทำให้ฟิลิปปินส์พ้นจากเนื้อมือของแก๊งเซอร์ไอ้พวกแก๊งยาแก๊งค้ามนุษย์อะไรกันนะครับมันก็เลยเป็นนโยบายการปราบยาเสพติดทั้งใหญ่แต่ดูแต่เต้ทำอย่างนี้ก็ปรากฏว่าในโลกตะวันตกมีมองว่านี่คือการฆ่าคนอย่างไม่เลือนหน้านะครับจริงๆถ้ามันเป็นพวกอาชญากรก็จะไม่ต้องเลือกหน้ามันอยู่แล้ว
0: อ๋อจริง
1: นะครับ
0: จริงค
1: ่
0: ะ
1: ก็เลยทำให้นั่นแหละครับเขาถูกฟ้องที่ศาลอาญาครับว่าเป็นอาชญากรนะฮะพอเขาเป็นอาชญากรเสร็จปุ๊บแต่เขาก็ไม่ได้สนใจนะเขาก็ไม่ได้สนใจว่าอเมริกาจะยังไงอะไรเงี้ยมันก็เป็นสถานการณ์ที่บีบให้เขาเนี่ยมาคุยกับจีนเราจะเห็นเลยนะครับตลอดที่ดูแต่เต้อยู่ในวาระ6ปีเนี่ยไม่มีปัญหากับกระทั่งอันใดเลยนะครับกับจีนในทะเลจีนใต้นะครับมันลุดหน้าไปถึงขนาดว่ามี MOU กันว่าต่อไปนี้ในพื้นที่ทับซ้อนหรือเขตทับซ้อนในทะเลจีนใต้นั้นเราจะร่วมสำรวจหาทรัพยากรด้วยกันมันบรรลุถึงขนาดนั้นส่วนพันธสัญญาที่เรียกว่าสนธิสัญญาป้องกันประเทศร่วมกันกับอเมริกานั้นเนี่ยดูแต่เต้ดองเข็มไปดองเข็มไปก็คือว่าค่อยดีดฐานทัพของอเมริกาออกไปจากอ่าวซูบิกนะครับก็เพราะว่ามาฟ้องกันทำไมแทนที่จะส่งอุปกรณ์มาให้ฉันช่วยฉันฝากไปตรวจช้าช้ายาเสพติดช้ามนุษย์ก็เห็นได้ออกรายงานด่าทุกประเทศทั่วโลกอยู่ไม่ใช่หรืออะไรประมาณนี้นะครับก็ต แต่สาเหตุที่เป็นเรื่องนั้นอเมริกาเนี่ยไม่ชอบดูแต่เต้ก็เพราะว่าดูแต่เต้เนี่ยไม่ใช่เด็กว่านอนสอนได้ให้กับมหาอำนาจนะครับ มันก็เลยกลายเป็นเกมที่จะต้องล้มดูแต่เต้ครับนะครับการเมืองในฟิลิปปินส์ก็เลยเป็นการเมืองที่ดูแต่เต้เนี่ยได้สร้างคุณอุปการเยอะมากนะครับอย่างมานิลานะครับมานิลาเนี่ยอาชญากรรมเยอะมากที่สุดนะครับในอาเซียนก็ตั้งแต่เขาออกมาตรการเนี่ยนะครับก็คือว่าใครค้ายาใครเป็นอาชญากรนะครับถ้าไม่มอบตัวจริงๆก็แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือทหารก็แล้วแต่ถ้าสืบรู้ว่ามีความเกี่ยวพันกับแก๊งหากินกับพวกมาเฟียนะครับรับเงินสินบนก็จะส่งไปอยู่นั่นแหละฮะมินดาเนาให้ไปสู้รบกับโมโลก็อยู่ได้10ปีนะถ้าไม่ตายอย่าให้เหรียญกล้าหาญถ้าตายก็ได้เหรียญกล้าหาญเช่นเดียวกันจะเลือกเอาอยากเอาแบบไหนนะฮะก็นั่นแหละครับด้วยความเด็ดขาดของเขานะครับคะแนนนิยมของดูแต่เต้นไม่ลดเลยนะครับมีแต่เพิ่มในประเทศเขาแล้วก็ความสัมพันธ์กับจีนพอดีขึ้นทะเลมันก็สงบนะครับไม่ต้องฉีดน้ำได้กันเหมือนยุคนี
0: ้
1: นะฮะพอมันเป็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บนั่นแหละครับอเมริกาก็หาทางที่จะต้องโค่นเขาให้ได้
0: โค่นล้มดูแต่เต้ให้ได
1: ้แล้วทีนี้จะโค่นได้ยังไงก็เสี่ยมลูกน้องเก่าที่แหละมาให้ยอมซีโดราฟกับดูแต่เต้ก็เพราะว่าถ้าแข่งกับดูแต่เต้เนี่ยยังไงก็แพ้แต่สาเหตุว่าทำไมดูเตเต้ไม่ลงก็เพราะว่ารัฐธรรมนูญก็อย่างที่ผมบอก
0: ใช่ค่ะ
1: มันเป็นรัฐธรรมนูญที่รังเกียจเผด็จการแต่นิยม แต่นิยมคนที่เผด็จการนะ มันตลกดีตรงนี้แหละ ก็คือเป็นประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นได้วาระเดียวนะครับคือ 6ปีเท่านั้นเมื่อเป็นได้6ปีเท่านั้นดูเตเต้ก็ต้องวางนะครับวางผ่านอำนาจของตัวเองต่อลูกสาวยังไม่โตพอตอนดูแต่เต้มาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยคนที่ไปเป็นนายกเทศมนตรีต่อกับเขาก็คือแซวา
0: ลูกสาวลูกสาว
1: พอเขาคู่บรรลับประธานาธิบดีจริงๆเขาตัดสินใจผิดพลาดหน่อยหนึ่งก็คือว่าเขาไม่ให้ลูกเขาสมัครเป็นประธานาธิบดีแต่ให้สมัครเป็นรองประธานาธิบดี
0: นี่แหละ
1: นะครับและสิ่งที่เขาพลาดก็คือว่าเขาจะเชิดมาก่อนจุนนะฮะก็คือให้ลูกเป็นรองประธานาธิบดีแล้วก็จะเชิดมาคอสจูเนียซึ่งมาคอสจูเนียมันมาเกมเหนือเมฆนะครับมาเกมเหนือเมฆซึ่งวางซับซ้อนไว้แล้วกับอเมริกายอมไปนะครับก็ไหนๆก็ได้เป็นแล้วเนี่ยค่อยว่ากันซ
0: ึ่
1: งพอได้เป็นจริงๆนะครับที่ฟิลิปปินส์เนี่ยรองประธานาธิบดีกับประธานาธิบดีไม่ได้เดินมาด้วยกันนะครับต่างคนต่างสมัครต่างคนต่างเลือกนะครับมาโกจูเนียก็อาศัยฐานเสียงของดูแตเต้นี่แหละเขาถึงได้เป็นประธานาธิบดีในขณะที่ดูแตเต้ก็วางแผนซ้อนไว้ว่าให้ลูกเนี่ยเป็นรองประธานาธิบดีไปสักครึ่งเทอมนะครับอันนี้มันเป็นวงในที่เขาคุยกันนะครับถ้าขึ้นเทอมนะเพราะว่าในฟิลิปปินส์มันเคยเกิดมาแล้วถ้าจำได
0: ้
1: นะครับก็คือในยุคที่เอสตราด้าเป
0: ็
1: นประธานาธิบดีคนที่เป็นรองประธานาธิบดีก็คือกอริอา
0: โยโย
1: ่นะครับเอสตราด้าเนี่ยเป็นมาขึ้นเทอมแล้วนะครับก็คือ3ปีก็มาพลาดที่การทุจริตนั่นแหละครับแล้วคนที่ส่งหลักฐานทั้งหลายเพื่อเล่นงานเอสตราด้าก็คือกอริอาโยโย
0: ่ค่ะ
1: นั่นแหละครับดูเตเต้ก็วางหมากไว้แบบนั้นนะครับแต่ดูเตเต้ลืมไปว่ามาโกจูเนียมันก็เห็นหมากันนั้นมาแล้ว นะครับพอเขาเห็นหมากันนั้นมาแล้วนะครับนั่นแหละครับในวันที่เขาอยู่ในอำนาจแล้วมันจะคิดอะไรซับซ้อนล่ะเพราะฉันก็เป็นได้แค่ครั้งเดียว6ปีแล้วฉันก็ไม่ต้องแคร์ว่าครบ6ปีแล้วฉันจะต้องมาลงสมัครใหม่ไม่สำคัญเพราะฉะนั้น6ปีนี้มันก็ต้องเป็น6ปีของฉันอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่มีใครเนี่ยมาจูงจมูกฉันไม่ต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลของใครเพราะฉันได้รับเลือกตั้งมาแล้วนั่นนะครับ มันก็เลยกลายเป็นการวางแผนจับดูแต่เต้ที่สนามบินมะนิลาน
0: ั่นน่ะเซส่งตัวไปให
1: ้นั่นแหละครับทุกวันนี้ยังอยู่ที่กรุงเทพนะครับศาลอาญาระหว่างประเทศ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ตอนนี้การเมืองในฟิลิปปินส์เนี่ยโอ้รุนแรง
0: รุนแรงนะคะระหว่างรองประธานาธิบดีเห็นบอกว่าโดน impeachment อะไรด้วยนะอาจารย์เนาะ
1: แต่นั่นแหละครับก็เล่นกันแบบสุดโต่งเลยแต่บอกได้เลยนะครับอันนี้ไม่ได้แค่นะแต่สถิติหรือประสบการณ์เท่าที่เราดูทางการเมืองในฟิลิปปินส
0: ์ค่ะ
1: คุณหลวมเมื่อไหร่คุณไม่มีชีวิตรอดไหม
0: โอ้โห
1: นั่นแหละก็สิ่งที่จะครอบหรือว่าดูแลมาก็จูเนียร์ได้ครับไม่ใช่การเมืองเข้าใหม่แล้วเป็นมหาอำนาจจากข้างนอกและมหาอำนาจจากข้างนอกที่คุ้มตารางหัวมาก็จุนเหยียดได้ไม่ใช่จีนครับเพราะจีนสนิทกับดูแต่เดย
0: ์
1: มาก็จุนเหยียดก็เลยบอกว่าแคมโมนโดนัลด์ทรัมป
0: ์โอ้โหไปนอบน้อมกับโดนัลด์ทรัมป์แหละ
1: นั่นแหละครับทะเลจีนใต้มันก็ลามมาถึงตรงนี้อีกเอาทุกทีก็เปิดให
0: ้
1: ฐานทัพใหญ่ขึ้นอ่ะคือมีค
0: อ
1: นเทนต์เองครับ
0: อันนี้โอเคค่ะอาจารย์โอ้โหสนุกจริงๆเนาะต้องมาติดตามกันในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์หน้านะขอบคุณมากค่ะค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์สวัสดีค่ะเอาละค่ะแล้วเราก็ต้องลาคุณฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้เช่นกันคุณวิรัตศรีพงศ์ดิฉันวิรวรรณวรรุษนะคะแล้วก็รายการนี้เรามีทุกวันนะตั้งแต่ 6:00 นถึง 7:30 นสนุกจริงๆค่ะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆแล้วก็ข้อมูลที่น่าสนใจติดตามกันนะคะเอาละค่ะสวัสดีขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ7:31 น.สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
0: ค่ะตอนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวเนาะก็พบกันในวันอาทิตย์ที่16 สิงหาคม 2569ค่ะวันนี้มาอยู่กับสองสาวค่ะมีคุณพจนาธนธนากุลดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันในวันหยุดแบบนี้นะคะแล้วก็รายการตอนนี้ออนทาง FM ออนทาง Facebook แล้วนะทั้งแอนนะคะเมื่อเช้ามาฝนตกใช่มั้ย
1: ฝนตกค่ะตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยเรื่องของฟ้าฝนแล้วก็ติดตามพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเ
0: พรา
1: ะ
0: ว่าบอกว่าดูแลสุขภาพคนจัดนี่ก็เสียงพี่ใช
1: ่ไม่สบายไปเรียบร้อยแล้ว1คนนะคะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ข่าวกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะรับชมรับฟังกันได้นะคะทั้งทางวิทยุรวมถึงทาง Facebook Live Mcord News FM 100.5 แล้วก็ทางแอปพลิเคชันรวมถึงทางเว็บไซต์ด้วยค่ะ
0: ค่ะมาที่ข่าวนี้กันก่อนดีกว่านะคะหน้า1หนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดประเด็นใหญ่เรื่องการเมืองนะคะเรื่องของศึกซักฟอกที่ก่อนหน้านี้นะคะทางฝ่ายค้านเขาบอกว่ายืนยันแน่นอนนะคะเปิดประชุมสภาหน้าไม่รอดค่ะทางฝ่ายค้านเขายื่นซักฟอกแน่นอนนะคะในส่วนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็เมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ค่ะกรณีที่ฝ่ายค้านจะยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็บอกนะคะว่าฝ่ายค้านก็มีสิทธิ์ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจสภาต่อสภาปีละ1ครั้งตามมาตรา152ตรงนี้ก็เป็นการอภิปรายแบบลงมตินะคะแล้วก็มาตรา151แบบไม่ลงมติดังนั้นก็ต้องเคารพในสิทธิ์และหน้าที่ของผู้นำฝ่ายค้านที่จะต้องทำเพราะถ้าไม่ทำก็จะเอาผลงานที่ไหนล่ะทีนี้ทางผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามนายกรัฐมนตรีนะคะว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะต้องมีการพูดคุยกันหรือไม่ประเด็นนี้นายอนุทินบอกว่าตอนนี้ไม่มีพรรคร่วมรัฐบาลนะคะที่แต่มีแต่รัฐบาลของประชาชนชาวไทยเท่านั้นก็คือแสดงถึงความเป็นหนึ่งเป็นเอกภาพเดียวกันโดยการพูดคุยกันก็คุยกันแทบทุกวันอยู่แล้วเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอยู่แล้วทุกคนทราบว่าในการเปิดสมัยประชุม25 สิงหาคมนี้นอกจากวาระการประชุมประจำแล้วก็จะถือเป็นหน้าที่ส.ส.ที่จะต้องตรวจสอบดำเนินการอะไรทำได้ก็จะต้องทำนะคะนายกก็มั่นใจนะคะเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะตรงนี้ก็บอกว่ามั่นใจทำสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นประโยชน์ต่อประเทศนะคะส่วนจะมีงูเห่าจากฝ่ายค้านมาโหวตให้หรือไม่นายกไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเสียงของรัฐบาลเข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียวกันส่วนประเด็นอื่นๆนะคะมีประเด็นเรื่องของพาสปอร์ตนะคะ ATHAI พาสปอร์ตของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรี DE หรือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะที่ประเด็นนี้ก็มีการสอบถามแล้วก็รวมอยู่ในหัวข้อพาดหัวในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช่นเดียวกันนะคะก็รวมประเด็นนี้มาเลยนะคะสำหรับนายชัยชนกนะคะที่จะถูกอภิปรายประเด็นนี้กลัวหรือไม่นะคะเพราะว่าก็เป็นประเด็นล่อเป้าเหลือเกินที่คาดว่าฝ่ายค้านเนี่ยน่าจะมีการหยิบยกมาพูดถึงนายกก็บอกว่าไม่กลัวไม่กังวลนะคะก็ยืนยันนะคะประเด็นนี้ไม่มีอะไรแต่ส่วนเจ้าตัวเองนายชัยชนกชิดชอบในฐานะรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงก็ยืนยันเหมือนกันนะคะบอกว่าไม่กังวลเพราะว่าในกฎหมายข้อบังคับนะคะมีการตรวจสอบทั้งภายในแล้วก็ให้ความร่วมมือกับฝ่ายค้านในการให้ข้อมูลรวมถึงมีการปรับปรุงสัญญาที่เป็นปัญหาเพื่อให้ภาครัฐประชาชนได้ประโยชน์มากกว่าเดิมดังนั้นไม่มีอะไรจะต้องกังวลเลยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะเป็นประเด็นใหญ่การเมืองซัดประชาธิปไตยผีดิบถล่มโกงสว.อันนี้รวมมาด้วยนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีหลังนะคะในส่วนของมติชนค่ะประเด็นนี้อนุทินมั่นใจตอบได้ทุกเรื่องไม่หวั่นศึกซักฟอกเสียงรัฐบาลปึกเมินดึงงูเห่าชัยชนกไร้กังวลปม AI หนูเผยทักษิณคนคุ้นเคยฝ่ายค้านแฉอีกโกงสว.งัดหลักฐานการเมืองค่ะเดี๋ยวเรื่องประเด็นสว.เดี๋ยวมาขยายความให้ฟังค่ะ
1: ค่ะในขณะที่เมื่อวานนี้ก็มีภาพออกมานะคะจนนายกรัฐมนตรีก็ต้องออกมาตอบคำถามผู้สื่อข่าวค่ะก็คือภาพในขณะที่ภายหลังที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้พบกันกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งก็มีนายกคนอื่นด้วยนะคะที่เป็นอดีตอย่างคุณแพทองธารคุณสมชัยวงศ์สวัสดิ์นะคะหลังจากที่ไปร่วมงานศพของคุณเกรียงกันตินันท์ที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะแม้ว่าจะมีการทักทายกันภายในงานสวดพระอภิธรรมศพแล้วนะคะแต่พอหลังจากนั้นค่ะระหว่างที่นายทักษิณกำลังจะเดิน ทางกลับนะคะก็มีภาพที่นายกรัฐมนตรีอนุทินค่ะเข้าไปกราบที่ตักของนายทักษิณผู้สื่อข่าวก็เลยต้องถามค่ะว่าภาพนี้นั้นมีการพูดคุยอะไรกันและชี้แจงว่าอย่างไรนะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่ได้คุยอะไรกันเพียงแค่ถามสื่อถามสารทุกข์สุขติดกันนอกจากนี้ค่ะก็มีโอกาสได้เจอกับนางสาวแพทองธารรวมไปถึงนายสมชายก็คุ้นเคยกันทั้งนั้นเคยเป็นรัฐบาลร่วมกันมาทุกคนมีความคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะส่วนเรื่องที่จะมีโอกาสนัดพบกันในอนาคตต่อไปหรือไม่ทางนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าตั้งแต่รู้จักกับนายทักษิณนายสมชายรวมถึงนางสาวแพทองธารก็เจอกันมาตลอดอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องที่คุยกันไม่ได้ยิ่งมาเป็นรัฐบาลเดียวกันทำไมจะพบไม่ได้หากจะมาพบนะคะและเจอกันแล้วการทำงานจะราบรื่นอย่างไรนะคะนายกก็บอกว่าราบรื่นมาโดยตลอดและตอนนี้รัฐบาลก็มีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะเป็นหัวหน้านะคะคลัสเตอร์ของพรรคเพื่อไทยแล้วก็มีคนอื่นๆในพรรคที่เป็นแกนนำค่ะก็ถือว่าการทำงานในพรรคร่วมรัฐบาลในรัฐมนตรีแต่ละคนก็ถือว่าเข้าขากันดีด้วยนะคะซึ่งความสัมพันธ์ก็ยังถือว่าเหนียวแน่นหรือไม่นายกก็บอกว่ามันเคยมีเรื่องนี้หรือเปล่านะคะก็คือพูดถึงเรื่องของการที่ไม่จำเป็นจะต้องดึงพรรคอื่นเข้ามาร่วมรัฐบาลค่ะมากันที่พาดหัวข่าวซึ่งก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดเลยนะคะอนุทินแจงภาพฮือฮากราบตักหวานใส่ทักษิณนายกเมินเท้งขู่จ่อยื่นซักฟอกฝ่ายค้านเปิดเวทีถล่มกินรวบประเทศจี้กกต.ให้ส่งสารพิสูจน์คดีหัวสว.อนุทินแจงกราบตักทักษิณเจอกันต้องกราบอยู่แล้วย้ำทำงานร่วมกันกับพรรค

0: เพื่อไทยราบรื่นเข้าขากันดีหัวเราะหลังนักข่าวถามจะอยู่ครบ4ปีหรือไม่ลั่นต้องอยู่ให้ได้เคารพสิทธิ์ฝ่ายค้านยื่นจากฟอกหลังเปิดสภาเหน็บถ้าไม่ทำจะเอาผลงานที่ไหนยันเสียงรัฐบาลปึกชัยชนกไม่กังวลโดนขู่ขยี้โครงการ AI พาสปอร์ตเท้งเปิดเวทีผู้นำฝ่ายค้านอัดองค์กรอิสระไม่อิสระจริงทวีจี้กกต.ส่งศาลฎีกาพิสูจน์หัวสว.ซัดคดีนี้เป็นจุดเริ่มต้นกินรวบประเทศสาธิตวันไทยเข้าสู่ยุคประชาธิปไตยผีดิบพยานคดีหัวสว.แฉซ้ำโยงคนภูมิใจไทยนัดด่วนโรงแรมดังอยุธยาบังคับเซ็นใบลาออกเพื่อการันตีบทผลิตเฉลยคลิปเสียงร่วมขบวนการหัวสว.เป็นนายกท้องถิ่นที่จังหวัดหนองคายค่ะ
1: ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาชนก็นำทีมแกนนำฝ่ายค้านจัดกิจกรรมเวทีผู้นำฝ่ายค้านแนวทางปฏิรูปสถาบันการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญและกลไกตรวจสอบถ่วงดุลตอกย้ำนะคะเรื่องของความผิดปกติในคดีหัวสว.ค่ะโดยในครั้งนี้นะคะก็มีนายณัฐพงษ์ผู้นำฝ่ายค้านนายวีรยุทธ์กาญจนะชูฉัตรส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนนายสาธิตวงศ์หนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พันตำรวจเอกทวีส.ส.ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชาติมีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานมูลนิธิไทยพึ่งไทยอดีตหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยมาร่วมวงเสวนาด้วยนะคะทีนี้คุณณัฐพงษ์เนี่ยบอกว่าต้องการจะไปแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างกติกาสูงสุดรัฐธรรมนูญซึ่งยังไม่ได้เปิดช่องให้ทุกวันนี้อำนาจรัฐไม่เคยเห็นหัวประชาชนไม่เคยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางปัญหาทั้งหมดเป็นเพราะประเทศไทยขาดกฎหมายหรือว่าขาดกระบวนการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพมองเห็นก็รู้ว่าประเทศไทยมีกำแพงใหญ่ๆอะไรบ้างที่เข้ามาสู่อำนาจสังคมยังตั้งคำถามว่าเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าคนที่อยู่ในฝ่ายบริหารพร้อมจะใช้อำนาจตัวเองทุกอย่างแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างนะคะซึ่งก็โยงไปถึงเรื่องของคดีหัวสว.นะคะที่ตอนนี้ก็มีการขับเคี่ยวกันนะคะพยายามที่จะให้กกต.ตรวจสอบค่ะประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็เป็นประเด็นใหญ่ซัดประชาธิปไตยผีดิบถล่มโกงสว.จุดเริ่มกินรวบฝ่ายค้านจัดเวทีรุมขยี้แฉบีบเซ็นใบลาออกล็อกให้โหวตตามภูมิใจไทยอนุทินไม่หวั่นซักฟอกปัดเตรียมเก่งข้อสอบเท้งจัดเวทีผู้นำฝ่ายค้านขยี้ซ้ำปมโกงสว.ตั้งเวทีเสวนาที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ย้อนรอยศูนย์ทำโพยหัวศูนย์ขออภัยค่ะย้อนรอยศูนย์ทำโพยหัวนำอดีตผู้สมัครสว.เปิดโปงขบวนการหัวสมนึกแฉถูกบังคับเซ็นใบลาออกล่วงหน้าสาธิตห่วงประเทศเข้ายุคประชาธิปไตยผีดิบดักคอกกต.ตัดจบเอาผิดแค่สว.ไอติมเปิดคลิปเสียงมัดนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพนสาจังหวัดหนองคายเครือข่ายทรงศักดิ์แอบอ้างเบื้องสูงดันแก้วรัฐธรรมนูญติดดาบสอยองค์กรอิสระหรือพรป.การได้มาซึ่งสว.ให้ประชาชนยื่นฟ้องศาลเองไม่ต้องผ่านกกต.อนุทินท่องคาถารัฐบาลไม่เกี่ยวหัวสว.ยันข่าวเก่าฝ่ายค้านขู่ซักฟอกโอ้รัฐบาลเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหน้าหนังสือพิมพ์มีภาพนะคะยืนเรียงกันเลยค่ะซึ่งก็มีคุณณัฐพงษ์นะคะเป็นผู้นำฝ่ายค้านนะคะเคียงข้างด้วยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์แล้วก็คุณสาธิตวงศ์หนองเตยแล้วก็มีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะคะถ่ายรูปร่วมกันในงานเสวนาค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวพักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้าเราไปติดตามคดีนอมินีกันค่ะ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
0: ช่วงที่2ของก้าวทันข่าวนะคะมาดูกันที่ประเด็นของนอมินีค่ะตอนนี้รัฐบาลก็เอาจริงเอาจังกับการปราบปรามนอมินีโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวหลังจากได้รับการร้องเรียนมาจากหลายภาคส่วนนะคะว่ามีนอมินีที่ทำให้ชาวต่างชาติสามารถถือครองบรรดาที่ดินธุรกิจต่างๆได้ก็กระทบต่ออาชีพและพื้นที่ของคนไทยค่ะอย่างล่าสุดเนี่ยนะคะเป็นการปฏิบัติ

0: การทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส7ในพื้นที่เกาะสมุยสุราษฎร์ธานีซึ่งตัวเลขค่ะที่มีการเปิดเผยออกมาตรวจสอบนิติบุคคลที่เกาะสมุย 12,000 กว่าบริษัทนะคะมีผู้ถือครองหุ้นต่างชาติ 8,000 กว่าบริษัทลักษณะอาจจะเข้าข่ายนอมินีค่ะ800กว่าบริษัทภายหลังจากที่มีการตรวจสอบคัดกรองเชิงลึกแล้วเจ้าหน้าที่พบเป้าหมายต้องสงสัย59บริษัทด้วยกันถือครองที่ดินมูลค่ามากถึง 1,200 ล้านบาทค่ะก็นำไปสู่การดำเนินคดี60คดีผู้ต้องหา88คนซึ่งก็มีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติด้วยอนุมัติหมายค้น37หมายตำรวจค่ะสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้14คนนะคะเป็นชาวจีนกับแล้วก็ชาวอังกฤษสัญชาติละ4คนมีชาวอิตาลีฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์ออสเตรียฟิลิปปินส์และสหรัฐอเมริกาสัญชาติละ1คนด้วยนะคะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะจับ62ต่างชาติเฟส7นอมินีสมุยเวียดนามทลาย60บริษัทเนอร์เซอรี่พูลวิลล่าหรูมท.2 รองผบ.ตร.เปิดปฏิบัติการทลายนอมินีต่างชาติเฟส7สมุยบุกทลาย60บริษัทเถื่อนทั้งเนอร์เซอรี่พูลวิลล่าหรูธุรกิจวีซ่าโยงที่ดินพันล้านบนเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีจับผู้ต้องหา88คนเป็นคนไทย26คนต่างชาติ62คนคนพีเผยยังมีบริษัทถือครองที่ดินเข้าข่ายนอมินีอีกกว่า 2,000 บริษัทมอผู้ว่ากรมที่ดินพาณิชย์จังหวัดเร่งหาข้อมูลเชิงลึกพบช่องโหว่เลี่ยงซื้อที่ดินตรงเปลี่ยนให้เช่าระยะยาวพลตำรวจเอกสำราญเผยเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายนอมินีในเมืองท่องเที่ยวสำคัญนายกสั่งการชัดดำเนินการให้สิ้นซากทวงคืนผืนแผ่นดินไทยค่ะส่วนอีกฉบับนึงค่ะเช่นเดียวกันนะคะเกี่ยวกับประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะลุยล้างบางนอมินียึดเกาะสมุยรูป14ต่างชาติโชว์เปิดบริษัทผิดกฎหมายหุบที่ดิน 1,200 ล้านพร้อมกับภาพค่ะเป็นภาพรองผบ.ตร.พลตำรวจเอกสำราญนวลมาและพลตำรวจโทนพสินพูนสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็ส่วนที่กำลัง300นายเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างชาติเฟส7ในพื้นที่เกาะสมุยสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้มีข่าวที่ก็สร้างความฮือฮานะคะสำหรับการปล่อยตัวท่านหนึ่งค่ะซึ่งคนนี้หลายคนนะคะในอดีตน่าจะรู้จักแล้วก็เคยได้ยินชื่อค่ะเล่าตาแสนลี่นะคะนักค้ายาเสพติดระดับชาติค่ะเมื่อวานทางเพจ Facebook เรือนจำบางขวางเผยกิจกรรมนะคะแล้วก็การปล่อยตัวคนนี้เนี่ยแหละค่ะเล่าตาแสนลี่ในวัย86ปีนะคะก็คืนอิสรภาพให้โดยจากการเปิดเผยเนี่ยบอกว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ทางฝ่ายควบคุมแดน14นะคะก็ในโอกาสนี้ค่ะผู้ต้องขังที่สำเร็จการอบรมเข้าสู่การรับมอบประกาศนียบัตรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ตามโครงการพระราชทานโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์มุ่งฟื้นฟูสมรรถภาพพัฒนาทักษะวิชาชีพส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วก็สิ่งเหล่านี้แหละค่ะต้องการที่จะให้ผู้ต้องราชทัณฑ์นำไปประกอบอาชีพดำรงชีวิตภายหลังพ้นโทษหนึ่งในนั้นนะคะได้รับการปล่อยตัวชื่อนี้นายเล่าตาแสนลี่อายุ86ปีเป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติดและอาวุธปืนถูกดำเนินคดีความผิดฐานสมคบร่วมกันจำหน่ายยาไอซ์เป็นยาเสพติดประโทษประเภทหนึ่งนะคะรวมถึงความผิดเรื่องของอาวุธด้วยก็เป็นหนึ่งที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขที่กำหนดในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีภาพด้วยนะคะคืนอิสระภาพอดีตนายเล่าตาแสนลี่นะคะเจ้าพ่อยาเสพติดคนสนิทขุนส่าถูกเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์คุมตัวมาศาลแล้วก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษได้รับอิสระในวัย86ปีส่วนพาดหัวบางขวางปล่อยตัวเล่าตายานรกติดคุก10ปีได้อภัยโทษเคยเป็นคนสนิทขุนส่าเล่าตาแสนลี่เจ้าพ่อยาเสพติดเชียงใหม่คนสนิทราชายาเสพติดโลกขุนส่าได้รับอภัยโทษถูกปล่อยตัวจากเรือนจำบางขวางแล้วครอบครัวแห่รับกลับเชียงใหม่ชื่นมื่นหลังรับโทษเรือนจำ10ปีคดีถูกตำรวจบชปสนำกำลังเกือบร้อยนายทลายเครือข่ายบุกล่อซื้อไอซ์20กิโลกรัมมูลค่า10ล้านที่ปั๊มน้ำมันของตัวเองในจังหวัดเชียงใหม่ถูกรวบพร้อมลูกชาย2คนกับพวกรวม14คนยึดทรัพย์ที่ได้จากการค้ายาเสพติดกว่าพันล้านคดีนี้เกิดขึ้นในปี59ค่ะ
0: ส่วนเรื่องของสสกมลศักดิ์นะคะเมื่อวานนี้มีความคืบหน้าค่ะในส่วนของศาลจังหวัดนราธิวาสมีคำพิพากษาคดีที่นายสุนทรพรหมภักดีจำเลยคดีนำรถยนต์ของกอรมน.มาใช้ในเหตุลอบยิงสสกมลศักดิ์ลีวามะสสพรรคประชาชาตินะคะโดยศาลค่ะพิพากษาจำคุก10ปีจำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก5ปีไม่รอลงอาญาและให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่กอรมน.ค่ะด้วยเงิน 233,580 บาทนะคะพาดหัวข่าวค่ะคุกยิงสสมือชำแหละรถกอรมน.ร่วมคดีสสกมลศักดิ์ศาลนราธิวาสลงโทษ5ปีเร่งล่าคนร้ายซันโวฆ่าผู้ใหญ่บ้านที่สายบุรีศาลสั่งจำคุก5ปีสุนทรพรหมภักดีไม่รอลงอาญาเจ้าของอู่ตากใบนราธิวาสคดีทำลายรถยนต์กอรมน.ใช้ก่อเหตุยิงสสกมลศักดิ์ลีวามะพักประชาชาติตำรวจเร่งไล่ล่าคนร้ายยิงผู้ใหญ่บ้านภายในบริเวณมัสยิดบ้านบางโงยูริงสายบุรีบาดเจ็บสาหัสก่อนเสียชีวิตเผยทันทีเข้าร่วมประชุมจัดงานเมาลิดกลางรอจนเสร็จบุกเข้ายิงผู้ใหญ่บ้านขณะที่กำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านหาสาเหตุปมขัดแย้งส่วนตัวและความไม่สงบในพื้นที่ก็รวม2คดีไปด้วยกันค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้นะคะรองจ่อสารวัตรแจ๊ก็ปิดอีก1คดีค่ะเป็นคดีผู้ต้องหาโสมหญิงนะคะและระหว่างการจับกุมนั้นก็สามารถช่วยหญิงสาววัย18ปีซึ่งเป็นเหยื่อรายใหม่ได้ด้วยสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้นะคะไปจับกุมได้ที่ร้านน้ำกระท่อมแห่งหนึ่งในพื้นที่ลาดกระบังร่มเกล้านะคะจับกุม2แห่งด้วยกันก็สามารถจับผู้ต้องหาได้5คนนะคะหนึ่งในนั้นก็มีนายป๋ออายุ19ปีคนนี้มีข้อหาร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราอันมีลักษณะโสมหญิงประวัติโชคชนค่ะเคยถูกดำเนินคดีอาญาหลายครั้งทั้งที่อายุยังน้อยพยายามฆ่าอาวุธปืนลักทรัพย์แล้วก็ข่มขืนนะคะทั้งนี้นะคะในระหว่างการจับกุมเนี่ยตัวในป๋อเนี่ยเขากำลังอยู่กับหญิงสาวคนหนึ่งวัย18ปีพอหญิงสาวเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้นแหละค่ะก็เข้ามาขอความช่วยเหลือนะคะบอกว่าเธอนั้นเพิ่งรู้จักกับป๋อผ่านทางโซเชียลได้1วันทีนี้ตัวในป๋อเนี่ยก็เลยนัดเธอมาที่ร้านน้ำกระท่อมแห่งนี้แหละซึ่งเธอก็มาแต่ว่าพอมาถึงเนี่ยก็ถูกในป๋อพยายามให้ดื่มน้ำอะไรบางอย่างทำให้ตัวเองรู้สึกมึนเมานะคะก็ทำให้ตัวเองไม่สามารถอยู่ในสถานะที่จะตอบโต้อะไรได้แต่ตัวในป๋อเนี่ยไม่ยอมให้เธอกลับบ้านเธอพยายามร้องขอว่าจะกลับบ้านนะคะพอเจ้าหน้าที่มาเธอก็รู้สึกดีใจบอกว่ากลัวมากเลยหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยพาหญิงสาวรายนี้นะคะกลับบ้านสำหรับตัวในป๋อเนี่ยตำรวจบอกว่าสารวัตรแจ้บอกว่าไม่ยากเลยไม่ง่ายเลยที่จะจับกุมเพราะว่าตัวเขาเนี่ยพอหลังก่อเหตุเนี่ยก็หลบหนีไปเรื่อยไม่ยอมกลับเข้าบ้านนะคะแต่ว่าไปคุ้นกับรอยสักลายเสือที่แขนซ้ายค่ะเนื่องจากว่าเขามีรูปพรรณสันฐานตรงนี้พอตำรวจเข้าไปที่ร้านน้ำกระท่อมแห่งนี้นะคะไปเห็นแขนของในป๋อมีรอยสักก็จำได้ว่าเอ๊ะคนนี้เป็นบุคคลตามหมายจับเนี่ยแหละค่ะก็เลยนำมาซึ่งการจับกุมนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะก็มีภาพการจับกุมตัวในป๋อนะคะส่วนพาดหัวข่าวหื่นมอมน้ำท่อมหัวโจกโสมหญิงโดนตะครุบตัวคาร้านช่วยเหยื่อทัน1คนมีคดีอื้อตั้งแต่เล็กชุดรองจ่อสารวัตรแจ๊นำกำลังสอปสบชนบุกรวบป๋อสักลายเสือขาใหญ่แก๊งน้ำกระท่อมน้ำยาแก้ไอหัวโจกทีมโสมหญิงลวงเหยื่อสาววัย18มอมน้ำกระท่อมแล้วลากไปเรียงคิวพร้อมพวก3คนอันเป็นการโสมหญิงขณะจับกุมกำลังล่อเหยื่อสาววัย18มอมน้ำกระท่อมเช่นกันแต่ตำรวจช่วยไว้ได้ก่อนสารภาพไม่สะทกสะท้านทำไปเพราะแค่สนุกตรวจสอบประวัติโชคชนตั้งแต่เป็นเยาวชนมีทั้งคดีอาวุธปืนร่วมลักทรัพย์และพยายามฆ่านอกจากนี้ในโทรศัพท์ยังมีข้อมูลนะคะมีการขอซื้อปืนแล้วก็ระเบิดด้วยค่ะ
0: พักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้ามีหลายประเด็นให้ติดตามค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะมากันที่อีกประเด็นหนึ่งที่หลายคนติดตามกันก็คือกรณีของวัดป่านะคะที่จังหวัดขอนแก่นวัดป่าอดุลยารามค่ะหลังจากที่ก็มีประเด็นกันเกี่ยวกับเรื่องของการไม่ได้โอนชื่อกรรมสิทธิ์เปลี่ยนชื่อเป็นวัดอย่างเป็นทางการนะคะแม้ว่าตัวนายเฮียงพิมพ์ศรีได้ถวายให้กับวัดไปตั้งแต่ปี33ค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ติดตามกันแล้วก็ลุกลามมาจนถึงกรณีที่มีคนค่ะมาพบกับเจ้าอาวาสนะคะเป็นผู้ชายค่ะไม่ทราบชื่อถึงขนาดนั่งตุกๆเข้ามาในวัดมาเรียกหาเจ้าอาวาสที่ประตูกุฏิค่ะอ้างว่าเป็นนักข่าวมาทำข่าวแต่เจ้าอาวาสไม่เปิดประตูให้เพราะกลัวค่ะว่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิตเพราะว่าเคยมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปี62ตำรวจก็มาช่วยเอาไว้ทันนะคะมีการหารือกับทางคณะกรรมการวัดแล้วว่าต่อไปนี้คงจะต้องมาดูแลความปลอดภัยในพื้นที่มากยิ่งขึ้นนะคะพาดหัวข่าวค่ะวัดป่าภวาชายปริศนาโผล่ขอพบตำรวจคุ้มกันเข้มมหามีชี้ที่ดินทายาทไร้สิทธิ์พระครูอดุลยสารนิเทศภวาชายปริศนาอ้างตัวเป็นนักข่าวโผล่บุกกุฏิวันประสงค์ร้ายเตือนป้าดาใจเย็นๆรักษาอารมณ์รักษาคำพูดกลัวหายใจไม่ทันยันไม่ฟ้องกลับทายาทนายเฮียงแม้วัดคณะสงฆ์โดนฟ้องคดียาวเป็นทางว่าวมหามียกคำพิพากษากฎกระทรวงย้ำชัดการอุทิศที่ดินถวายวัดป่าอดุลยารามเกิดขึ้นตั้งแต่ปี33ส่วนวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลปี2541ชี้ชื่อเจ้าของเดิมยังอยู่ในโฉนดเป็นเพียงขั้นตอนทางทะเบียนไม่ทำให้ที่ดินกลับเป็นกองมรดกแม้มีมูลค่ามหาศาลลั่นควรยึดเจตจำนงของผู้บริจาคค่ะ
1: หน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะมี2ประเด็นเกี่ยวกับคดีปืนนะคะซึ่งในภาพนะคะมีภาพนะคะเจ้าหน้าที่เข้าพูดคุยค่ะเย้ยคำสั่งหนูภาพเหตุการณ์ตำรวจเจรจากับนายสิงห์วรรณพัฒน์กำนันตำบลสายคำโฮ่อำเภอเมืองพิจิตรหลังไม่พอใจนายกิติพงษ์หุ่มอาจผู้ใหญ่บ้านหมู่7ตำบลบ้านมุงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกเข้าห้ามไม่ให้ทะเลาะกับเมียที่เป็นลูกบ้านอ้างเป็นเรื่องของผัวเมียก่อนโมโหขับกระบะไปชักปืนยิงข่มขู่เจ้าหน้าที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านนะคะกลางฉุนผู้ใหญ่บ้านห้ามทะเลาะเมียชักปืนออกมาข่มขู่ก่อนยิงใส่บ้านไม่สนคำสั่งเข้มส่วนอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของปืนเหมือนกันนะคะพาดหัวหนุ่มสะพายปืนหนีตำรวจเข้าบ้านสะดุดลวดขึงไฟทำไว้กะดักเจ้าหน้าที่ดับเองลูกเจ็บหนุ่มใหญ่ประวัติร้ายพาลูกชายวัย4ขวบวิ่งหนีตำรวจพลาดสะดุดเส้นลวดที่ตัวเองปล่อยกระแสไฟไว้ดักเจ้าหน้าที่เสียชีวิตหลังขี่จักรยานยนต์สะพายปืนยาวเจอสายตรวจรีบบิดหนีนำรถไปจอดทิ้งหน้าบ้านแล้วหายตัวไปเจ้าหน้าที่เข้าปิดล้อมแต่ไม่พบหลังตำรวจถอนกำลังน้องชายได้ยินเสียงหลานร้องลั่นนำไฟฉายไปส่องดูในป่ากล้วยพบพี่ชายดับคาที่ส่วนหลานอาการปางตายสอบประวัติมีหมายจับคดีอาวุธปืนและตัดกำไร EM ออกจากคุกค่ะ
0: ส่วนเรื่องฟ้าฝนค่ะตอนนี้ก็ยังชุ่มฉ่ำกันอยู่นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนจะกระทบตั้งแต่18จนถึง21สิงหาคมจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะถ้าลมระลอกใหม่ฝนกระหน่ำเหนืออีสานอ่วมกำชับรับมือ18ถึง21สิงหาคมท่วมน้ำป่าซัดล้นตลิ่งเหนืออีสานระทมฝนถล่มหนักตั้งแต่18ถึง21สิงหาคมเหตุร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงเตือนน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่ากระหน่ำขณะที่นครพนมอ่วมกระแสน้ำทะลักจมไร่นากว่า 67,000 ไร่ครอบคลุม11อำเภอชี้แม่น้ำโขงหนุนแถมลำน้ำสาขาระบายช้าค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ที่ต่างประเทศมีข่าวแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียนะคะแผ่นดินไหวขนาด 7.7นอกชายฝั่งเกาะฟอเรสต์ทางตะวันออกของอินโดนีเซียเมื่อเช้ามืดวันเสาร์ประชาชนหลายพันคนวิ่งหนีตายด้วยความตื่นตระหนกนะคะมีอาคารพังถล่มแล้วก็มีผู้เสียชีวิต2รายอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะขย่าวอินโดเจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดเร่งค้นหาผู้ประสบภัยติดอยู่ใต้ซากอาคารใหญ่หลังหนึ่งที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวในจังหวัดนูซาเตงการาทางตะวันออกหลังแผ่นดินไหวความรุนแรง 7.7 นอกชายฝั่งตอนเหนือของเกาะฟอเรสต์ประเทศอินโดนีเซียเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย38รายค่ะ
0: ค่ะก็ทำให้มีการรับรู้แรงสั่นสะเทือนมาถึงในพื้นที่ประเทศไทยนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็รับรู้แรงสั่นสะเทือนได้แต่ก็ยังไม่มีรายงานความเสียหายหรือว่ามีผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะคะในขณะที่มีเหตุระทึกเกิดขึ้นค่ะเรือท่องเที่ยวล่มนะคะแล้วก็มีภาพอยู่ในข่าวสดค่ะเป็นภาพเรือหางยาวรักอันดามันทัวร์ล่มกลางทะเลที่จังหวัดกระบี่มีชาวอินเดียค่ะไปเที่ยวชมเกาะในอุทยานหาดนพรัตทาราหมู่เกาะพีพีสามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้ทั้ง12คนค่ะระทึก12ชีวิตเรือเที่ยวล่มคลื่นถาโถมซัดจมทะเลกระบี่ช่วยชาวอินโดนีเซียขออภัยค่ะช่วยชาวอินเดียระทึกกระบี่เรือหางยาวนำเที่ยวพลิกคว่ำล่มกลางทะเลแหลมบางหางนาคนำกรุ๊ปทัวร์อินเดียออกจากอ่าวมุ่งหน้าไปยังเกาะห้องค่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่ประสบเหตุภัยเมื่อวานนี้นะคะแต่ระหว่างทางถูกคลื่นใหญ่ซัดจนเรืออับปางมีผู้โดยสาร12ชีวิตกระเด็นตกลงไปลอยกลางทะเลโชคดีเรือสปีดโบ๊ทขับผ่านมาช่วยขึ้นน้ำพากลับฝั่งได้ครบทุกคนค่ะ
1: ค่ะมีข่าวสารดีๆมาฝากกันสำหรับใครที่อยากจะรู้ลึกเรื่องของธุรกิจนะคะทั้งเชิงลึกแล้วก็รอบด้านกับหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ที่เปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องรุ่นนี้เรามายกระดับความเข้มข้นไปอีกนะคะตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569นี้ค่ะซึ่งทาง

0: ย 4CO รวมถึงกลยุทธ์สื่อสารธุรกิจในเชิงรุกนะคะโดยโทรไปที่0944803076 0944803034 0943966649สมัครด่วนเลยนะคะตอนนี้เหลือ12ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะค่าลงทะเบียน 59,000 บาทเปิดรับสมัคร25สิงหาคมนี้ค่ะ
1: ค่ะหมดเวลาของรายการก้าวทันข่าวแล้วนะคะเราสองคนลาไปแล้วค่ะคุณเอมินแหวนเครือดิฉันแอนพจนาถนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องกำลังของแผ่นดินโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสะเกษราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้ร่มมาเย็นพักผ่อนหายร้อนอาดร่มเงาญาติเย็นสบายหายเงียบเหงาร่มพ่อแม่เป็นสุขทุกบางเบาเกิดเย็นกล้าวเคล้าครุกอยู่ทุกยามร่มอาจารย์กันเขาเกิดชาวกล้าร่มราชากันศัตรูรู้เกรงขามร่มพระธรรมกันร้อนผ่อนลุกลามให้โลกสามเย็นชื่นกว่าอื่นใดเย็นอะไรก็ไม่เท่าร่มเงาวัดเย็นมนัสร่มรื่นชื่นหันษาเย็นละอองพระธรรมองค์สัมมาเย็นพฤกษาก็ไม่เท่าใต้ร่มพุทธธรรมขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สาธุชนทั้งหลายเราทุกคนที่เกิดมานั้นล้วนแล้วแต่เป็นผู้รับก่อนที่จะเป็นผู้ให้ทั้งนั้นเรารับชีวิตลมหายใจมาจากพ่อแม่รับความรู้มาจากครูอาจารย์รับความเมตตามาจากคนรอบข้างเราได้เติบโตได้ศึกษาเล่าเรียนและได้ประกอบอาชีพบนผืนแผ่นดินไทยได้ซึมซับหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่หล่อหลอมจิตใจของเรานั้นให้รู้จักความดีความเสียสละและการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้อเฟื้อเกื้อกูลอีกทั้งยังได้ดำรงชีวิตอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารท่ามกลางมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตอันงดงามที่บรรพบุรุษของเรานั้นได้ส่งต่อมาสู่คนรุ่นปัจจุบันกว่าที่เราได้รับมรดกอันงดงามเช่นทุกวันนี้บรรพบุรุษของเรานั้นต้องทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจและกำลังสติปัญญาเพื่อสร้างและรักษาไว้ให้กับลูกๆหลานๆในประเทศชาติบ้านเมือง

ของเราเมื่อนึกถึงเรื่องราวเหล่านี้เราในฐานะลูกหลานก็เกิดความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยเมื่อย้อนกลับไปเราก็จะเห็นว่าชีวิตของเราคือผลของความเสียสละของผู้คนอีกมากมายตั้งแต่พ่อแม่ครูอาจารย์บรรพบุรุษตลอดจนผู้ที่อุทิศตนเพื่อบ้านเมืองด้วยเหตุนี้พระพุทธศาสนาจึงยกย่องเป็นอย่างมากเลยในเรื่องของความกตัญญูกตเวทิตาว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีดังพุทธสุภาษิตที่ว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาแปลว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีความรู้หากขาดความกตัญญูก็จะกลายเป็นเพียงเครื่องมือแสวงหาประโยชน์เพื่อตัวเองความสามารถหากขาดความกตัญญูก็อาจจะกลายเป็นอำนาจที่เบียดเบียนผู้อื่นหรือแม้แต่ความสำเร็จที่ขาดความกตัญญูก็อาจจะทำให้หลงลืมผู้ที่เคยให้โอกาสผู้ที่เคยสั่งสอนคนที่เคยสนับสนุนหรือคนที่เคยเสียสละจนทำให้เรามีวันนี้ความรู้จะมีคุณค่าความสามารถจะมีความหมายและความสำเร็จจะทรงเกียรติก็ต่อเมื่อทั้งหมดตั้งอยู่บนรากฐานของความกตัญญูกตเวทีบุคคลนั้นย่อมเจริญทั้งในหน้าที่การงานและเจริญงอกงามในคุณงามความดีเพราะคนที่รู้คุณย่อมไม่ลืมผู้มีพระคุณและเมื่อไม่ลืมผู้มีพระคุณก็ย่อมแสดงความกตัญญูด้วยการตอบแทนคุณเมื่อคนในสังคมต่างรู้จักตอบแทนคุณสิ่งดีงามก็จะได้รับการถ่ายทอดบ้านเมืองก็เกิดความสมัครสมานสามัคคีประเทศชาติก็มีความมั่นคงความกตัญญูในพระพุทธศาสนาก็คือการระลึกถึงผู้มีพระคุณและตอบแทนคุณด้วยการทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังด้วยความรับผิดชอบความอดทนความเสียสละและความมุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดหรือประกอบอาชีพใดหากปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเต็มความสามารถงานนั้นย่อมเป็นคุณแก่บ้านเมืองและเป็นการตอบแทนคุณของแผ่นดินอย่างแท้จริงการทำงานด้วยจิตสำนึกเช่นนี้ย่อมเป็นบุญเป็นบุญที่ได้ทำงานเพื่อแผ่นดินเป็นการทำทานผ่านการทำหน้าที่เป็นบุญที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นบุญที่อยู่ในความอดทนเป็นบุญที่อยู่ในความเสียสละและเป็นบุญที่อยู่ในความมุ่งมั่นที่จะอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพราะทุกหยาดเหงื่อทุกกำลังกายทุกกำลังใจกำลังปัญญาที่อุทิศเพื่อบ้านเมืองล้วนเป็นการให้ที่ทรงคุณค่าและเป็นบุญที่เกิดขึ้นจากการทำหน้าที่ด้วยหัวใจของผู้เสียสละการทำงานเช่นนี้เป็นหลักธรรมที่พระพุทธศาสนาสอนให้เราน้อมนำไปปฏิบัติเพราะเป็นการสร้างบุญบารมีดังเช่นพระโพธิสัตว์ที่ทรงบำเพ็ญบารมี30ทัศหรือ30ประการการทำงานเพื่อแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตความเสียสละคืออุรมคติที่อุทิศตนเพื่อส่วนรวมดังเช่นบทเพลงความฝันอันสูงสุดซึ่งเป็นบทเพลงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองจากบทกลอนของท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคที่ประพันธ์ขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพระราชทานกำลังใจแก่ข้าราชการและผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองบทเพลงนี้มีถ้อยคำปลุกหัวใจสร้างแรงบันดาลใจของคนผู้รับใช้แผ่นดิน

ให้ยืนหยัดในความถูกต้องพร้อมเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ของประชาชนและทำหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์จนสุดกำลังดังปณิธานอันแน่วแน่ที่ถ่ายทอดไว้ว่าขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกรมหอมกายใจขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่รีรวนภวะผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายเวลาถ้าสิ้นไปโลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกหยันคงยืนหยัดสู้ไปไฟประจันยอมอาสันก็เพราะปองเทิดพ้องไทยทุกถ้อยคำในบทเพลงล้วนบอกเล่าอุดมการณ์ของผู้รับใช้แผ่นดินว่าขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อคือการกล้าฝันในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขของตนเองจะมีเพียงคนกี่ไม่กี่คนในโลกนี้ที่ทุ่มเทความฝันอันยิ่งใหญ่ของชีวิตตัวเองเพื่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมกล้าที่จะฝันที่จะเป็นกำลังของแผ่นดินกล้าฝันที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเพราะความฝันที่มีค่าที่สุดไม่ใช่ความฝันที่ทำเพื่อให้เราประสบความสำเร็จแต่คือความฝันที่ทำให้ผู้คนและบ้านเมืองดีขึ้นเหมือนที่ชายคนหนึ่งกำลังปลูกต้นไม้แล้วมีคนไปถามว่าปลูกไปทำไมโตขึ้นก็ไม่ได้กินไม่ได้อาศัยพึ่งพาร่มของมันชายคนนั้นก็ยิ้มแล้วตอบว่าวันนี้ผมปลูกก็เพราะตอนเด็กผมเคยได้นั่งต้นไม้ที่คนรุ่นก่อนเขาปลูกเอาไว้เพราะนั่นคือความฝันอันเหลือเชื่อเป็นความฝันของเขาไม่ใช่ความฝันของตนเองเพื่อคนที่ยังไม่เคยพบหน้าคนที่ไม่รู้จักครูคนหนึ่งไม่ได้ฝันที่จะเป็นครูที่มีชื่อเสียงโด่งดังหรือเงินเดือนเยอะที่สุดแต่ฝันว่าลูกศิษย์ทุกคนจะเป็นคนดีของสังคมเวลาผ่านไปลูกศิษย์บางคนเป็นหมอเป็นตำรวจเป็นครูบางคนเป็นข้าราชการความสำเร็จของลูกศิษย์คือความสุขของครูนี่ก็เป็นความฝันอันยิ่งใหญ่กว่าความฝันของตนขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวเป็นคำปฏิญาณของผู้มีอุดมการณ์การต่อสู้กับอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตงานหนักก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปแต่ประสบการณ์จากการทำงานหนักจะอยู่กับเราตลอดชีวิตเหนื่อยก็ไม่หยุดท้อก็ไม่ทิ้งล้มเราก็ต้องลุกเหมือนเรื่องที่ชาวนาไม่ว่าปีไหนก็มั่นใจว่าฝนจะตกตามฤดูกาลแต่ก็ยังไถยังหว่านยังดูแลต้นข้าวทุกปีไม่ว่าฝนจะตกหรือไม่ตกเพราะถ้าไม่ลงมือทำก็ไม่มีวันได้เก็บเกี่ยวคนทำความดีก็เช่นกันอาจไม่รู้ว่าจะเห็นผลเมื่อไหร่แต่ถ้าหยุดทำก็ไม่มีวันได้เห็นผลของความดีหรือแม้แต่บางคนบอกว่าทำดีไม่ได้ดีขนาดทำดีไม่ได้ดีถ้าทำไม่ดีแล้วมันจะได้ดีได้อย่างไรหรือแม้กระทั่งเรื่องของนักกีฬาที่ได้เหรียญทองก็ไม่ได้ชนะในวันแข่งแต่ชนะตั้งแต่วันที่ตื่นมาซ้อมทั้งวันที่ฝนตกวันที่เหนื่อยวันที่ไม่มีใครเห็นวันที่ทั้งโลกตรบมือให้เป็นเพียงผลของความไม่ยอมแพ้ในวันที่ไม่มีใครตบมือขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวก็คือการซ้อมหัวใจให้เข้มแข็งทุกวันทุกวันขอทนทุกข์รุกรมหอมกายใจนี่คือคำมั่นสัญญาของผู้มีอุดมการณ์เพราะคนทั่วไปมักจะอธิษฐานว่าขอให้ชีวิตข้าพเจ้าสบาย
ขอให้ชีวิตข้าพเจ้ามีความสุขราบรื่นแต่ผู้ที่อุทิศตนเพื่อส่วนรวมกับอธิษฐานอีกแบบหนึ่งว่าขอให้ข้าพเจ้ามีกำลังพอที่จะรับกับความเหน็ดเหนื่อยขอให้ข้าพเจ้าอดทนมากพอที่จะผ่านอุปสรรคไปได้ขอให้ข้าพเจ้ามีความเข้มแข็งมากพอที่จะไม่ทิ้งหน้าที่นี่ขอทนทุกข์รุกรมหงกายใจคนทำความดีจึงไม่ได้ขอให้ชีวิตไม่มีปัญหาหรือไร้ปัญหาแต่ขอให้หัวใจเข้มแข็งกว่าปัญหาเพราะทุกภารกิจที่ยิ่งใหญ่ล้วนต้องแลกมาด้วยความอดทนเพราะทุกความสำเร็จของบ้านเมืองล้วนเกิดจากผู้คนที่ยอมเหนื่อยมากกว่าคนอื่นครูยอมเหนื่อยเพื่อสร้างลูกศิษย์ให้เป็นคนดีแพทย์และพยาบาลยอมอดตาหลับขับตานอนเพื่อรักษาชีวิตผู้ป่วยทหารและตำรวจยอมเสี่ยงภัยเพื่อความสงบของประเทศชาติบ้านเมืองข้าราชการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ซื่อสัตย์ยอมเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคนต่างมีหัวใจอันเดียวกันก็คือยอมเหนื่อยเพื่อให้ส่วนรวมนั้นมีความสุขประวัติศาสตร์ชาติไทยของเราได้จารึกแบบอย่างผู้เสียสละไว้มากมายหนึ่งในนั้นก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์ทรงยอมรับความทุกข์ยากลำบากตรากตรำฟันฟันอุปสรรคศึกสงครามนานานับประการเพื่อกอบกู้เอกราชชาติบ้านเมืองและทรงทำลุบำรุงพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองดังถ้อยคำที่กล่าวไว้อย่างกินใจว่าอันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสนาสมณะพระโคดมเป็นต้นเป็นพระราชปณิธานในการทำรงรักษาชาติและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้รับการสืบสานต่อมาโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์พระองค์ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ทรงชำระพระไตรปิฎกทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและทรงฟื้นฟูบ้านเมืองจนวางรากฐานให้ชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงเคียงคู่กันเป็นหลักแห่งความมั่นคงของประเทศชาติบ้านเมืองตราบจนทุกวันนี้พระราชปณิธานอันทรงคุณค่านี้ได้รับการสืบทอดอย่างต่อเนื่องจากพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ซึ่งต่างทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของบ้านเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ของเราพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาและต่อยอดยังคงสะท้อนผ่านพระราชกรณียกิจนานับประการทั้งการทำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและทรงปฏิบัติรัฐพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างต่อเนื่องเมื่อทอดสายตาย้อนตลอดหน้าประวัติศาสตร์เราก็จะเห็นสายทานแห่งความเสียสละที่ไหลต่อเนื่องจากอดีตสู่ปัจจุบันจากพระมหากษัตริย์ผู้ที่อุทิศพระองค์เพื่อแผ่นดินสู่ประชาชนผู้ร่วมกันทำหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานเพื่อร่วมกันทำรงรักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้ดำรงเป็นหลักชัยของแผ่นดินและเป็นมรดกอันทรงคุณค่าสืบไปยังคนรุ่นหลังขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทนงคือการก้าวผ่านทุกอุปสรรคด้วยหัวใจที่มั่นคงภาคภูมิใจในความถูกต้อง
และไม่ยอมแลกอุดมการณ์กับความสะดวกสบาย

ายเพราะเกียรติยศของคนทำความดีอยู่ที่การยืนหยัดจนถึงที่สุดแล้วก็เป็นเรื่องน่าคิดอยู่อย่างหนึ่งอีกว่าคนที่ทำความชั่วนี่ยังกล้าเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อสิ่งที่ผิดด้วยเหตุใดไหนเล่าที่เราท่านผู้ที่ทำความดีจึงย่อท้อต่อการทำความดีได้เล่าหากสิ่งที่เราทำนั้นเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาหรือประชาชนก็ยิ่งมีกำลังใจในการยืนหยัดทำความดีคนที่เสียสละเพื่อแผ่นดินไม่ได้คิดว่าจะได้อะไรจากประเทศชาติแต่จะคิดอยู่เสมอว่าตนเองสร้างประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติบ้านเมืองบ้างเขาจึงยอมให้หยาดเหงื่อของตนหล่อเลี้ยงแผ่นดินยอมให้แรงกายของตนเป็นพลังในการขับเคลื่อนบ้านเมืองดังคำพูดที่กินใจประโยชน์หนึ่งว่ายอมเอาเลือดเนื้อเชื้อไขของเราไปเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของประเทศชาติไม่ใช่เอาเลือดเนื้อของประเทศชาติมาเป็นเนื้อเป็นหนังของเรานั้นไม่ได้เพราะคนที่รักแผ่นดินย่อมไม่เอาเปรียบแผ่นดินคนที่รู้คุณของบ้านเมืองย่อมไม่หาประโยชน์จากความเสียหายของบ้านเมืองทรัพยากรทุกส่วนของแผ่นดินอาจแปรเปลี่ยนไปเป็นโรงเรียนที่เด็กคนหนึ่งได้เรียนเป็นยารักษาโรคที่ผู้ป่วยคนหนึ่งได้รับเป็นแหล่งน้ำที่เกษตรกรได้ใช้เป็นถนนที่เชื่อมโอกาสของชุมชนและเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นการใช้ทรัพยากรส่วนรวมด้วยความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบและความสำนึกในคุณของแผ่นดินจึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนและเป็นการร่วมกันในการรักษาโอกาสความหวังและอนาคตของประเทศให้คงอยู่สืบไปราชสีเมื่อเปล่งสีหานาถเสียงย่ำกึกก้องไปทั่วพงไพช้างศึกเมื่อฉุดลากท่อนซุงใหญ่ย่อมระดมกำลังทั้งหมดจนสุดเรี่ยวแรงอาชาในเมื่อออกศึกย่อมควบทยานอย่างองอาจจนสุดฝีเท้าฉันใดผู้มีอุดมการผู้รู้คุณของแผ่นดินย่อมเห็นคุณค่าของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อีกประการหนึ่งความดีจะเข้มแข็งได้ก็ต้องอาศัยพลังของคนดีร่วมกันหากคนชั่วจับมือกันแต่คนดีต่างคนต่างอยู่บ้านเมืองก็ย่อมอ่อนแอแต่เมื่อคนดีรวมพลังกันความดีก็จะกลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่มีคำเปรียบเปรยที่น่าคิดว่าพึ่งตัวเดียวไม่น่ากลัวแต่ถ้ามาหลายตัวน่ากลัวชะมัดเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้คนดีต่างคนต่างทำแต่จงชวนกันคิดดีพูดดีทำดีชวนกันรับผิดชอบต่อบ้านเมืองชวนกันรักษาคุณธรรมชวนกันตอบแทนคุณแผ่นดินเพราะเมื่อคนดีรวมพลังกันแล้วความดีก็จะเข้มแข็งความชั่วก็จะอ่อนล้าลงไปและบ้านเมืองของเราก็จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและสงบสุขบ้านเมืองจะมั่นคงนั้นก็ไม่ได้เกิดจากกำลังของคนเพียงคนเดียวแต่เกิดจากหัวใจของคนดีจำนวนมากที่ร่วมกันทำหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์เสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมด้วยเหตุนี้คุณค่าแห่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จึงเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยที่หล่อหลอมวิถีชีวิตความคิดความเชื่อและวัฒนธรรมอันงดงามของคนไทยสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนทั้ง3สถาบันก็เกื้อกูลสอดประสานสมานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันประเทศชาติของเราก็มั่นคงพระพุทธศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราก็งดงามทั้ง3สถาบันนี้ก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันให้มั่นคงสืบไปขอให้บทเพลงความฝันอันสูงสุดได้กลายเป็นความฝันที่พวกเราคนไทยได้ร่วมกันลงมือทำกล้าฝันในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องกล้าอดทนต่ออุปสรรคกล้าเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมกล้าทำความดีโดยไม่หวังคำชมเพราะชีวิตที่มีค่าที่สุดไม่ใช่ชีวิตที่ได้รับมากที่สุดแต่

0: ือชีวิตที่สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นและบ้านเมืองมากที่สุด
1: วันพรุ่งอยู่ไกลยังไม่เกิดช่างมันเถิดอย่าร้อนไปก่อนไข้วันนี้ตายแล้วให้แล้วไปอย่าได้เอาใจไปคล้องทั้งสองวันถ้าวันนี้สดชื่นระรื่นจิตอย่าไปคิดหน้าหลังมาข้างฝันสิ่งที่แล้วแล้วไปให้แล้วกันสิ่งที่ฝันไม่มาอย่าอาวรณ์วันเวลาที่รอคอยแม้นิดหน่อยก็ยาวนานวันเวลาที่ผันผ่านแม้ยาวนานก็นิดหน่อยผู้เสพสุขเสียดายวันว่าสั้นนักผู้โศกหนักย่อมเบื่อปีที่นานแสนผู้มีใจไร้สุขไร้ทุกข์แทนชีพโลดแล่นมิรู้การสั้นหรือยาวความสุขนั้นก็เป็นยอดปรารถนาของคนทุกคนคนทุกคนต่างก็มุ่งหวังถึงความสุขกันทั้งนั้นแต่อะไรกันเล่าที่เป็นความสุขอย่างแท้จริงและเป็นความสุขอย่างยั่งยืนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ชัดเจนว่าสุโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมนำมาซึ่งความสุขอันนี้ก็เป็นประการหนึ่งนัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่ก็เป็นความสุขประการหนึ่งจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้นี่ก็เป็นสุขอีกประการหนึ่งสุขขาสังคสะสามัคคีความพร้อมเพรียงเป็นปัจจัยนำความสุขมาให้นี่ก็เป็นความสุขอีกประการหนึ่งความสุขอันเกิดจากบุญความสุขอันเกิดจากการฝึกจิตที่ดีแล้วความสุขอันเกิดจากความสงบและความสุขอันเกิดจากความพร้อมเพรียงกันหากเราได้ไตรตรองพินิจพิจารณาและน้อมนำมาสู่จิตสู่ใจเราก็จะได้เห็นแสงสว่างในการที่จะเป็นเครื่องนำทางไปสู่ความสุขในชีวิตของเราได้นั้นประการแรกความสุขอันเกิดจากบุญแล้วอะไรกันเล่าที่เกิดบุญแสดงว่าบุญนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดสุขสุขก็คือบุญบุญก็คือสุขแล้วเหตุปัจจัยที่เกิดบุญได้หลักใหญ่ใจความในทางพระพุทธศาสนาก็มีอยู่3ประการประการแรกคือทานประการที่2การรักษาศีลและประการที่3ก็การเจริญจิตตภาวนา
0: ท้ายที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์และอนุภาพแห่งคุณงามความดีที่ทุกท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาโปรดอภิบาลรักษาทุกท่านและครอบครัวให้ประสบแต่ความสุขความเจริญมีพลังกายพลังใจพลังปัญญารวมกันเป็นกำลังสำคัญในการสืบสานคุณงามความดีตอบแทนคุณของแผ่นดินและทำลงรักษาชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้ดำรงความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองตราบนานเท่านานขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้
2: แชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน

1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเปิดทดลองใช้ฟรี2มอเตอร์เวย์ M6 บางปะอินปากช่องและ M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วนางสาลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงเตรียมเปิดทดลองให้ประชาชนใช้ฟรีมอเตอร์เวย์สายใหม่2เส้นทางในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ได้กับมอเตอร์เวย์หมายเลข6 M6 สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินปากช่องและมอเตอร์เวย์หมายเลข82หรือ M82 สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเพื่อเพิ่มทางเลือกการเดินทางลดระยะเวลาและช่วยบรรเทาการจราจรบนถนนมิตรภาพและถนนพระราม2อย่างไรก็ตามแม้ทั้ง2เส้นทางจะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้ฟรีเช่นเดียวกันแต่มีวันเวลาจุดขึ้นลงและประเภทรถที่อนุญาตแตกต่างกันเนื่องจากยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้งระบบในบางส่วนจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบเงื่อนไขให้ชัดเจนก่อนวางแผนเดินทางสำหรับ M6 ช่วงบางปะอินปากช่องระยะทาง110กิโลเมตรจะเริ่มเปิดทดลองใช้ตั้งแต่วันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้โดยเปิดเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์ตั้งแต่วันศุกร์เวลา12นาฬิกาถึงวันอาทิตย์เวลา24นาฬิกาต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่2570อนุญาตเฉพาะรถยนต์4ล้อและจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงประชาชนสามารถเข้าออก M6 ช่วงดังกล่าวได้5ด่านได้แก่ด่านบางปะอินด่านหินกองด่านแก่งคอยด่านมวกเหล็กและด่านปากช่องอย่างไรก็ตามสำหรับฝั่งขาเข้ากรุงเทพช่วงปากช่องมวกเหล็กยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างผู้เดินทางจากปากช่องต้องใช้ถนนธนรัตน์และถนนมิตรภาพเพื่อไปเข้าด่านมวกเหล็กแทนขณะเดียวกันจุดพักรถทับกวางทั้งสองฝั่งเปิดให้บริการห้องน้ำและเครื่องดื่มแต่ยังไม่มีสถานีบริการน้ำมันและจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทางนี้ M6 ช่วงปากช่องทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมายังคงเปิดให้ประชาชนใช้ฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงตามเดิมส่วน M82 กรมทางหลวงเตรียมเปิดทดลองช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง 16.4 กิโลเมตรเพิ่มเติมทำให้สามารถเดินรถต่อเนื่องบนเส้นทางบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วรวมระยะทางประมาณ25กิโลเมตรโดยจะเริ่มเปิดตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปและเปิดให้ทดลองใช้ฟรีตลอด24ชั่วโมงสำหรับ M82 อนุญาตให้รถยนต์รถบรรทุกและรถโดยสารใช้เส้นทางได้โดยรถยนต์จำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรถบรรทุกและรถโดยสารจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงในระยะแรกเปิดให้ขึ้นลง4ด่านได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วขณะที่ด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2ยังไม่เปิดให้บริการทางนี้ห้ามคนเดินเท้ารถจักรยานรถจักรยานยนต์รถ3ล้อและรถล้อเลื่อนทุกประเภทใช้ทางยกระดับ M82 โดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางอุตุเตือนไทยตอนบนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่2เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยระบุว่าในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะ

0: บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมโดยมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คิดถึงยัง
3: อะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยาง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
2: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จุด75อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: สทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานที่ไร้น้ำตาเช็ดหัวเข่า

0: ที่เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
1: ตรังพร้อมเสิร์ฟความอร่อยแบบนอนสต็อปกินทั้งวันฟินทั้งวันเมืองตรัง9มื้อ 26-30 สิงหาคมนี้พบกันในงานตรังคิดจักอาหารอร่อยมากรรวมของกินตัวตึงทั่วเมืองตรังกว่า120บูธกินกันจนตัวแตกชมและเชียร์การแข่งขันปรุงอาหารเมืองตรังห้ามพลาดโปรเด็ดนาทีทองเมนูเลข9และแจกฟรีคูปองเงินสดทุกวันมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาทชิลกับศิลปินสุดฟินเพอร์พิชและมัสคิเทียแล้วเจอกันที่เขาแปะช้อยตรังพิธีจักอาหารอร่อยอร่อยครบ

็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 95.75 อสมทพัทลุงเสนอรายการ Lady Zone โดย DJ อรสาเหล่าเจริญสุข

กลับมาต้อนรับเข้าสู่ช่วงวันอาทิตย์นะคะทุกอาทิตย์8 นาฬิกาจนถึง11 นาฬิกา 30 นาทีนะคะจนถึง11 นาฬิกา 95.75 เลดี้โซนทางสถานีวิทยุอสมทคลื่นความถี่ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ทักทายยัง FC ด้วยนะคะที่ดูรายการทาง Facebook Live ดูได้ทั่วโลกขอบคุณ FC ด้วยนะคะที่ฟังรายการทางวิทยุออนไลน์มาที่อสมทนะคะแล้วก็สถานีวิทยุอสมทพัทลุงค่ะก็จะได้เจอกับดิฉันอรสาเจริญสุขนั่งทำรายการหน้าที่ให้ท่านได้ฟังกันทั่วโลกนะคะขอบคุณค่ะสายแรกเมื่อสักครู่นี้0746156691อยากฟังเพลงคุณหลวงทองทองลั่นทมนะคะคุณหลวงประสิทธิ์บุรันนะคะได้แล้วนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะน้องสาจัดให้ขอบคุณนะคะสำหรับทุกท่านด้วยต่อด้วยเพลงนี้นะคะยอยศพลอไปที่สไตล์ไทยไทยขอบคุณค่ะต่อด้วยเพลงนี้นะคะหยิบเสียงร้องนักร้องใหม่ๆมาฝากกันก่อนนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปคุณหลวงทองทองลั่นทมตามคำขอมีความสุขมากๆนะคะเจอกันศุกร์วันอาทิตย์วันนี้นะคะ16 สิงหาคม 2569วันนี้น่าจะเป็นวันดีของหลายๆคนนะคะเห็นมีคนโพสต์เรื่องหวยเรื่องลอตเตอรี่กันเยอะมากขอบคุณนะคะ

มากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณไปยังอาจารย์อุษาด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะบอกว่าทักทายด้วยเพลงยอยศพลอนนั้นถูกใจมากเลยนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ FC ขอบคุณ FC ด้วยนะคะจากกรุงเทพนะคะทักทายมาแล้วนะคะสายสักครู่นี้นะคะบอกว่าขอเพลงนี้มาขอบคุณนะคะเดี๋ยวขอเวลาสักครู่เนี่ยนะคะคุณลุงประสิทธิ์บุหลันที่ฝากมาสำหรับต่อเพลงนี้นะคะขอบคุณ FC ที่ไปนางตุ้มด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะ95.75 Lady Zone นะคะฝากเพลงนี้มา

ยซีด้วยนะคะที่ผนังตุงเมื่อสักครู่นี้มาว่าอยากฟังเพลงนี้นะคะได้ค่ะยินดีนะคะได้หยิบนักร้องรุ่นใหม่ๆมาฝากกันนะคะกรมดุริยางค์ทหารบกนะคะฝากกับประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับการสูญเสียคุณครูที่รักยิ่งนะคะคุณครูวันศิลป์ศักดิ์ตระกูลนะคะซึ่งท่านได้เสียชีวิตนะคะแล้วก็คณะเจ้าภาพนะคะรดน้ำศพนะคะเมื่อวันที่14สิงหานะคะวันที่15 16สิงหานะคะก็สวดพระอภิธรรมศพนะคะเวลา16 18นาฬิกานะคะ6โมงตอนเย็นนะคะแล้วก็วันจันทร์17สิงหาก็จะประชุมเพลิงนะคะเวลา14นาฬิกานะคะเริ่มสวดมัติกาบังสกุลนะคะเวลา12นาฬิกา30นาทีนะคะตั้งศพนะคะที่วัดสะเกดศาลาที่2นะคะตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะคะซึ่งคุณครูเองก็เป็น FC น้องสานะคะฟังรายการอยู่ตลอดขอแสดงความเสียใจด้วยกับการสูญเสียคุณครูผู้เป็นที่เคารพรักนะคะของศิษย์นะคะโรงเรียนสตรีพัทลุงนะคะอาจารย์อุษานะคะจากโรงเรียนสตรีพัทลุงนะคะฝากเพลงนี้มาสยิบสุนทรภพเก่าๆมาฝากนะคะเพลงนี้

0: มองหา
1: อย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเดินหน้าสกัดกั้นบุหรี่เถื่อนชายแดนใต้ต่อเนื่องยึดของกลางกว่า2ล้าน2แสนมวนค่าปรับกว่า100ล้านบาทนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้พบมีการลักลอบนำเข้าบุหรี่ที่มิชอบด้วยกฎหมายจากการติดตามตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดในการสกัดกั้นขบวนการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางบุหรี่ซิการะต่างประเทศที่ไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิตจำนวน 117,000 ซองหรือประมาณ 2,289,000 มวนคิดเป็นภาษีสรรพสามิตจำนวน 7,900,000 บาทและประมาณการค่าปรับจำนวน106ล้านบาทข้อหามีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษีโดยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วรัฐบาลเน้นย้ำให้ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันปราบปรามเชิงรุกด้วยการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อมิให้ขบวนการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายใช้พื้นที่เสี่ยงตามแนวชายแดนภาคใต้เป็นเส้นทางลำเลียงและเป็นจุดพักรอการกระจายสินค้าเข้าสู่ประเทศพร้อมเดินหน้ายกระดับการปราบปรามเพื่อสกัดกั้นขบวนการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางสร้างความเป็นธรรมในระบบภาษีคุ้มครองประชาชนจากสินค้าที่ผิดกฎหมายและรักษาผลประโยชน์ของรัฐอย่างเต็มที่แนะใช้แจ้งรัฐบนแอปทางรัฐแจ้งปัญหาออนไลน์จุดเดียวเชื่อมต่อหน่วยงานรับผิดชอบนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัจจุบันภัยและปัญหาบนโลกออนไลน์มีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการถูกหลอกให้โอนเงินถูกหลอกลงทุนข้อมูลส่วนบุคคลถูกขโมยหรือรั่วไหลพบเว็บไซต์เพจหรือบัญชีปลอมตลอดจนปัญหาจากการซื้อขายและแพลตฟอร์มออนไลน์ขณะที่ภาครัฐมีช่องทางรับแจ้งหลายระบบตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งเกิดคำถามว่าเรื่องนี้ต้องแจ้งที่ใดบางกรณีไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรหรือจำเป็นต้องส่งเรื่องไปหลายช่องทางล่าสุดสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้พัฒนาบริการแจ้งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐให้เป็นช่องทางกลางสำหรับประชาชนในการแจ้งปัญหาโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาว่าเรื่องที่ตนประสบอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดเป็นขั้นตอนในการแจ้งเพียงเข้าไปที่แจ้งรัฐเลือกประเภทปัญหาและให้รายละเอียดว่าปัญหาเป็นอย่างไรระบบจะเชื่อมโยงต่อเรื่องไปยังช่องทางรับแจ้งของหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเข้าสู่กระบวนการดำเนินการต่อไปทางนี้แจ้งรัฐไม่ได้เป็นเพียงการนำระบบรับแจ้งของทุกหน่วยงานมารวมเป็นระบบเดียวแต่เป็นการสร้างจุดเชื่อมต่อกลางให้ประชาชนเข้าถึงระบบของหน่วยงานต่างๆได้ง่ายขึ้นเปลี่ยนจากเดิมที่ประชาชนต้องรู้ก่อนว่าจะไปแจ้งที่ใดมาเป็นบอกปัญหากับรัฐแล้วให้รัฐช่วยจัดการต่อนอกจากนี้แจ้งรัฐได้ขยายการเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาด้านอื่นเช่นการร้องเรียนการให้บริการภาครัฐการร้องทุกข์เกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็กและความรุนแรงในครอบครัวปัญหาคนไร้ที่พึ่งสาธารณภัยระดับ3ขึ้นไปรวมถึงเรื่องรับแจ้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางแก้ไขปัญหาของภาครัฐจากจุดเริ่มต้นเดียวได้มากขึ้น ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาว

0: เราได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

าสู่ชั่วโมงที่2นะคะ 95.75 Lady Zone นะคะได้ยินบทเพลงนี้ Blue Day มาฝากกันนะคะเนื่องจากว่าเพลงพรพรหมเมื่อสักครู่นี้น้องสาจัดไม่จบนะคะแล้วก็ทราบว่าครูอุษาชื่นชอบเพลง Blue Day นะคะแล้วก็บอกว่าเศร้าทุกครั้งเลยที่ได้ฟังเพลงอาทิตย์แอบแสงคิดถึงพระพันปีนะคะแล้วก็คิดถึงพระองค์พาโอ้ยเราคิดถึงจริงๆค่ะก็ชีวิตนะก็เป็นชีวิตของทุกๆคนนะคะอาจจะเจออะไรกันแบบนี้นะคะก็สาร้องไห้มากเลยนะครับกับการสูญเสียพระองค์พาเนาะเพราะว่าพระองค์ท่านยังพระชนมายุยังน้อยอยู่นะคะพระองค์ท่านควรที่จะอยู่เป็นมิ่งขวัญนานที่สุดนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับ FC ด้วยนะคะท้องฟ้าแจ่มใสที่กรุงเทพพ่อออเปิ้ลนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะหลานเปิ้ลนะคะพ่อออเปิ้ลอัครพลคำคงนะคะจากแม่ขลีนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ FC จากกรุงเทพถ้าลองร้องไห้รักไม่ลืมหยาดลุ้งขอเพลงลูกทุ่งสัก2เพลงนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะคงเป็นเพลงที่ DJ มีก็แล้วกันนะคะเพราะว่าระบบแห้งไปอีกแล้วสปอตโฆษณาก็ยิงไม่ได้ขอบคุณนะคะขอชื่นชมการทำงานนะคะคุณสมพงษ์ชูช่วยสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกเสียงทุกสายด้วยชูช่วยสั่งด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้จากเขาชัยสนได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปต่อสายแรกนะคะคุณลุงประสิทธิ์บุหลันที่ฝากบทเพลงกันเข้ามานะคะไปต่อเสียงร้องคุณลงทองทองลั่นทมเพลงนี้ก่อนนะคะถ้าแทบยังเอฟซีด้วยนะคะน้องพาที่ขอนแก่นด้วยค่ะ

เกิดกับเรา

ับคุณลุงประสิทธิ์บุรันด้วยนะคะมั่นใจไม่รักแล้วก็ขอรักคืนนะคะสายแรกที่โทรศัพท์มานะคะเมื่อช่วงเปิดรายการเลยนะคะภรรยาทักทายทาง FC นะคะท่านผู้ว่ากู้เกียรติวงกระพันติดตามฟังรายการเกือบทุกสัปดาห์นะคะแต่ไม่ขอเพลงเป็นพิเศษครับเพราะว่าที่เปิดก็เพราะทุกเพลงเดี๋ยวน้องสาจัดให้นะคะขอบพระคุณท่านผู้ว่ากู้เกียรตินะคะแล้วก็คุณนายมาลีด้วยนะคะขอบคุณไปยังคุณดำรงเรืองบุญแก้วขอเพลงกุหลาบร่วงวินัยไพจิตรได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะพี่เอียดร้านอาหารอิสลามบาง

ฉันไปพลึกบอกว่าวันนี้ขอสักเพลงคุณชลินนันทนาครท่าทรมานได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะ SC ที่กรุงเทพโลกนี้คือละครบ้านเราลุ่มเจ้าพระยา3เพลงด้วยกันนะคะจากกรุงเทพได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะน้องสาจอนให้ชั่วโมงนี้สับฝากขอบคุณด้วยนะคะสำหรับผู้ให้การสนับสนุนรายการนะคะมี SCG Home ค่ะเยื้องๆกับห้างโลตัสพัทลุงนะคะซึ่งจะเป็นฝั่งขาลงนะคะฝั่งตรงข้ามนะคะที่นี่เรามีกระเบื้องทุกชนิดนะคะแล้วก็สุขภัณฑ์นะคะทุกรูปแบบเลยนะคะมาชมกันได้ที่ SCG Home นะคะถือแปลนบ้านมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะคำนวณให้นะคะว่าวัสดุการก่อสร้างเนี่ยที่ท่านต้องใช้ในแต่ละโซนเนี่ยนะคะจะต้องใช้ยังไงบ้างนะคะในวงเงินที่จำกัดแค่ไหนนะคะท่านก็ได้ความพึงพอใจสูงสุดแน่นอนเลยนะคะมาที่ SCG Home นะคะแล้วก็เรื่องงานช่างพร้อมเลยนะคะวัสดุงานช่างมาที่ SCG Home หรือจะเป็นที่ชิมเหงวัสดุก่อสร้างเจ้าเดียวกันนะคะบริษัทชิมเหงวัสดุก่อสร้างศูนย์รวมอุปกรณ์ก่อสร้างในเครือ SCG นะคะขอบคุณไปยังพี่นันท์พี่สันสนีด้วยนะคะบ้านขนมลุงปั๊มปตท.มีจำหน่ายด้วยนะคะก็แวะที่บ้านร้านบ้านขนมลุงนะคะที่ปั๊มปตท.นะคะก็สามารถซื้อเป็นของฝากกันได้นะคะอร่อยมากๆขนมอร่อยมากๆค่ะขอบคุณนะคะไปยังการเปสัตด้วยทั้งสเวตสาขาเจ็บป่วยไม่สบายนะคะปรึกษาที่การเปสัตด้วยเวชสำอางพร้อมวัสดุนะคะการดูแลผู้สูงอายุนะคะหรือจะเป็นเด็กอ่อนนมผงทุกชนิดมีพร้อมเลยนะคะที่นี่แล้วก็อุปกรณ์เรื่องของการแพทย์พร้อมเลยค่ะทั้งสเวตสาขาด้วยกันสาขาที่ป่าพยอมควนขนุนแม่ขลีรัตการที่หาดใหญ่ท่าสารานครศรีธรรมราชหน้าโรงพยาบาลสตูลนะคะแล้วก็สาขาไบพาสสาขาเขาชัยสนสาขาถนนรามเมศสาขาที่บางแก้วสาขาที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาสเวตสาขาด้วยกันนะคะปรึกษาเราได้เลยถือบัตรทองใช้บริการได้ที่การเภสัชนะคะอู่พัฒนาการช่างถนนกาญจนาพิเศษนะคะบริการซ่อมรถยนต์และดังใจขอบคุณด้วยนะคะไปยังช่างด่วนมีฝีมือนานกว่า20ปีเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณไปยังบริษัทสตาร์ฮับเอนจิเนียริ่งเรื่องของระบบไอทีปรึกษาเรา0883994050ไปต่อเพลงนี้จากเขาชัยสนนะคะเมื่อสักครู่นี้เจ้าเจ้าสั่งเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ว่าเป็นอุปกรณ์ญี่ปุ่นนะคะที่โด่งดังมากๆเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งนะคะต้องทำฮาราคิริฟังเพลงนี้ด้วยกันค่ะมอบพิเศษด้วยนะคะ FC ที่เขาชัยสนค่ะ

ีเสื้อแสนสวยบริสุทธิ์แห่งนางาซากิรักที่เธอมอบให้ชายต่างแดนเมื่อวันก่อนบริสุทธิ์และมั่นคงเหมือนหิมะบนยอดเขาฟูจิแต่อานิจาเมื่อยอดรักของเธอย้อนกลับมาพร้อมด้วยเมียตามกฎหมายจุจุซังสาวผู้รักเกียรติจึงเลือกปฏิบัติตามประเพณีแห่งวงตระกูล

พราะความอับอายนะคะจริงๆแล้วนะคะจากเคยถาม FC นะคะที่เป็นชาวญี่ปุ่นนะคะว่ารู้จักโจโจซังหรือเปล่านะคะเขาก็เหมือนจะรู้จักนะคะแล้วก็ถามว่ารู้จักโกบลีไหมก็บอกว่าโกบลีน่าจะเป็นสถานที่ถ้าเที่ยวกับบ้านเราก็เหมือนอยุธยาประมาณนั้นก็ไม่รู้จักโกบลีค่ะแต่โจโจซังนี่เขารู้จักขอบคุณนะคะเดี๋ยวเพลงลูกทุ่งก่อเป็นชั่วโมงสุดท้ายชั่วโมงที่2นะคะก็ได้เพลงมาแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวหยาดรุ่งนะคะจะต่อให้นะคะขอบคุณพี่เอียดด้วยพี่เอียดฝากเพลงนี้สักเพลงหนึ่งขอบคุณนะคะท่านทามยัง FC นะคะที่ขอนแก่น

ร้านอาหารอิสลามบางชันไปพลึกนะคะฟังเพลงนี้มานะคะถ้าทรมานนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งสาวจุฬาคนสวยได้แล้วนะคะเสียงร้องของคุณอนัทพุทธมาศนะคะเดี๋ยวขอเปิ้ลนะคะลานเปิ้ลอัครพลคำคงนะคะฝากเพลงอัลบั้มนี้มากุหลาบร่วงได้มาแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้ FC ฝากมานะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวรุ่งสาจัดให้ไปต่อเพลงนี้นะคะเพลงนี้จะเป็นเพลงพิเศษมากนะคะซึ่งไม่มีคอนเสิร์ตนะคะที่จะพานักร้องนะคะศิลปินแห่งชาติ2ท่านด้วยกันนะคะคุณสุเทพวงศ์กำแหงแล้วก็คุณชลินนาคอนแล้วก็พี่เล็กขับร้องเพลงซาให้ฟังเพลงสดนะคะขอบคุณ FC ที่กรุงเทพด้วยฟังเพลงรุ่มเจ้าประหยานะคะลองฟังเพลงสดดูนะคะว่านักร้อง3ท่านนี้เสียงใครร้องเพลงสดได้ดีที่สุดฟังเพลงนี้ค่ะ

แสดงคอนเสิร์ตน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนะคะของคุณสุเทพวงศ์คำแหงแล้วก็คุณชลินันธนาคอนนะคะกับกลมกรุงนะคะซึ่งแสดงที่กรุงเทพนะคะบทเพลงนี้นะคะขอบคุณนะคะพยัง FC ด้วยที่กรุงเทพนะคะกับรุ่นเจ้าประยานะคะศิลปินแห่งชาติ2ท่านแล้วก็พิเล็กธานีอินทรเทพนะคะส่งฟังเพลงเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะสาว่าเสียงร้องของคุณชลินันธนาคอนเนี่ยจะพิถีพิถันที่สุดเลยนะคะรองลงมาก็จะเป็นคุณสุเทพวงศ์คำแหงพี่เล็กอาจจะเสียงถ้าเล่นเสียงมากนะคะขอบคุณค่ะ FC บอกว่า

ขอบคุณ FC ที่กรุงเทพด้วยค่ะแล้วก็ฝากขอบคุณด้วยนะคะเดี๋ยวหันเลือกสรรเพลงให้กับท่านมอพิเศษนะคะสำหรับท่านผู้ว่ากูเกตวงกระพันนะคะเดี๋ยวขอเวลาสักครู่หนึ่งนะคะหยัดรุ่งจากกรุงเทพฝากด้วยนะคะสำหรับผู้ให้การสนับสนุนรายการยังเปิดสปอตไม่ได้นะคะเครื่องแฮง ขออภัยจริงๆค่ะขออภัยไปยัง SCG Home ด้วยนะคะแล้วก็ชิงเอลสะดวกก่อสร้างศูนย์รวมอุปกรณ์การก่อสร้างสมบูรณ์แบบที่สุดมาที่นี่ได้เลยนะคะมาที่นี่ที่เดียวได้ครบค่ะต้องบอกได้คุณบัญญัตินะคะแล้วก็พี่จูเนี่ยใจดีมากๆนะคะสาก็สร้างบ้านนะคะทั้งหลังนะคะก็ใช้ที่ SCG Home นะคะที่ชิงเอลสะดวกก่อสร้างนะคะเมื่อวัสดุก่อสร้างที่เราซื้อมาเกินนะคะถ้าเกิดว่าไม่แกะกล่องนี่ก็สามารถจะเปลี่ยนนะคะเป็นสินค้าอื่นได้เลยค่ะขอบคุณนะคะไปยังบ้านขนมดุงขนมอร่อยมากมากสดจากเตาทุกวันไม่ใส่วัตถุกันเสียแล้วก็โรงเรียนเลยบดีพัทลุงในเครืออนุบาลเลยบดีพัทลุงรับสมัครตั้งแต่1ขวบ8เดือนนะคะเดี๋ยวสาก็มีหลานตัวเล็กเนี่ยจะเข้าไปเรียนโรงเรียนอนุบาลเลยบดีศึกษาเลยบดีอาเซียนนะคะที่ท่ามิลำนะคะอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งสาวไว้ใจมากนะคะที่จะส่งบุตรหลานมาเรียนที่นี่นะคะพัฒนา IQ EQ แล้วก็กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเนี่ยมากเลยนะคะอัดแน่นด้วยกิจกรรมเด็กๆนะคะแล้วก็ทำให้เด็กมีความสุขนะคะแล้วก็สนุกกับการเรียนรู้มีความสุขกับการไปโรงเรียนค่ะขอบคุณไปยังการเภสัชด้วยนะคะทั้ง11สาขาจะป่วยไม่สบายเวชสำอางเนี่ยพร้อมเลยนะคะสำหรับสาวๆนะคะป่าพยอมเนี่ยขยายใหญ่โตมากนะคะท่าศาลาก็ใหญ่มากนะคะถนนราเมศนะคะก็ใหญ่โตค่ะแล้วก็ถนนบายพาสสมัครเป็นสมาชิกได้เลยนะคะท่านมีส่วนลดนะคะสำหรับการซื้อของนะคะที่ร้านการเภสัชนะคะถือบัตรทองใช้บริการได้เลยนะคะแล้วก็อู่พัฒนาการช่างถนนกฤษณาภิเษกด้วยนะคะบริการซ่อมรถยนต์ได้ดังใจช่างด่วนเนี่ยเขามีชื่อเสียงนะคะทั้งรถยุโรปนะคะแล้วก็เรื่องของประกันรถต่างๆนะคะอยู่ในประกันไม่อยู่ในประกันที่นี่ราคามิตรภาพมากๆอู่พัฒนาการช่างถนนกฤษณาภิเษกค่ะขอบคุณช่างด่วนด้วยนะคะเอสเซทนีบอกว่าอยู่ชานเมือง

รศัพท์มา074-65691นะคะน่าจะเป็น SC หน้าใหม่นะคะภาษานักศึกษาถามว่าฟังอยู่แถวไหนคะก็บอกว่าอยู่ชานเมืองนะคะก็ไม่แน่ใจนะคะอยู่โซนไหนนะคะขอบคุณมากๆนะที่โทรศัพท์มานะคะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะเพลงที่ฝากมาตอนนี้กุหลาบร่วงได้มาแล้วนะคะพี่แกะนะคะฝากเพลงรักเอาบุญแล้วก็กว่าเราจะรักกันได้ต้นฉบับนะคะอุ้ยแต่ต้นฉบับเนี่ยน้องสาวต้องขอไปจริงๆนะคะเพราะว่าเครื่องแห้งค่ะสาวต้องหาเดี๋ยวถ้าไม่มีสาวขอเป็นไม่ใช่ต้นฉบับนะคะเพราะว่าหาไม่ได้ขอบคุณจริงๆค่ะเดี๋ยวขอดูต้นฉบับมีหรือเปล่านะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ค่ะ FC นะคะบอกว่าอยากฟังเพลงกุหลาบร่วงนะคะซึ่งเป็น FC นะคะที่ขอไปด้วยนะคะเดี๋ยวน้องสาวดูแป๊บหนึ่งไปซะแล้วไม่แน่ใจว่าข้อมูลไปไกลแล้วนะคะขอบคุณ FC ด้วยนะคะที่เป็น

นะคะกับเพลงนี้กุหลาบร่วงขอบคุณที่ดำรงด้วยนะคะเพลงนี้นะคะแล้วก็หลานเปิ้ลนะคะผอ.เปิ้ลนะคะอัครพลคำคงฝากเพลงนี้มาชื่อเพลงสาวจุฬาคนสวยนะคะของ

อบพิเศษด้วยนะคะสำหรับสาวจุฬาด้วยนะคะกับเพลงนี้ชื่อเพลงสาวจุฬาคนสวยนะคะเสียงร้องของนักร้องชาวพัทลุงบ้านเรานะคะคุณอนัทพุทธมาศนะคะสาวไม่ได้เจอคุณอนัทพุทธมาศนานแล้วมากเลยนะคะท่านไม่ค่อยที่จะได้ไลฟ์สดต่างๆนะคะน้องสราวุธนะคะจากจังหวัดตรัง FC ตรังพี่สาววันนี้ที่ฟังที่พัทลุงขอเพลงจุฬาตรีคูณของคุณอริสจานนท์ได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่นึงผู้ในการศิริวัฒน์สกุลสวัสดีค่ะความในใจของคุณต้อมเลนโบหน่อยครับจากวิไลการอาชีพที่บางแก้วนะคะขอบคุณท่านผอ.ศิริวัฒน์สกุลมากๆนะคะแล้วก็ทักทายมายัง FC ด้วยนะคะที่ตรังด้วยนะคะคุณเปรมปิติกันตาปิตินะคะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่นึงอาจารย์แกดนะคะตอนนี้กว่าเราจะรักกันได้ต้นฉบับมีนะคะแต่ว่ารักเอาบุญเดี๋ยวน้องสาวดูแป๊บนึงนะคะไปต่อที่พี่วิเชียรนะคะพี่เชียรบอกว่าอยากฟังเสียงร้องคุณแจ้สายชอบเพลงนี้เอาเป็นว่าตามใจดีเจนะคะไม่ได้หยิบเพลงของคุณแจ้จริงๆนะคะแต่ว่ามาฟังเพลงนี้สไตล์ลูกทุ่ง

ขอบคุณนะคะสำหรับเพลงนี้นะคะกับเพลงสไตล์ยูคอรัสโปรเจกต์นะคะของแกรมมี่นะคะที่นำเอาเพลงลืมไม่ลงนะคะมาให้พี่แจ้ขับร้องเพลงนี้เพราะมากๆว่าพิเศษด้วยนะคะสำหรับพี่วิเชียนด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะกับเพลงที่ฝากมาเดี๋ยวจะได้ต่อสไตล์ลูกทุ่งแล้วลองร้องให้นะคะขอบคุณไปยังเอฟซีด้วยนะคะเดี๋ยวอวยพรวันเกิดในสาขอยกเป็นชั่วโมงต่อไปนะคะแล้วก็ของอาจารย์แกะด้วยนะคะทำเรื่องเพลงอะไรนะคะกว่าเราจะรักกันได้นะคะแล้วก็รักเอาบุญด้วยนะคะเดี๋ยวขอยกเป็นชั่วโมงต่อไปนะคะแล้วก็เพลงที่ค้างอยู่ขอบคุณนะคะไปยังผู้ให้การสนับสนุนรายการด้วยนะคะขอบคุณไปยังอู่พัฒนาการช่างถนนกาญจนาพิเศษด้วยนะคะบริการซ่อมรถยนต์ได้ดังใจบริษัทสตาร์ฮับเอนจิเนียริ่งนะคะเรื่องของระบบไอทีนะคะปรึกษาเรา0883994050นะคะทั้งซื้อวัสดุไอทีต่างๆนะคะทุกอย่างให้เราออกแบบนะคะระบบ Wi-Fi ต่างๆนะคะหรือระบบอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะพร้อมเลยนะคะแล้วก็จะเป็นสมาร์ทโฮมสมาร์ทออฟฟิศนะคะจะเป็นทุกอย่างนะคะเราสามารถที่จะดูแลท่านได้เลยนะคะระบบไอทีนะคะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณกันขโมยนะคะประตูต่างๆนะคะหรือจะเป็นคีย์การ์ดโรงแรมต่างๆเนี่ยตอนนี้เขารับดูแลกันอยู่นะคะขอบคุณมากๆติดต่อ0883994050 0883994050ติดต่อที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะขอบคุณประจังการเภสัชทั้ง11สาขาที่นี่ถือบัตรทองสามารถใช้บริการได้นะคะที่การเภสัชใกล้ที่ไหนก็ใช้บริการที่นั่นได้เลยนะคะปรึกษา32กลุ่มอาการโรคนะคะรับยาเสมือนเป็นหน่วยบริการสาธารณสุขนะคะในสิทธิบัตรทองได้เลยนะคะเพราะเราขึ้นทะเบียนกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วยนะคะขอบคุณนะคะไปยังโรงเรียนเลวดีพัทลุงในเครืออนุบาลเลวดีพัทลุงเลวดีอาเซียนขอบคุณนะคะไปยังเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณไปยัง SCG6

0: ในอีกหลายชั่วโมงต่อมาเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเวลา 1:28 นาทีโดยพบมีผู้ถูกยิงบาดเจ็บ5คนอยู่บริเวณภายนอกหอพักนักศึกษาสำนักข่าว ABC News อ้างอิงข้อมูลจากตำรวจเมืองเชสเตอร์ฟิลด์รัฐเวอร์จิเนียว่าขณะนี้ตำรวจกำลังเร่งล่าตัวผู้ต้องสงสัยที่มีอยู่ด้วยกันหลายคนประชาชนในบุรีรัมย์ต่อแถวยาวเพื่อยืนยันตัวตนบัตรคนจนแม้รัฐบาลปลดล็อกถือครองรถเก่าปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและขยายสิทธิ์บัตรเดิมถึง30กันยายนเพื่อให้เริ่มใช้รอบใหม่พร้อมกัน1ตุลาคม2569ล่าสุดในขั้นตอนยังต้องไปยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยสาขาในพื้นที่ที่อาศัยอยู่แต่ละธนาคารต้องต่อคิวกันแถวยาวเหยียดมีชาวบ้านในตำบลหนึ่งที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์เหมารถออกมาจากหมู่บ้านได้กัน6คนเลือกเอาเวลาธนาคารหยุดทำการเพื่อมาสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM เพราะไม่อยากรอคิวหรือสร้างภาระให้กับพนักงานธนาคารแต่ปรากฏว่ากล้องตู้ ATM ไม่สแกนใบหน้าแม้พยายามอยู่นานกว่า1ชั่วโมงสแกนไม่ได้แม้แต่คนเดียวเท่ากับเสียค่าเหมารถมาเปล่าประโยชน์ลุยตรวจดินถมให้ฟรีพบเป็นของเสียอันตรายผู้ว่าปราจีนสั่งเร่งดำเนินคดีเด็ดขาดนายวีรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีสั่งการและมอบหมายให้นายชนาทิพย์โคกมณีและนายสัญญานามีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมและปัญหาน้ำเสียในพื้นที่อำเภอกบินบุรีก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบจุดลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในตำบลวังท่าช้างสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีรายงานว่าจากการตรวจสอบบริเวณที่มีการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมพบว่าเป็นของเสียอันตรายและได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรวังตะเคียนเพื่อดำเนินคดีแก่เจ้าของที่ดินและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างออกหมายเรียกผู้ครอบครองที่ดินมาให้ปากคำสำหรับการกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ตรวจสอบมี2แนวทางคือการฝังกลบในสถานที่กำจัดของเสียอันตรายและการนำไปเผาในโรงปูนที่จังหวัดสระบุรีจากนั้นคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่หมู่4ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจุดแรกอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติพบกองกากอุตสาหกรรมที่ถูกนำมาทิ้งในลักษณะดินถมให้ฟรีพบเป็นของเสียอันตรายเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้แจ้งความดำเนินคดีแก่ผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินและตำรวจเรียกผู้ใช้ประโยชน์มาให้ปากคำแล้วส่วนจุดที่2 อยู่ในเขตสปก.ปราจีนบุรีจะเรียกผู้ครอบครองทำประโยชน์มาชี้แจงข้อเท็จจริงทางนี้นายยันยงอินทริศผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปราจีนบุรีจะลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำในวันที่18สิงหาคมเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์โดยละเอียด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุก

0: ารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

จะหยิบนะคะนักร้องคนนี้มาฝากกันคุณวินัยพันธุรักษ์นะคะฝากพิเศษด้วยนะคะสำหรับอาจารย์แก่ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่ง16สิงหาเมื่อปี2011นะคะซึ่งเป็นวันที่เราสูญเสียราชาเพลงลูกทุ่งคุณสพลสมบัติเจริญนะคะจากการถูกลอบยิงนะคะจนเสียชีวิตนะคะก็เลย SC บอกว่าวันนี้ติดตามเพลงนะคะขอเพลงคุณสพลสมบัติเจริญด้วยนะคะได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะน้องสาเลือกให้นะคะขอบคุณด้วยที่ได้บอกนะคะสาก็เลยต้องเสิร์ชหานะคะในวิกิพีเดียนะคะว่าวันที่16สิงหาเมื่อปี2511นะคะก็จะเป็นการสูญเสียคุณสุรพลสมบัติเจริญนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งทักทายยังน้องเก๋ด้วยนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นสวัสดีค่ะพี่สา

คิดถึงพี่สาเป็นไงบ้างตอนนี้นะคะก็เป็นดินไหวนะคะหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ทางยุโรปนะคะแล้วก็ทางฟิลิปปินส์นะคะก็เป็นดินไหวนะคะจนมีสั่นสะเทือนมาถึงหลายๆจังหวัดในภาคใต้ของเรานะคะยังไงก็น้องเก๋ดูแลสุขภาพด้วยนะเรื่องเป็นห่วงค่ะน้องเก๋จากประเทศญี่ปุ่นนะคะทักทายมาขอบคุณนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งขอบคุณ FC ด้วยนะคะไปเพลงเก่าอีกเพลงหนึ่งนะคะที่ฝากมาเมื่อสักครู่นี้ขอบคุณอาจารย์แก่ด้วยนะคะต่อด้วยเพลงนี้ค่ะ

บคุณมากๆนะคะสำหรับพี่แก่ด้วยนะคะที่หยิบอัลบั้มเดิมๆนะคะมาฝากตามคำขอเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะตอนนี้เพลงได้มาหมดแล้วนะคะขอบคุณอาจารย์จักรพันธ์จันทวีด้วยนะคะว่าเสียงพร้อมมากขอบคุณค่ะแล้วก็บอกว่าอยากฟังเพลงเชียงรายล้ำลึกนะคะเพราะว่าเคยเรียนที่เชียงรายมาก่อนนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะสาวอะไรนะคะสาวเปิดเพลงสาวจุฬาคนสวยนะคะ FC นะคะแนะนำมาเลยนะคะว่าเรียนเทคนิคการแพทย์ที่จุฬานะคะนี่น่ารักจริงๆขอบคุณค่ะสำหรับ FC ด้วยนะคะพอพูดถึงสถาบันนะ FC ที่เคยเรียนที่จุฬาก็ส่งมาทันทีเลยขอบคุณนะคะสำหรับคุณสมใจด้วยนะคะจากเทคนิคจุฬานะคะบอกรหัสมาเรียบร้อยเลยนะคะเรียนปีไหนขอบคุณนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะน้องสาวจัดเพลงให้น้องเก๋นะคะบอกว่าที่โตเกียวนี่นะคะก็ที่บ้านนายกหนึ่งครั้งนะคะอื่นๆก็ปลอดภัยนะคะถ้าเกิดชิบะเนี่ยโดนเยอะเลยค่ะจริงๆแล้วทางญี่ปุ่นเองเนี่ยค่ะเขาเตรียมความพร้อมเลยนะคะในเรื่องของแผ่นดินไหวสาไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะครั้งเดียวก็เจอแผ่นดินไหวนะคะเหมือนจะอาเจียนเลยนะคะนั่งอยู่ที่สนามบินเอ๊ะทำไมโต๊ะนะคะมันโยกนะคะในระหว่างที่เราทานอาหารอยู่เนี่ยนะคะก็ดูหลอดไฟอะไรต่างๆมันก็แกว่งไปหมดเลยเนี่ยสากลัวมากเลยนะคะเพราะว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนั้นดูแลสุขภาพด้วยนะคะสำหรับน้องเก๋นะคะก็ไปต่อเพลงนี้เลยนะคะจะได้มอบพิเศษ FC ที่อยู่ญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ FC บอกว่าวันนี้นะคะที่เมื่อปี2511ที่กำแพงแสนนครปฐมคุณสุรพลสมบัติเจริญโดนรอบปลงชีวิตนะคะก็เลยอยากฟังเพลงคุณสุรพลสมบัติเจริญไปเพลงนี้นะคะอาทิตย์อุทัยล้ำลึกนะคะมอบพิเศษน้องเก๋ด้วยนะคะแล้วก็ FC ที่ชื่นชอบคุณ

ด้วยนะคะสำหรับพี่ดีเจธงชัยปิ่นกุลด้วยนะคะกับเพลงนี้นะคะที่ดูไทยล้ำลึกนะคะแล้วก็มอบพิเศษน้องเก๋ด้วยนะคะจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเพราะว่ามีเพลงภาษาญี่ปุ่นอยู่นะคะก็คงน่าจะน้องเก๋เนี่ยไปเรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ไปอยู่ญี่ปุ่นจนเป็นซิติเซนของประเทศญี่ปุ่นไปแล้วนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองมากๆด้วยนะคะเรื่องของแผ่นดินไหวนี่จะเกิดขึ้นบ่อยมากนะคะเป็นห่วงนะคะน้องเก๋ที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะฟังเสียงร้องคุณสุรพลสมบัติเจริญนะคะซึ่ง16สิงหาเมื่อปี2011นะคะที่เวทีคอนเสิร์ตนะคะที่กำแพงแสนนครปฐมนะคะคุณสุรพลสมบัติเจริญนะคะถูกลงนะคะชีวิตนะคะถูกลอบยิงค่ะจนเสียชีวิตนะคะที่กำแพงแสนนครปฐมนะคะซึ่งตรงกับวันนี้พอดีค่ะขอบคุณนะคะจะได้รำลึกถึงราชาเพลงลูกทุ่งเพลงนี้นะคราวนี้นะคะคุณสุรพลสมบัติเจริญเดี๋ยวสักครู่หนึ่งสามารถหยิบเพลงคุณสุรพลมาฝากกันต่อนะคะแต่ว่าสุขสันต์วันเกิดดร.ชัดชัยอิสลามแล้วก็พี่แอดด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ปานีโทรมานะคะบอกว่าพี่แอดวันเกิดพี่แอดวันนี้น้องสาขอเพลงอวยพรวันเกิดพี่แอดด้วยสุขสันต์วันเกิดนะคะ

ะสำหรับพี่แอดด้วยฝากเพลงนี้นะคะพี่แอดคิดถึงนะคะไม่ได้เจอพี่แอดมาหลายปีมากนะคะขอบคุณอาจารย์ตอนนี้ด้วยนะคะบอกว่าฟังรายการทุกวันแต่ว่าครูในโรงสวนคือเวลาทำสวนจะเปิดเพลงไปด้วยนะคะเพื่อจะได้มีความสุขนะคะเมื่อวานนี้นะคะจะไปทานอาหารร้านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นร้านที่อยู่นอกเมืองมากนะคะก็เปิดฟังรายการอยู่สาก็ไม่อยากไปแนะนำนะคะว่าเนี่ยดีเจที่คุณฟังมาเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าเขาฟังต่อในอสมทอยู่ขอบคุณนะคะสำหรับพี่แอดด้วยนะคะสุขสันต์วันเกิดนะคะพี่แอดนะคะมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะคะแล้วก็นกเต้เฉลิมชัยด้วยนะคะก็ขอให้มีความสุขแล้วก็สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะสองท่านด้วยกันนะคะสุขสันต์วันเกิดค่ะแล้วก็ไปต่อเพลงนี้จากจังหวัดตรังนะคะ FC ตรังวันนี้บอกว่าฟังรายการพี่สาอยู่ที่พัทลุงขอบคุณน้องสราวุธลายทิพย์นะคะจริงๆแล้วอัลบั้มนี้เป็นเสียงร้องคุณนันทิดาแก้วบัวสายนะคะ

ขอบคุณนะคะสำหรับน้องสารวุฒิลายทิพย์ด้วย FC ที่ตรังฟังรายการอยู่ที่พัทลุงแล้วก็ FC นะคะฟังจุฬาตรีกูนะคะบอกว่าฟังรายการอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสาวจุฬาด้วยนะคะเทคนิคการแพทย์ด้วยนะคะพอพูดถึงสถาบันการศึกษานะคะ FC ก็บอกว่างั้นไปที่เชียงรายเพราะว่าเคยเรียนที่เชียงรายขอบคุณอาจารย์จักรพันธ์ชันทวีด้วยนะคะสวัสดียามเช้าครับคุณอรสาเสียงเพราะจัดรายการได้ดีมากวันนี้ขอฟังเพลงเชียงรายล้ำลึกอดีตเรียนมัธยมศึกษาที่เชียงรายขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะพาไปล้ำลึกถึงที่จังหวัดเชียงรายนะคะขอบคุณอาจารย์จักรพันธ์ชันทวีค่ะสยิบเสียงร้องของคุณฝนธนสุนทรมาฝาก

ทางเหนือมาด้วยนะคะขอบคุณแต้ๆนะคะคุณอาสาอู้ก็ยังน่าฟังที่สุดครับขอบคุณค่ะ

ใจนะคะว่า FC ที่ระโนดนะคะบอกว่ามาเรียนชั้นมัธยมศึกษานะคะที่เชียงรายปกติก็เป็นชาวจังหวัดสตูลนะคะแต่ว่าไปเรียนที่เชียงรายก็แปลกใจดีขอบคุณนะคะสำหรับ FC ด้วยนะคะคงอู้ทางเหนือได้นะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งขอบคุณ FC ด้วยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จักรพันธ์จันทวีนะคะเมื่อสักครู่นี้แล้วก็เดี๋ยวท่านผอ.ศิริวัลย์สกุลนะคะฝากเพลงความในใจมาด้วยนะคะเสียงร้องคุณต้อมเรนโบว์นะคะไอ้สัญญาค้างเพลงอะไรอยู่บ้างเนี่ยถ้าค้างอยู่ก็บอกด้วยนะคะยังไงก็ต้องฝากด้วยนะขออภัยสำหรับสปอร์ตด้วยนะคะที่ไม่สามารถเปิดได้เครื่องแฮงหมดเลยค่ะจัดรายการได้อย่างเดียวขอบคุณนะคะสำหรับ FC ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณค่ะไปยัง SCG Home ในเครือซีเมนต์ไทยโฮมมาร์กด้วยนะคะแล้วก็ที่นี่ SCG Home นะตรงข้ามกับห้างโลตัสพัทลุงนะคะก็สามารถที่จะไปดูกันได้นะคะเราจะมีตัวอย่างนะคะในการจัดโซนห้องน้ำนะคะท่านมีแปลนบ้านอยู่นะคะแล้วก็ออกแบบนะคะพื้นที่เท่าไหร่นะคะเราก็สามารถที่จะคำนวณได้นะคะแล้วก็ท่านใช้อุปกรณ์เรื่องของกระเบื้องนะคะสุขภัณฑ์ยังไงนะคะเพื่อควบคุมงบประมาณให้อยู่ในความพึงพอใจสูงสุดนะคะที่ท่านได้ตั้งงบประมาณในการสร้างบ้านไว้นะคะก็ปรึกษาเราได้เลยนะคะสร้างบ้านที่นี่ซื้อวัสดุที่นี่นะคะซื้อปริมาณมากนะคะแล้วก็มีส่วนลดให้ท่านด้วยนะคะรวมทั้งบริษัทชิงเงินวัสดุก่อสร้างเจ้าเดียวกันนะคะจะฝากขอบคุณไปยังพี่นันท์พี่สันสนีด้วยนะคะบ้านขนมลุงนอกจากมีที่ท่าแคนะคะจุดจอดรถแล้วนะคะก็ยังมีที่ปั๊มปตท.หลายสาขาด้วยกันนะคะฝั่งขาขึ้นก็จะเป็นที่บางแก้วนะคะแล้วก็ที่เขาชื่อสนก็มีนะคะแล้วก็ที่นาท่อมนะคะที่ทางยิ้วนครศรีธรรมราชนะคะที่ทางไปทะเลน้อยนะคะก็ใกล้ที่ไหนก็แวะเติมน้ำมันอย่าลืมมองด้วยนะคะว่ามีป้ายบ้านขนมลุงหรือเปล่านะคะซื้อเป็นของฝากกันได้เลยนะคะขอบคุณพี่นันท์พี่สันสนีด้วยนะคะบ้านขนมลุงค่ะโรงเรียนเลวดีพัทลุงในเครืออนุบาลเลวดีพัทลุงเลวดีอาเซียนด้วยนะคะก็ใกล้ที่ไหนก็เรียนที่นั่นได้เลยนะคะทั้งศึกษาที่ป่าพยอมเลวดีที่ควนขนุนเลวดีที่ส้มตรีเลวดีศึกษาเลวดีอาเซียนนะคะที่ท่าไม่หล่ำนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณไปยังคณะผู้บริหารด้วยนะคะก็สมุนไพรของท่านมาเรียนได้เลยนะคะพัฒนา IQ EQ ได้อย่างดีเลยค่ะท่านผู้อำนวยการศิริวัลย์สกุลนะคะสักหนึ่งเพลงความในใจได้ค่ะขอบคุณนะคะเมื่อเช้านี้เจอลูกศิษย์ของท่านผู้อำนวยการศิริวัลย์สกุลนะคะทักทายกันที่ตลาดพดุงดอนยอ

ขอบคุณนะคะท่านผู้อำนวยการศิริวัฒน์สกุลชอบมากนะคะกับเพลงของคุณต้อมเรนโบว์95เจเจนว่าเรดิโซนะคะขอบคุณมากๆนะคะจริงๆแล้วก็จะมีเพลงที่ FC นะคะชอบอีกเพลงหนึ่งนะคะที่ฝากกันมาบ่อยมากเลยนะคะอัลบั้มเดียวกันค่ะกับอัลบั้มนี้เดี๋ยวสักครู่นึงไปเสียงร้องคุณกุ้งนะคะที่ฝากมานะคะถ้ายังมีเพลงค้างอยู่เพราะว่าข้อความมันไปปึ๊บๆยังค้างอยู่ยังไงก็บอกด้วยนะคะเดี๋ยวมอบเพลงพิเศษสำหรับท่านผู้ว่ากูเกตวงกระพันนะคะที่ยังค้างอยู่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะต้องจัดให้ค่ะต่อด้วยเพลงนี้นะคะ

10:12 ฝากขอบคุณด้วยนะคะ2เพลงด้วยกันนะคะเสียงร้องของคุณต้อมเรนโบว์นะคะคงชื่นชอบนะคะสำหรับ2ท่านนะคะฝากขอบคุณนะคะไปยังบริษัทสตาร์ฮับเอนจิเนียริ่งด้วยนะคะเรื่องของระบบไอทีปรึกษาเราได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบเน็ตเวิร์กการวางระบบนะคะความปลอดภัยนะคะหรือจะเป็นสมาร์ทโฮมสมาร์ทออฟฟิศนะคะหรือจะเป็นเครือข่ายเน็ตเวิร์กต่างๆนะคะปรึกษาเราเรื่องอุปกรณ์ไอทีทั้งหมดเลย0883994050ติดต่อบันนี้ได้เลยต้องบอกได้เลยนะว่าเป็นบริษัทของน้องสายเองนะคะจอไม่ค่อยได้ประชาสัมพันธ์เท่าไหร่นะคะเป็นบริษัทของสายเองค่ะบริษัทสตาร์ฮับเอนจิเนียริ่งนะคะติดต่อได้0883994050นะคะถ้าเกิดว่าคุยกับลูกชายก็คุยกับสาวโดยตรงก็ได้นะคะจะคุยเรื่องเราของราคาก็ได้เลยนะคะเรายินดีที่จะบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงแรมโรงเรียนโรงพยาบาลหน่วยบริการต่างๆนะคะหรือจะเป็นเรื่องของสมาร์ทนะคะชุมชนนะคะที่จะตั้งกล้องวงจรปิดนะคะเพื่อดูแลความปลอดภัยนะคะก็ติดต่อได้นะคะ0883994050เบอร์นี้ได้เลยค่ะแล้วก็อุปัฒนาการช่างถนนกาญจนาพิเศษนะคะบริการซ่อมรถยนต์ได้ดังใจเลยค่ะขอบคุณไปยังการเภสัชทั้ง11สาขาเจ็บป่วยไม่สบายถือบัตรทองนะคะใช้บริการที่การเภสัชได้เลยนะคะเพราะเราขึ้นทะเบียนกับหน่วยบริการนะคะเป็นหน่วยบริการในสังกัดนะคะของหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะ32อาการกลุ่มโรคนะคะก็สามารถที่จะรับยาที่การเภสัชได้เสมือนเป็นหน่วยบริการสาธารณสุขนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณไปยังโรงเรียนเลวดีพัทลุงในเครือนบาเลวดีพัทลุงเลวดีอาเซียนด้วยนะคะที่นี่ก็บุตรหลานของท่านมาเรียนได้ตั้งแต่1ขวบ8เดือนนะคะเรารับสมัครนะคะบุตรข้าราชการรัฐวิสาหกิจเบิกการเรียนได้พัฒนา IQ EQ แล้วก็เสริมสร้างกิจกรรมเด่นมากๆเลยนะคะที่โรงเรียนเลวดีพัทลุงแล้วก็ในเครืออนุบาลเลวดีพัทลุงขอบคุณไปยังบ้านขนมลุงด้วยนะคะขนมอร่อยมากๆแล้วก็บริษัทสีเงินวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโอมากด้วยคุณมาลีฝากบอกว่าเปิดเพลงเพราะมากขอบคุณค่ะเดี๋ยวสักครู่นางสาเลือกเพลงให้นะคะขอบคุณน้องสูตรด้วยนะคะร้านจิตปิ่นคัลเลอร์แล็บนะคะ

ขอบคุณมากมากนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการทุกๆข้างร้านด้วยนะคะขออภัยวันนี้ซาเปิดสปอร์ตไม่ได้นะคะไปต่อนะคะคุณสุรพลสมบัติเจริญเนี่ยค่ะท่านถูกลอบสังหารนะคะ16สิงหาเมื่อปี2011นะคะด้วยอายุท่าน37ปีเท่านั้นนะคะแล้วก็ลูกๆก็สานต่อเพลงของคุณพ่อฟังเสียงร้องคุณสุรชัยสมบัติเจริญนะคะเพื่อรำลึกถึงคุณสุรพลสมบัติเจริญกับเพลงนี้ถ้าคุณสุรชัยนี่น่าเกลียดมากเลยมีด้วยนะทะเลาะกับลูกไม่จบไม่สิ้นเลยค่ะ

ค่ะ10:50 นะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งขออนุญาตที่จะไปต่อผลงานจริงๆแล้วถ้าถามว่าเพลงลูกกรุงนี่นะคะก็จะมีเพลง อีกเพลงหนึ่งนะคะที่สาเปิดบ่อยนะคะก็คือเพลงหลีดรักเนี่ยจริงๆแล้วก็บอกว่าเพลงนี้คุณสุพลสมบัติเจริญเนี่ยเป็นคนแต่งนะคะแล้วก็ประสบการณ์ของท่านเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าท่านเนี่ยไปเติบโตอยู่ต่างประเทศนะคะเพราะนั้นต่างประเทศเวลามีงานศพเนี่ยก็จะวางหลีดใช่ไหมคะก็เลยบอกว่าเอ๊ะคุณสุพลเคยมีความรักเป็นชาวต่างชาติไหมเพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งนะคะที่คุณพงศ์ศรีวรรณวัฒน์ขับร้องเป็นผลงานของคุณสุรพลสมบัติเจริญสำหรับเพลงนี้ต่อนะคะซีบอกว่าตามไปทุกเพลงที่เป็นผลงานของคุณสุพลสมบัติเจริญเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันที่สูญเสียราชาเพลงลูกทุ่งของคนไทย16 สิงหา 2511ค่ะน้องสายหยิบเสียงร้องของคุณพงศ์ศรีวรรณวัฒน์มาฝากเพลงนี้ชื่อเพลงน้ำตาเมียหลวงผลงานของคุณสุรพล

งานของคุณสุพลสมัติเจริญนะคะซึ่งได้รับรางวัลนะคะพระราชทานเกียรติบัตินะคะจากสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้านะคะกรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะกับเพลงนี้น้ำตาเมียหลวงนะคะเมื่อ18กันยายน2537นะคะสำหรับปี34เนี่ยก็จะได้เพลงด่วนพิศวาสนะคะซึ่งกับร้องด้วยคุณผ่องศรีวรุณเช่นเดียวกันนะคะ10:54 นะคะน้องสาไปต่อเพลงนี้เป็นอัลบั้มใหม่ล่าสุดของพี่เล็กค่ะที่เอาเพลงคุณสุรพลสมบัติเจริญมาขับร้องใหม่พี่เล็กฝากอัลบั้มนี้มาตั้งแต่ปีเท่าไหร่แล้วเนี่ย56มั้งคะมอบพิเศษนะคะสำหรับท่านผู้ว่ากู้เกียรติวงกระพันแล้วก็คุณนายมารีด้วยนะคะฟังรายการอยู่พี่มารีบอกว่าน้องสาวเปิดเพลงพร้อมมากนะคะสำหรับเพลงนี้นะคะรำลึกถึงคุณสุรพลสมบัติเจริญโดย

ดำเนินจ๋ามาเปิดอีกเพลงหนึ่งนะคะฝากขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็ขออภัย FC นะคะขออภัยสปอนเซอร์ด้วยนะคะที่ไม่ได้ยิงโฆษณาขอบคุณค่ะไปยัง SCG Home นะคะตรงข้ามกับโลตัสพัทลุงแล้วก็บริษัทชิงเหงวัสดุก่อสร้างค่ะบ้านขนมลุงนะคะนอกจากที่ท่าแคนะคะร้านบ้านขนมลุงแล้วนะคะยังมีที่ปั๊มปตท.นะคะหลายสาขาด้วยกันแวะเติมน้ำมันมองหาป้ายร้านบ้านขนมลุงด้วยนะคะซื้อเป็นของฝากจากพัทลุงอร่อยจริงๆค่ะขนมอร่อยมากไม่จะเป็นเค้กเดฟูกูนะคะขนมมากกว่าเป็นร้อยชนิดเลยนะคะเพราะนั้นสดจากเตาทุกวันท่านซื้อเป็นของฝากกันได้นะคะคุณภาพของฝากจากพัทลุงอย่าลืมนึกถึงบ้านขนมลุงค่ะขอบคุณนะคะไปยังโรงเรียนเรวดีพัทลุงในเครือนุบาลเรวดีพัทลุงค่ะก็เป็นสถาบันการศึกษาที่ท่านได้อุ่นใจได้เลยนะคะสุขุมวิทท่านมาเรียนที่นี่ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะไปยังการเภสัชทั้งสวิตสาขาอู่พัฒนาการช่างถนนกาญจนาพิเศษนะคะบริการซ่อมรถยนต์ทั้งในเครือก็นอกเครือนะคะงานคุณภาพงานดีช่างด่วนนี่เขามีชื่อเสียงมากๆนะคะมากกว่า20ปีช่างก็มีเยอะมากรถเสร็จเร็วรถคุณภาพรถเสร็จเร็วราคาที่มาตรฐานคุณภาพด้วยนะคะช่างด่วนอู่พัฒนาการช่างแล้วก็บริษัทขอบคุณไปยังบริษัทสตาร์ฮับเอนจิเนียริ่งด้วยนะคะจะมีหลายๆเพลงนะคะของคุณสุรพลสมบัติเจริญลอยไถแปรน้ำตาลก้นแก้วนะคะซึ่งก็ได้รับรางวัลคัดเลือกเป็นเพลงลูกทุ่งดีเด่นนะคะในการส่งเสริมวัฒนธรรมด้วยนะคะเมื่อปี2537แต่ว่าหยิบเพลงนี้มาฝากขวัญพะเยาก็เป็นผลงานของคุณสุรพลสมบัติเจริญด้วยนะคะซึ่งเป็นเพลงลูกกรุงหลายๆเพลงที่คุณสุรพลสมบัติเจริญเป็นคนแต่งค่ะต่อด้วยเพลงนี้นะคะน้องสายหยิบเสียงร้องของคุณเทพเทียนพรหมมาฝากซึ่งเป็นผลงานของคุณสุรพลสมบัติเจริญเช่นเดียวกันเพลงนี้เป็นเพลงลูกทุ่งที่เพราะมากค่ะขอบคุณนะคะ

ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับ FC ทุกๆท่านด้วยนะคะแล้วก็ขออภัยสำหรับสปอนเซอร์ที่ลงโฆษณาด้วยนะคะไม่สามารถที่จะเปิดสปอตได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณยัง SCG ทีมงานวัสดุก่อสร้างขอบคุณบ้านขนมรุงค่ะโรงเรียนเรวดีพัทลุงในเครืออนุบาลเรวดีพัทลุงเรวดีอาเซียนการปฏิสัตย์ทั้งสื่อสาขานะคะ

0: สำนักข่าวไทย
1: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามกลับมาจำวัดได้แล้วหลังอาพาธเข้าโรงพยาบาลกลางดึกความคืบหน้าอาการพระครูอดุลสารานิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นหลังเมื่อคืนหน่วยกู้ชีพมารับตัวส่งโรงพยาบาลหลังออกซิเจนในเลือดต่ำขณะนี้สภาพร่างกายดีขึ้นและกลับมาจำวัดได้แล้วเช้านี้มีญาติ

โยมเดินทางมาให้กำลังใจจำนวนมากเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามฝากเตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพประกาศเปิดรับบริจาคเงินเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการโอนค่าที่ดินเปลี่ยนชื่อเจ้าของโฉนดที่ดินจำนวนประมาณ 8,700 บาทเนื่องจากทางวัดไม่เคยเปิดรับเงินบริจาคค่าโอนที่ดินหากมีผู้มีจิตศรัทธาที่จะบริจาคเงินเข้าวัดให้มาบริจาคที่วัดเพราะวัด

0: พบเส้นเงินเชื่อมโยงเหยื่อทั่วประเทศกว่า900รายตำรวจคอมมานโดจับกุมนายสนั่นอายุ28ปีชาวจังหวัดสตูลบัญชีม้าตามหมายจับศาลจังหวัดสุโขทัยโดยจับกุมได้ที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ใหม่เขตตลิ่งชันกรุงเทพสืบเนื่องจากเมื่อช่วงปลายปี2568ผู้เสียหายรายหนึ่งถูกมิจฉาชีพสร้างโปรไฟล์เฟซบุ๊กสวมรอยเป็นลูกสาวก่อนทักแชทหาแม่อ้างว่าต้องการชำระค่าสินค้าและขอให้โอนเงินให้พร้อมส่ง QR code สำหรับโอนเงินมาให้ด้วยความไว้ใจคิดว่าเป็นลูกสาวจริงผู้เสียหายจึงสแกน QR code โอนเงินไปจำนวน 4,699 บาทแต่หลังจากโอนเงินเสร็จได้โทรศัพท์ไปถามลูกสาวตัวจริงกลับได้รับคำตอบว่าไม่ได้ทักมาขอให้โอนเงินแต่อย่างใดจึงรู้ตัวว่าถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกจึงรีบติดต่อธนาคารขออายัดเงินและเดินทางเข้าแจ้งความที่สภ.บ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยจากการสืบสวนขยายผลและตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่าเงินของผู้เสียหายถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพซึ่งมีชื่อนายสนั่นเป็นเจ้าของบัญชีโดยมีพฤติกรรมน่าสงสัยเมื่อมีเงินโอนเข้ามาจะถูกโอนต่อไปยังบัญชีอื่นอย่างรวดเร็วทุกรายการเพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามจับกุมนอกจากนี้ยังพบว่าบัญชีดังกล่าวมีการทำธุรกรรมมากกว่า900ครั้งและมีความเชื่อมโยงกับคดีที่มีการแจ้งความออนไลน์ในหลายพื้นที่รวมกันกว่า900รายการสอบสวนนายสนั่นให้การรับสารภาพโดยอ้างว่าช่วงปลายปี2568ขณะทำงานอยู่ที่จังหวัดสตูลได้มีเพื่อนร่วมงานขอให้ช่วยเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์ให้ด้วยความไว้ใจและความเกรงใจเพื่อนจึงยินยอมเปิดให้ไปแม้จะกังวลว่าจะถูกนำไปใช้ผิดกฎหมายแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเกิดเรื่องขึ้นกระทั่งเพื่อนเริ่มเว้นระยะห่างและติดต่อไม่ได้อีกเลยจนมาถูกตำรวจจับกุมในที่สุดจึงขอฝากเตือนประชาชนอย่าไว้ใจคนอื่นเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ต้องมารับโทษทางกฎหมายคือตัวเองแผ่นดินไหวอินโดนีเซียเสียชีวิตเพิ่มเป็น47คนยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ลึก15กิโลเมตรและเกิด aftershock อีกหลาย10ครั้งนอกชายฝั่งเกาะฟอเรสต์จังหวัดนูซาเตงการาตะวันออกของอินโดนีเซียตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันเสาร์เพิ่มขึ้นเป็น47คนแล้วและมีผู้บาดเจ็บ50คนเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียระบุว่ามีประชาชนตัดสินใจอพยพด้วยตนเองอย่างน้อย 2,000 คนส่วนใหญ่อยู่ในเมืองมาอูเมเร่และเมืองอีกแห่งซึ่งอยู่ใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวมากที่สุดขณะเดียวกันหลังเกิดแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งเกาะฟอเรสต์ได้ประมาณ12ชั่วโมงได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.9 บนเกาะสุมาตราซึ่งอยู่ห่างออกมาหลายพันกิโลเมตรแต่ไม่มีการเตือนภัยสึนามิหรือมีผู้บาดเจ็บ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: M-Court Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M-Court Radio Network ด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว
2: จุดแข็งของสมทคือองค์ความรู้ที่สะสมมากว่า70ปีเรามีความพร้อมทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในเรื่องของบุคลากรความพร้อมในเรื่ององค์ความรู้หรือโน้ตฮาวความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีและความพร้อมในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเราอยากให้ทุกท่านมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของวิทยุอสมทนะครับเรายังคงความเป็นเครือข่ายระดับชาติขอให้ทุกท่านเชื่อใจวางใจในอสมทครับ
1: M-Court Radio Network ด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง M-Court Radio Network ด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ M-Court Radio Network เป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว

0: รสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
2: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: เล็กทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
2: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
1: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

0: สวัสดีนะคะตอนนี้ก็เปิดเพลงเพราะๆไปในช่วงชั่วโมงที่2ของรายการเพื่อนเพลงหวานนะคะเราอยู่ที่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะพี่อ้อยกับหญิงหนุ่ยนะคะจัดรายการด้วยกันค่ะก็เปิดเพลงมนเมืองเหนือพี่กุ้งกิติคุณนะคะแล้วก็เสียมซีเสียงรักวิภาจันทรกุลนะคะเชียงรายลำลึกคุณสุริยันบุญยศค่ะแล้วก็แม่สายพี่ต้อยศรีสุดาเรืองใจตามด้วยเพลงตะวันยอแสงนะคะเพลงเพราะๆจากคุณชรินทร์ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ทักทายเพิ่มเติมนะคะสำหรับคุณเดี๋ยวเมื่อตะครู่นี้พี่เล็กแปะริ้วใช่ไหมที่เขาขอเพลงให้กับน้องแป้งเพลงละข้ามขอบฟ้าเมื่อกี้ตกลงเราได้เปิดมาย
0: ังละข้ามขอบฟ้ายังไม่ได้เปิดเลย
1: เพราะว่าเวลามันไม่พอ
0: ใช่
1: พี่เล็กแปดริ้วนะแล้วก็มีจากสวนพึ่งด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวกันนะคะช่วงนี้เป็นช่วงชั่วโมงที่สองแล้วนะพี่อ้อยเนาะ
0: ค่ะ
1: วันนี้เดี๋ยวมีเรื่องของผลิตภัณฑ์ตัวที่ต้องใช้ช่วยดูแลเข่านะคะเวลาที่เราออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดเนี่ยมันต้องเริ่มระหว่างมากขึ้น
0: เพิ่มแล้วหญิงหนุ่ยก็ใช้แล้วด้วยเพราะว่านั้นหญิงหนุ่ยใส่แล้วก็เต้นสะบัดเลย
1: หัวขนาดใหญ่แต่พี่อ้อยรู้ว่าเขาจะหลุด
0: เต้นเยอะไง
1: มีแต่หัวดี
0: ดูแตบเยอะไปหน่อย
1: ดึงบอกไปหนูนั่งได้ไม่ถึงกี่นาทีจนหนูบอกวันนี้ฉันต้องตายแน่ๆ
0: เลยที่พยุงเขายังเอาไว้อยู
1: ่เขาฉันจะหลุดก่อนนะคะบอกว่าเพราะฉะนั้นคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Heal Life นะคะอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะคะด้วยแกนพยุงพลาสเป็นแกนพยุงพลาสติกนะเป็นแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่เขาออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะคะแล้วสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพค่ะวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มให้ค่ะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นนะคะแถมฟรีให้อีก2ชิ้นเลยรวมเป็น4ชิ้นเอาไว้ไปใส่สลับได้เนาะราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบด้วยนะคะโทรไปที่021143990นะคะ021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
0: ค่ะท่านผู้ฟังถ้าอยากจะแดนสะบัดเหมือนยิงหนุ่ยก็สามารถติดต่อซื้อเข้ามาตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้เรียนให้ทราบนะคะ
1: อันนี้ช่วยได้จริงๆเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะถ้าเกิดเราเริ่มมีปัญหาตรงนี้แล้วเนี่ย มันช่วยได้เยอะนะคะ
0: ค่ะ
1: อ่ะพี่อ้อยเราฟังเพลงกันต่อไหม
0: ใช่เป็นเพลงที่แนะนำเข้ามาทั้งหมดนะคะเรียนไป
1: ค่ะ

0: ้มอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
1: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปียามาฮ่า5ปี
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮฟพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อย

0: เบลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์บกุ้งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้

0: ะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลวงฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดป้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ

0: เป็นไงคะเพลงที่เปิดไปนะคะชั่วโมงที่2ก็มีเพลงครวญคุณสุเทพวงศ์กำแหงนะคะพี่รักเธอคนเดียวนะคะคุณสุเทพ3เพลงเลยมีราตรีประดับดาวด้วยถ้าหัวใจมีปีกพี่หน่อยจิติมานะคะจากสวนพึ่งราชบุรีซึ่งเพลงนี้เนี่ยเป็นต้นฉบับเท่านั้นถ้าพี่หน่อยร้องเพลงเนี่ยมันจะเพราะมากนะคะกินใจน้ำตาร่วงหลังพวงมาลัยคุณณรงค์จินดีจังหวัดนครใช่ไหมนุ้ย
1: ค่ะ
0: 3หัวใจคุณกิตตินะคะเสียงพี่รุ่งฤดีเพราะ
1: แพงผ่อง
0: เออแพงผ่องใสจะเป็นแพงจะเป็นพ่องแพงใสแล้ว
1: แล้วก็ทารา
0: ธมหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีอันนี้มอบให้กับ
1: ยายแสง
0: ยายแสง
1: นะ
0: ค่ะบ้าหัวใจทุ่งจบคุณพันธิชาค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวหนูขออนุญาตถ้าใครเพิ่มเติมคุณน้องมานพบุญมานะเลยเด้อเราบอกยั่งอยู่นะครับคุณวณีสุขกำเนิด นะคะคุณเลี้ยววัชราพรนะคะจากยุโรปนะคะก็ได้เวลามาฟังเราแล้วนะคะแล้วก็คุณเหน่งการทางบอกว่าสวัสดีครับพี่อ้อยคุณหญิงหนูและแฟนๆเพลงลูกทุ่งสุนทราภรณ์ทุกๆท่านครับว่าจะขอรอดูใจอัจฉรารู้ตัวว่าเวลาหนอขอมาช้าแต่ขอเสียงดีกว่าไม่ได้ขอมาและเผื่อว่าเห็นใจหนอรอดูใจต้องรอดูใจกันสัปดาห์หน้าแล้วใช่ไหม
0: มันล้นมากกว่านี
1: ้มันเต็มจริงๆ
0: คือพิเศษแล้ว
1: เนาะสัปดาห์หน้าเนาะเพราะว่ามันไม่สามารถจะเอาไปใส่ตรงไหนได้แล้วไงเพราะว่าเนี่ยคือเพราะว่าอย่างช้าอย่างที่บอกนั่นแหละ
0: ค่ะ
1: ก็เลยต้องช้าไปอาทิตย์หน้าเนาะแล้วมาฟังด้วยล่ะใครที่ขอไว้แล้วไม่ได้ฟังวันนี้นะคะเพราะคราวหน้านี้จะมีของคุณอรุณธดีขอเพลงคอยเขาใช
0: ่ไหม
1: ค
0: ุ
1: ณกาบลีแล้วก็จะมีของคุณเหน่งด้วยนะคะรอดูใจนั่นแหละต้องไปฟังกันในสับ
0: ตอนแรกพี่ว่าจะเปิดละข้ามขอบฟ้าให้กับพี่เล็ก
1: 8ริ้ว
0: อัน
1: นี้คือมอบให้น้องแป้งไง
0: ใช่มอบให้น้องแป้ง แต่ว่าเดี๋ยวจะไปหาที่เจาะลงใน ช่วงหน้า
1: ใช
0: ่ค่ะ
1: มันตอนแรกว่า
0: จะลงเที่ยงนะคะ
1: จะลงตรงนี้มันไม่ทันเดี๋ยวเราก็ไปพัก
0: ไม่ทัน
1: เดี๋ยวเราจะต้องไปพักฟังข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็รับประทานอาหารกันก่อนนะคะแล้วก็หนูกับพี่อ้อยมาเจอกันในช่วงนั้นค่ะหลังจากนั้นค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ

0: ังขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำรินำส่งหัวใจดวงที่186จากกองบิน604ดอนเมืองถึงโรงพยาบาลรามาธิบดีใช้เวลาเพียง14นาทีเสียศักดิ์พอใจผลเยือนรัสเซียฟื้นฟู J4 ในรอบ3ปีเดินหน้าทลายอุปสรรคระบบชำระเงินปลุกการค้าดันมูลค่าเศรษฐกิจจัดต่อปีหน้าไทยเป็นเจ้าภาพลุยตรวจดินถมให้ฟรีพบเป็นของเสียอันตรายผู้ว่าปราจีนสั่งเร่งดำเนินคดีเด็ดขาดญาติผู้เสียหายจากเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าว107รายเสียชีวิต39เจ็บ68รายจ่ายช่วยแล้วกว่า11ล้านบาททั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
5: ้สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้นะครับอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับครอบครัวเศร้ารับศพหมู่แดนผู้เสียชีวิตคนที่39จากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวครับ10:30 น. ที่

0: าวมันไก่ต้มพร้อมน้ำอัดลมนมเปรี้ยวซึ่งถือว่าเป็นเมนูโปรดของหมู่แดนแล้วก็นำน้องปื๊ดนะครับแมวลายสลิดเพศผู้อายุ1ปีสายพันธุ์อเมริกันช็อตแฮร์ผสมสกอตติชโดยแฟนสาวบอกว่าน้องแมวเป็นคนที่ติดหมู่แดนมากๆพร้อมกับเปิดคลิปที่น้องปื๊ดนะครับตะกุยรูปหมู่แดนยิ่งความสร้างความสลดให้กับครอบครัวแต่อย่างไรก็ตามครับทั้งครอบครัวและกลุ่มเพื่อนข้าราชการตำรวจในสังกัดปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเนื่องจากอยู่ในอาการโศกเศร้าแต่ให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าวันที่เกิดเหตุหมู่แดนไปทำงานเป็นกาดแทนเพื่อนที่ติดภารกิจด่วนไปดูแลแม่ที่ล้มป่วยเข้าโรงพยาบาลโดยระหว่างการรักษาตัวครับหมู่แดนมีอาการดีขึ้นตามลำดับสามารถพูดคุยได้เนื่องจากใบหน้าไม่ได้ถูกไฟไหม้แต่ว่าอวัยวะที่เสียหายมากที่สุดก็คือแขนทั้งสองข้างซึ่งแพทย์นำเนื้อบริเวณหน้าท้องมาตกแต่งทดแทนเนื้อบริเวณแขนที่เสียหายก็รักษาไปด้วยดีครับแต่อาการที่เกี่ยวข้องกับปอดที่เกิดจากการสูดดมควันต้องรับยาปฏิชีวนะหลายตัวเพื่อรักษาครับส่งผลให้ร่างกายเสียหายจากไฟไหม้เกิดรับไม่ไหวแล้วก็มีอาการทรุดลงในช่วงเช้าของวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งญาติตัดสินใจไม่ยื้อชีวิตครับเนื่องจากหมู่แดนทรมานจากอาการบาดเจ็บครอบครัวรู้สึกภูมิใจในตัวหมู่แดนอย่างมากเพราะว่าได้รับราชการคนเดียวในบ้านก่อนเข้ารับตำแหน่งตำรวจคอมมานโดเพราะชื่นชอบการทำภารกิจพิเศษแล้วก็ชอบความท้าทายจนมีความคิดอยากจะไปสมัครเป็นหน่วยซีลแต่ว่าภรรยาขอไว้เพราะเป็นห่วงครับสำหรับหมู่แดนครอบครัวจะนำร่างไปทำพิธีทางศาสนาโดยกำหนดการสวดพระอภิธรรมศพวันที่16ถึง20สิงหาคมที่บ้านเกิดในตำบลละมุอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองแล้วก็จะทำพิธีฌาปนกิจที่วัดมัดฉิมเขตในวันที่23สิงหาคมซึ่งถือว่าเป็นผู้เสียชีวิตรายที่39จากเหตุการณ์นี้ครับ
1: ค่ะทางนี้ทางสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายแล้วก็จำเลยคดีอาญาสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมพูดถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเพลิงไหม้ที่สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวล่าสุดณวันที่15สิงหาคมเวลา20นาฬิกาตรงนี้นะคะตามรายงานที่มีการเก็บรวบรวมความเสียหายรวมทั้งสิ้นนะคะ107รายแบ่งเป็นผู้เสียชีวิต39รายบาดเจ็บ68รายจำนวนนี้มีผู้เข้ายื่นขอรับการช่วยเหลือ84รายแบ่งเป็นญาติของผู้เสียชีวิต39รายผู้ได้รับบาดเจ็บ45รายขณะที่การจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บนะคะตอนนี้จ่ายไปรวม43รายแล้วค่ะรวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 11,891,967 บาทกรณีของ10ตำรวจโทธนกรเพชรทองผู้เสียชีวิตรายที่39ทางกองทุนหน่วยงานช่วยเหลือทางการเงินได้รับคำขอไว้แล้วตั้งแต่20กรกฎาคม2569ขณะที่เจ้าตัวพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งการช่วยเหลือกรณีผู้เสียชีวิตค่ะก็จะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 300,000 บาทค่ะ
0: ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริครับนำส่งหัวใจดวงที่186จากกองบิน604ดอนเมืองถึงโรงพยาบาลรามาธิบดีสำเร็จก็ใช้เวลาเพียง14นาทีครับกำลังชุดเคลื่อนที่เร็วตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริตำรวจจราจรทางด่วนทางพิเศษพร้อมด้วยชุดช่างเจ้าหน้าที่การทางพิเศษสารวัตรฐานอากาศและก็พนักงานวิทยุจราจรโครงการเข้าประสานงานณกองบิน604ดอนเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกและก็เร่งเปิดเส้นทางจราจรแบบบูรณาการการสนับสนุนการนำส่งอวัยวะหัวใจดวงที่186เพื่อนำไปปลูกถ่ายรักษาผู้ป่วยณโรงพยาบาลรามาธิบดีโดยขบวนนำส่งอวัยวะเร่งทำเวลาอย่างเต็มกำลังครับจนนำหัวใจมาจากกองบิน604ดอนเมืองถึงเป้าหมายโรงพยาบาลรามาธิบดีสำเร็จทันเวลาก็ใช้เวลาปฏิบัติการทั้งสิ้นเพียง14นาทีเท่านั้นครับความสำเร็จในภารกิจส่งต่อชีวิตครั้งนี้เกิดขึ้นได้จากการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพของตำรวจจราจรในพื้นที่ตำรวจจราจรทางด่วนพิเศษรวมถึงความร่วมมืออันดีจากผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านที่ช่วยหลบทางให้รถนำขบวนส่งปฏิบัติภารกิจได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยในครั้งนี้ครับ
1: ค่ะที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งระดมตรวจพื้นที่รอบทิ้งกากอุตสาหกรรมที่แฝงมาในลักษณะดินถมให้ฟรีในพื้นที่อำเภอกบิลบุรีค่ะแต่ว่าหลังจากตรวจสอบพบเป็นดินที่เป็นดินอันตรายนะคะนายวีรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีสั่งการมอบหมายนายชนาทิพย์โคกมณีนายสัญญานามีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแก้ปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมปัญหาน้ำเสียในพื้นที่อำเภอกบิลบุรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบจุดลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม

0: ในตำบลวังท่าช้างกำชับเร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเนื่องจากห่วงผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีรายงานจากการตรวจสอบบริเวณที่มีการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมพบเป็นของเสียอันตรายได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนตำรวจสภ.วังตะเคียนดำเนินคดีกับเจ้าของที่ดินและบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วตำรวจอยู่ระหว่างการออกหมายเรียกผู้ครอบครองที่ดินมาสอบปากคำดำเนินการตามกฎหมายสำหรับการกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ตรวจพบมี2แนวทางฝังกลบในสถานที่กำจัดของเสียอันตรายหรือนำไปเผาในโรงปูนที่จังหวัดสระบุรีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการกำจัดนะคะจะดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะทั้งนี้นะคะการพบกองกากอุตสาหกรรมที่ถูกนำมาทิ้งในลักษณะดินถมให้ฟรีซึ่งทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีตรวจสอบแล้วค่ะพบเป็นของเสียอันตรายเจ้าหน้าที่ป่าไม้แจ้งดำเนินคดีกับผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินและตำรวจเรียกผู้ใช้ประโยชน์มาให้ปากคำแล้วอีกจุดนึงค่ะอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเกษตรกรรมหรือสปกสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรีก็เรียกผู้ครอบครองทำประโยชน์มาชี้แจงข้อเท็จจริงเช่นกันหากตรวจสอบพบมีส่วนร่วมในการกระทำผิดตรงนี้จะถูกดำเนินการตามกฎหมายของสปก.ก่อนหน้านี้จากการติดตามในพื้นที่วัดป่าห้วยไคร้ตำบลวังท่าช้างพบการนำขยะของเสียที่อ้างว่าเป็นปุ๋ยเอามาทิ้งโดยกรมควบคุมมลพิษได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการตามกฎหมายยังไม่มีข้อมูลยืนยันนะคะว่าขยะและน้ำเสียที่อ้างว่าเป็นปุ๋ยดังกล่าวเป็นวัสดุเดียวกับกากอุตสาหกรรมที่ตรวจพบล่าสุดหรือไม่แต่ทางจังหวัดได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการป้องกันการลักลอบการทิ้งกากอุตสาหกรรมซ้ำโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดขณะที่อำเภอเกมินบุรีให้กำนันผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจถึงกากอันตรายจากอุตสาหกรรมและโทษตามกฎหมายขอให้ประชาชนช่วยสอดส่องดูแลค่ะหากพบการลักลอบนำกากของเสียมาทิ้งในพื้นที่ก็ให้แจ้งนอกจากนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรียังสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคน้ำดูแลสุขภาพอนามัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่พบปัญหาค่ะขณะเดียวกันนะคะก็ยังพบปัญหาอีกก็คือที่คลองบุญเลิศหมู่16ตำบลวังท่าช้างค่ะมีรายงานปัญหาน้ำเสียน้ำมีสีดำกลิ่นเหม็นทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปราจีนบุรีตรวจวัดค่าออกซิเจนในน้ำต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานมีความเสี่ยงต่อสัตว์น้ำกำนันตำบลวังท่าช้างรายงานไปแล้วนะคะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจากการสำรวจแนวคลองพบว่ามีต้นทางมาจากตำบลหนองว่าอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วจังหวัดปราจีนบุรีก็เลยให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วร่วมตรวจสอบเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาต่อไปค่ะทั้งนี้นะคะในวันอังคารที่18สิงหาคมนายยันยงอินทริศผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปราจีนบุรีจะลงพื้นที่เก็บตัวอย่างร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมควบคุมมลพิษที่7และควบคุมมลพิษที่7สระบุรีค่ะเพื่อจะนำไปตรวจวิเคราะห์โดยละเอียดแล้วก็ดำเนินการค่ะเป็นไปตามที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีการสั่งการทุกหน่วยงานในสังกัดให้ตรวจสอบกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่นึงนะครับช่วงหน้ามีภารกิจของรัฐมนตรีต่างประเทศคุณเสียศักดิ์ครับพอใจผลการเยือนรัสเซียครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมานี

0: 031-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับเสียศักดิ์พอใจผลเยือนรัสเซียครับฟื้นประชุม JC ในรอบ3ปีนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับได้กล่าวหลังเสร็จสิ้นภารกิจเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียรวมถึงการประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9ว่าเป็นการขยายผลหลังจากผู้นำสองประเทศครับพบและก็หารือกันแล้วก็เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างกันยังมีช่องว่างที่จะเพิ่มพูนได้โดยเฉพาะเรื่องการค้าเพราะหากดูศักยภาพทางเศรษฐกิจของสองประเทศมูลค่าการค้าระหว่างกันยังน้อยครับก็คือ 1.7 พันล้านควรได้มากกว่านั้นขณะที่การประชุม JC ที่ว่างเว้นมา3ปีนายศิษย์ศักดิ์บอกว่ามีหลายเรื่องที่ต้องพูดคุยทั้งเรื่องค้างเก่าแล้วก็เรื่องใหม่คือการขยายสินค้าทางเกษตรของไทยและรัสเซียซึ่งมีการพูดถึงตัวเลข500ล้านเหรียญสหรัฐหากไม่มีมาตรการต่างๆที่เป็นอุปสรรคเช่นเดียวกันกับรัสเซียครับที่ต้องเร่งส่งเนื้อและก็หมูให้ไทยแต่ว่ายังติดปัญหาเรื่องของการตรวจสอบโรงงานมาครั้งนี้กระทรวงเกษตรของทั้งสองประเทศได้พูดคุยกันและก็หวังว่าหลังจากนี้จะมีการเดินหน้าไปตรวจสอบโรงงานของกันและกันเพื่อช่วยขจัดอุปสรรคนายศรีศักดิ์บอกว่ารัสเซียเป็นประเทศอันดับต้นๆในการส่งออกน้ำมันแก๊สแล้วก็ปุ๋ยแต่ว่ามีปัญหากรณียูเครนทำให้รัสเซียถูกคว่ำบาตรแต่ว่าต้องทำความเข้าใจด้วยว่าคำว่าคว่ำบาตรครับครอบคลุมถึงเรื่องใดบ้างมีสินค้าหลายรายการที่ไม่ถูกคว่ำบาตรเช่นอาหารนอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นเรื่องการชำระเงินซึ่งมีวิธีการหลายประเทศใช้กันอยู่ฝ่ายรัสเซียได้อธิบายการจ่ายเงินซึ่งเราต้องมั่นใจได้ว่าเป็นระบบที่ถูกต้องและก็ไม่อยากให้เกิดความเสี่ยงจะต้องมีการพูดคุยกันต่อไประหว่างธนาคารกลางแบงก์ชาติของทั้งสองประเทศซึ่งน่าจะมีวิธีการชำระเงินตามช่องทางที่ถูกต้องซึ่งหากลบอุปสรรคเหล่านี้ได้ครับก็จะทำให้มีการค้าการลงทุนมากขึ้นนายศรีศักดิ์ยังบอกด้วยนะครับว่าก่อนหน้านี้นายพิพัฒน์ธุรกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางมาดูระบบรางที่พัฒนาอย่างน่าสนใจใช้ในการเดินทางและขนส่งสินค้าซึ่งมีราคาถูกกว่าระบบของยุโรปเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันต่อไปเพราะว่าการพัฒนาระบบรางมีความจำเป็นในประเทศไทยที่ไม่ได้พัฒนายกระดับมาเป็นเวลานานแล้วซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการให้ไทยเป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงในภูมิภาคครับแล้วก็ยังบอกด้วยนะครับว่ารัสเซียให้ความสำคัญเรื่องความมั่นคงทางไซเบอร์ซึ่งตนเคยพูดคุยกับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีที่มีแผนเดินทางเยือนรัสเซียเพื่อหารือร่วมความร่วมมือทางไซเบอร์และก็เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าได้เดินหน้าผลักดันการเริ่มต้นเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียที่เชื่อมโยงจำนวนประชากรร่วมกัน180ล้านคนและก็มี GDP 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐช่วงนี้จะต้องเร่งทำข้อตกลงทางการค้าไม่ว่าจะเป็นทวิภาคีหรือว่าระดับภูมิภาคต่อไปครับ
2: รัฐบาลเดินหน้าสกัดกั้นบุหรี่เถื่อนชายแดนใต้ต่อเนื่องนะคะล่าสุดยึดของกลางมากกว่า2ล้านมวนค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายการเพิ่มความเข้มงวดการสืบสวนเฝ้าระวังปราบปรามลักลอบนำเข้าจำหน่ายสินค้าหลีกเลี่ยงภาษีโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่พบมีการลักลอบนำบุหรี่ผิดกฎหมายตรงนี้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจรายได้ของรัฐและความเป็นธรรมทางการค้าจากการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลอย่างเคร่งครัดในการปรับขับเคลื่อนมาตรการปราบปรามเชิงรุกบูรณาการทำรานร่วมกับฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครองข้อมูลด้านการข่าวการปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าจำหน่ายสินค้าในพื้นที่14จังหวัดใต้ค่ะสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางบุหรี่ซิการ์เรตต่างประเทศที่ไม่ได้เสียภาษีสัมภาษามิตรนะคะกว่า1,700,000 ซองหรือประมาณ2,200,000 กว่ามวลคิดเป็นภาษีสัมภาษามิตร7,95,000 กว่าบาทและประมาณการค่าปรับจำนวน106 ล้านกว่าบาทนะคะในข้อหามีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าโดยไม่ได้เสียภาษีโดยเจ้าหน้าที่ก็นำตัวผู้ต้องหาพร้อมกล่องกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีค่ะ
1: แม้รัฐบาลปลดล็อก การถือครองรถเก่าปรับเกรนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขยายสิทธิ์บัตรเดิมถึง30กันยายนเริ่มใช้รอบใหม่พร้อมกัน1ตุลาคมนี้นะครับล่าสุดในขั้นตอนยังต้องไปยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยสาขาในพื้นที่แต่ละธนาคารก็พบเห็นการต่อคิวกันยาวเหยียดเลยครับผู้สื่อข่าวรายงานครับว่าหลังจากรัฐบาลยอมถอยปรับเกณฑ์บัตรคนจนปลดล็อกการถือครองรถยนต์เก่าแล้วก็มอเตอร์ไซค์ไม่ตัดสิทธิ์แล้วนะครับแล้วก็ขยายสิทธิ์บัตรเดิมถึง30กันยายนเริ่มใช้ม็อบพร้อมกันวันที่1ตุลาคมนี้สร้างความดีใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะกลุ่มคนจนซึ่งมีการมาจองคิวเพื่อทำการยืนยันตัวตนกับทางธนาคารกันอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ครับยังมีกลุ่มชาวบ้าน6คนในพื้นที่อำเภอปะโคนชัยได้เหมารถออกมาจากหมู่บ้านด้วยกันแล้วก็เลือกเอาเวลาที่ธนาคารหยุดทำการเพื่อต้องการสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM เพราะไม่อยากรอคิวนานแต่พบปัญหาก็คือกล้องตู้ ATM ไม่ตอบสนองกับการสแกนใบหน้าครับชาวบ้านพยายามแล้วพยายามอีกเพื่อสแกนใบหน้าแต่ไม่ผ่านพยายามหาอุปกรณ์เสริมเช่นเก้าอี้มาปีนขึ้นไปเพราะคิดว่าใบหน้าไม่ถึงกล้องแต่ก็ยังไม่ผ่านคาดว่าน่าจะมีเงาสะท้อนครับแต่นี้ชาวบ้านใช้เวลาพยายามนานกว่า1ชั่วโมงก็ยังไม่สามารถสแกนหน้าได้แม้แต่คนเดียวเท่ากับเสียค่าเหมารถมาเปล่าประโยชน์ซึ่งก็อยากจะสะท้อนปัญหาให้เห็นถึงความยากลำบากของชาวบ้านแล้วก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการในการยืนยันตัวตนให้ดีกว่านี้ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักอีกครู่นึงครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

0: โฆษกรัฐบาลชวนใช้แจ้งรัฐบนแอปทางรัฐแจ้งปัญหาออนไลน์จุดเดียวเชื่อมต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่านายอนุทินนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการป้องกันแก้ปัญหาภัยออนไลน์ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนซึ่งนอกจากการปราบปรามผู้กระทำผิดแล้วรัฐบาลยังมุ่งให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองเมื่อเกิดปัญหาจะได้เข้าถึงหน่วยงานภาครัฐได้ง่ายแล้วก็เร็วค่ะปัจจุบันภัยปัญหาโลกออนไลน์มีหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการถูกให้โอนเงินหลอกให้โอนเงินถูกหลอกลงทุนข้อมูลส่วนบุคคลถูกขโมยหรือรั่วไหลเว็บไซต์เพจบัญชีปลอมตลอดจนปัญหาการซื้อขายแพลตฟอร์มออนไลน์ขณะที่ภาครัฐก็มีช่องทางรับแจ้งระบบหลายระบบตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งเกิดคำถามค่ะว่าเวลาเจอปัญหาแบบนี้แจ้งที่ไหนดีหลายหน่วยงานเหลือเกินนะคะบางกรณีไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรตรงนี้จำเป็นจะต้องส่งเรื่องให้หลายช่องทางล่าสุดค่ะทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่พัฒนาบริการแจ้งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐเป็นช่องทางกลางในการรับข้อมูลประชาชนสำหรับผู้ที่ต้องการแจ้งปัญหาเข้ามาไม่ต้องเสียเวลาค้นหานะคะว่าเรื่องที่ตนประสบรับผิดชอบอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดปัจจุบันค่ะมียอดดาวน์โหลดสะสมบนแอปนะคะทางรัฐ49ล้านกว่าคนแล้วในการแจ้งเพียงเข้าไปที่แจ้งรัฐนะคะแล้วก็เลือกประเภทปัญหารายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นระบบจะเชื่อมต่อเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเข้าสู่กระบวนการดำเนินการต่อไปทางนี้แจ้งรัฐไม่ได้เป็นระบบรับแจ้งของทุกหน่วยงานรวมไว้เป็นระบบเดียวแต่ว่าเป็นการสร้างจุดเชื่อมต่อกลางนะคะเป็นจุดเชื่อมในให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงหน่วยงานต่างๆของภาครัฐได้ง่ายเปลี่ยนจากเดิมที่ประชาชนจะต้องรู้ก่อนว่าจะต้องไปแจ้งที่ไหนนะคะมาเป็นบอกปัญหากับรัฐแล้วทางรัฐเนี่ยเขาก็จะช่วยจัดการปัญหาประชาชนส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะปัจจุบันระบบเชื่อมโยงรับแจ้งด้านภัยไซเบอร์ออนไลน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมีหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับแจ้งรัฐก็มีทางสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติโดยภัยคุกคามทางไซเบอร์เช่นไลน์ปลอมเว็บปลอมการเรียนแบบแอบอ้างบนโลกออนไลน์เฟซบุ๊กปลอมสำนักงานพัฒนาธุรกรรมไทยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับปัญหาการซื้อของออนไลน์หรือเว็บไซต์เพจผิดกฎหมายปัญหาแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งทางนี้กาทางกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะปัจจุบันก็มีการรองรับติดตามเรื่องแล้วก็รับแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคดีที่ประชาชนแจ้งออนไลน์ไว้และในระยะต่อไปก็จะรองรับการแจ้งปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ด้วยค่ะ
1: รัฐบาลเตรียมเปิดทดลองใช้ฟรี2มอเตอร์เวย์ครับคือ M6 บางปะอินปากช่องโดยเฉพาะวันหยุดดีเดย์21สิงหาคมนี้แล้วก็สาย M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้ว28สิงหาคมครับย้ำเช็ควันแล้วก็ด่านประเภทรถก่อนเดินทางด้วยนะครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงเตรียมเปิดทดลองให้ประชาชนใช้ฟรีมอเตอร์เวย์สายใหม่2เส้นทางในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ครับก็ได้แก่มอเตอร์เวย์หมายเลข6หรือว่า M6 สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินปากช่องและมอเตอร์เวย์หมายเลข82หรือว่า M82 สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเพื่อเพิ่มทางเลือกการเดินทางลดระยะเวลาและก็ช่วยบรรเทาจราจรบนถนนมิตรภาพและถนนพระราม2ทางนี้ครับ2เส้นทางจะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้ฟรีเช่นเดียวกันแต่ว่ามีวันเวลาขึ้นจุดขึ้นจุดลงและก็มีประเภทรถที่อนุญาตแตกต่างกันเนื่องจากยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้วก็ติดตั้งระบบในบางส่วนจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบเงื่อนไขให้ชัดเจนก่อนวางแผนเดินทางครับสำหรับ M6 ช่วงบางปะอินปากช่องระยะทาง110กิโลเมตรจะเริ่มเปิดทดลองใช้ตั้งแต่ศุกร์ที่21สิงหาคมเปิดเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์ตั้งแต่วันศุกร์เวลา12 นาฬิกาจนถึงวันอาทิตย์24 นาฬิกาครับต่อเนื่องไปจนถึงเทศกาลปีใหม่2570อนุญาตเฉพาะรถยนต์4ล้อแล้วก็จำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงประชาชนสามารถเข้าออก M6 ช่วงดังกล่าวที่5ด่านได้แก่ด่านบางปะอินด่านหิงกองด่านแก่งคอยด่านมวกเหล็กและก็ด่านปากช่องแต่ก็ตามสำหรับฝั่งขาเข้ากทม.ช่วงปากช่องมวกเหล็กยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างผู้เดินทางจากปากช่องต้องใช้ถนนธนรัตน์และมิตรภาพเพื่อเข้าด่านมวกเหล็กแทนครับส ส่วน M82 กรมทางหลวงเตรียมเปิดทดลองช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง 16.4 กิโลเมตรเพิ่มเติมทำให้สามารถเดินทางต่อเนื่องบนเส้นทางบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วรวมระยะทาง25กิโลเมตรโดยจะเริ่มเปิดตั้งแต่ศุกร์ที่28สิงหาคมเวลา 10:00 น.เป็นต้นไปแล้วก็เปิดทดลองใช้ฟรีตลอด24ชั่วโมงครับ
0: เจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามกลับมาจำวัดได้แล้วหลังอาพาธเข้าโรงพยาบาลกลางดึกค่ะความคืบหน้าอาการอาพาธของพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นหลังเมื่อคืนหน่วยกู้ชีพมารับตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากที่ออกซิเจนในเลือดต่ำขณะนี้ร่างกายดีขึ้นกลับมาจำวัดได้แล้วมีญาติโยมเดินทางมาให้กำลังใจจำนวนมากพร้อมฝากเตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพประกาศเปิดรับบริจาคเงินเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายการอุ่นเงินค่าที่ดินเปลี่ยนชื่อเจ้าของโฉนดที่ดินจำนวนประมาณ 8,700 บาทเนื่องจากทางวัดไม่เคยเปิดรับบริจาคค่าโอนที่ดินหากผู้มีจิตศรัทธาที่จะบริจาคเงินเข้าวัดก็ให้มาบริจาคที่วัดเพราะว่าวัดนี้ไม่มีผ่านคนกลางไม่มีตู้รับบริจาคไม่มีการเรียรายค่ะ
1: ตำรวจวัดรัฐเวอร์จิเนียของสหรัฐครับจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยก่อเหตุกลาดยิงบริเวณมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียเมื่อเช้ามืดของวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ5คนครับตำรวจระบุผู้ต้องสงสัยเป็นชายอายุ19ปีไม่ได้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้โดยพบตัวขณะหลบซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าของอาคารแห่งหนึ่งภายในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเมื่อ16นาฬิกาของวันเสาร์ขณะนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำของเชสเตอร์ฟิลส์โดยถูกตั้ง8ข้อหารวมถึงข้อหาทำร้ายร่างกายโดยเจตนา4กระทงและข้อหาใช้อาวุธปืนในการก่ออาชญากรรม4กระทงตำรวจระบุนะครับว่าอาจมีผู้ร่วมก่อเหตุโดยกำลังสืบสวนเกี่ยวกับแรงจูงใจในการก่อเหตุครับเหตุกลาดยิงครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 1:30 นาทีของวันเสาร์บริเวณด้านนอกหอพักนักศึกษาใกล้กับอาคารหลังหนึ่งภายในมหาวิทยาลัยรัฐเวอร์จิเนียมีผู้ได้รับบาดเจ็บ5คนหลังเกิดเหตุมหาวิทยาลัยสั่งล็อกดาวน์ทันทีจนเวลา 8:20 นาทีหลังจากเจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่จนปลอดภัยพร้อมเพิ่มกำลังตำรวจลาดตระเวนแล้วก็ประกาศมาตรการเคอร์ฟิวชั่วคราวโดยกำหนดให้นักศึกษาครับต้องกลับเข้าหอพักภายใน 23:00 นและบุคคลภายนอกต้องออกจากพื้นที่ภายใน 21:00 นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังสิ้นสุดสัปดาห์ปฐมนิเทศของนักศึกษาใหม่แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับทางมหาวิทยาลัยบกระบุว่าการเรียนการสอนสำหรับภาคในฤดูร้อนใบไม้ร่วงนะฮะยังคงกำหนดเปิดเรียนตามปกติในวันพรุ่งนี้ก็คือ17สิงหาคมครับ
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตหลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟอเรสต์จังหวัดนูซาเตงการาทางตะวัน

0: ออกเช้ามืดวันเสาร์ล่าสุดยอดล่าสุดสำหรับการที่มีผู้เสียชีวิต47รายค่ะทางสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติอินโดนีเซียเผยยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดจากแผ่นดินไหว 7.7 ซึ่งแรงสั่นสะเทือนยังมีตามมาอีกหลาย10ครั้งในพื้นที่นอกชายฝั่งเกาะฟอเรสต์นะคะทั้งนี้ค่ะอย่างที่บอกไปยอดตอนนี้เพิ่มเป็น47รายบาดเจ็บมากกว่า50คนปฏิบัติการกู้ภัยมุ่งช่วยผู้ประสบภัยยังคงติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังอาคารบ้านเรือนมีรายงานเกือบ160หลังโรงเรียนสถานพยาบาลอาคารสาธารณะหลายแห่งได้รับความเสียหายหนักแล้วก็มีรายงานสะพานเทียบเรืออาคารผู้โดยสารที่ท่าเรือลอเรนซ์ชายเมืองมาเมเร่เกิดพังถล่มลงมาปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สำนักงานค้นหาและกู้ภัยแห่งชาติล่าช้าจากปัญหาดินถล่มปิดกั้นเส้นทางสัญจรในพื้นที่ภูเขามีรายงานประชาชนอย่างน้อย 2,000 คนอพยพออกจากพื้นที่ด้วยตัวเองส่วนใหญ่อยู่ในเมืองมาอูเมเร่แล้วก็นาเกเคียวซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวมากที่สุดขณะที่ทีมกู้ภัยยังไม่สามารถเดินทางไปยังเมืองนาเกเคียวเนื่องจากดินถล่มปิดเส้นทางทำให้ระบบสื่อสารขัดข้องรัฐบาลอินโดนีเซียทุ่มถุงยังชีพกว่า275ตันเข้าช่วยเหลือแล้วค่ะช่วงแรกหลังเกิดภัยพิบัติหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศวิทยาและธรณีฟิสิกส์อินโดนีเซียได้ออกประกาศเตือนสึนามิหลังระดับน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งลดลงอย่างรวดเร็วแต่ก็ได้ยกเลิกการประกาศเตือนในอีก3ชั่วโมงต่อมาแต่เจ้าหน้าที่ยังคงประกาศเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการกลับเข้าไปในอาคารเนื่องจากมีอัฟเตอร์ช็อคตามมาหลาย10ครั้งค่ะ
1: แล้วทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณเยมินหวานเครือผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยนะคะประจำวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569เช่นเคยค่ะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับ
0: ค่ะสำหรับ
1: คุณสบายดีนะ
0: สบายดีค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะครับสบายดีไหมในช่วงนี้ฝนฟ้าอากาศก็ตกเยอะทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างนะคะพูดคุยกันมาผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 ก็ได้ค่ะหรือว่าส่งมาทาง LINE ก็ได้นะคะทาง LINE ค่ะ @MCOTNews ก็ได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้ก็ถามปัญหาด้านการเกษตรมาก็ได้นะคะเดี๋ยวขวัญจะเป็นสื่อกลางในการนำไปถามอาจารย์บ้วนให้ค่ะแล้วอาจารย์บ้วนสบายดีไหมคะ
1: สบายดีครับคุณขวัญครับ
0: ค่ะ
1: ถึงคำว่าสบายดีเนี่ยเดี๋ยวนี้เราบางทีคนรักชอบพอกันเนี่ยเราไม่ค่อยได้เจอกันใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เราก็จะส่งลายส่งดอกไม้วันจันทร์วันอังคารวันพุธอะไรเงี้ยผมไม่มีกับเขาหรอกผมมีแต่สติ๊กเกอร์รูปหัวใจกับรูปโค้งพำนักอ่ะ
0: อ๋อคืออาจารย์ไม่ได้โหลดไว้หรือว่าแบบเหมือนว่าไม่อยากให้ลกเครื่องโหลดแค่2ตัวนี้ก็พอแล้วอะไรเงี้ยหรือเปล่าอาจารย
1: ์ไม่ค่อยมีกับเขาหรอก
0: ค่ะ
1: ไม่ค่อยมีกับเขาแล้วก็ส่วนมากส่งข่าวคราวกันก็คือว่าถ้าท่านยังส่งไลน์มาหาผมน่ะก็แปลว่าโอ้ท่านสบายดี
0: ใช่ค่ะหลายคน
1: ส่งไลน์กลับไปหาท่านว่าผมยังมีชีวิตอยู
0: ่ค่ะ
1: นะแต่ว่าชีวิตตั้งแต่75มาแล้วเนี่ยมันก็หาความแน่นอนอะไรไม่ได้แต่ที่แน่นอนนะที่ผมค้นพบนะครับคุณขวัญคนที่อายุ70กว่าขึ้นไปแล้วเนี่ยถ้าท่านไม่นอนเนี่ยท่านอาจจะถึงแก่ชีวิตนะ
0: มีสัญญาณอะไรอย่างไรคะอาจารย
1: ์ก็เมื่อ2วันที่แล้วนี่ก็พยายามจะลุ้นทีมวอลเลย์บอลอายุ17ปี
0: ค่ะ
1: ก็เลยลงไม่นอนอีกสักคืนสิ
0: โอ้โหอาจารย์ต่อเนื่องมากี่คืนแล้ว
1: ก็เดี๋ยวมันแข่งวันไหนอ่ะก็ดูตั้งแต่ตีหนึ่ง
0: ค่ะ
1: ไปจนกระทั่งถึงจบประมาณสักตีห้ากว่า
0: ใช่ค่ะ
1: ลงคืนละป๊อกเลย
0: ค่ะ
1: นะร่างกายแย่เลยครับ
0: เมื่อวานนี้แย่ทั้งวันค่ะ
1: ก็เลยนอนชดเชยเพราะฉะนั้นถ้าไม่นอนไปแน่ๆเพราะฉะนั้นนอนก็ไว้ว่างก็นอนแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ผมต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่ผมลองไปทำงานในสวนในอะไรต่ออะไร
0: ค่ะ
1: ก็ได้งานเยอะนะแต่ทุกจุดที่ทำงานของผมเนี่ยผมจะต้องมีเก้าอี้แบบชายหาดอ่ะ
0: ค่ะ
1: เอาไว้เอนหลังรู้สึกเหนื่อยเมื่อไหร่เอนหลังแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นสัปดาห์ที่มีความสุขเพราะเป็นสัปดาห์วันแม่เมื่อวันที่12ลูกไม่ครบลูกก็เลยนัดกันเมื่อวานนะเย็นวันเสาร์ไปรับประทานอาหารธรรมดารับประทานอาหารผมก็จะเป็นคนจัดแจงเหมือนว่าลูกก็ยังเด็กๆคิดอย่างนั้นนะ
0: ค่ะ
1: แต่วันลูกเขาไม่ยอมเขาบอกเขาจะเลี้ยงแม่เขาเขาก็มีของขวัญมาให้แม่แล้วก็มีบรรยากาศอะไรอะไรเยอะแย
0: ะ
1: ทีนี้คุณขวัญผมขออนุญาตเสนอพันนิดเดียว
0: ค่ะ
1: ว่าถ้าใครอยากจะฟังเรื่องนี้นะวันจันทร์ที่10ผมพูดเรื่องต้นไม้มีพ่อแม่ไหมนะนี่ของวันจันทร์ที่10วันที่11ผมพูดเรื่องดูแลแม่น้ำ12ผมพูดเรื่องกำเนิดกุมารและกิจกรรมวันแม่13ผมพูดเรื่องมะลิปลูกยังไงให้งามนะและวันศุกร์ที่14ผมตอบปัญหาเรื่องปลูกอะไรให้ได้เงินเร็ว
0: ค่ะ
1: อันนี้ต่อละ20นาทีถ้าท่านสนใจท่านก็ไปฟังนะครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้เราจะมาทบทวนกันเรื่องมะลิก่อนจะไปมะลิคุณขวัญผมขอแสดงความห่วงใยอยู่เรื่องหนึ่ง
0: เรื่องอะไรคะ
1: แผ่นดินไหว
0: อ๋อที่อินโดนีเซียใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่
0: ค่ะ
1: แล้วไม่ใช่ไหวจุดเดียวนะ
0: ต่อเนื่อง
1: แผ่นดินไหว3จุด
0: ค่ะ
1: บางจุด7กว่าบางจุด6กว่านะฮะ แล้วก็ไฟป่าที่ในต่างประเทศก็ยังรุนแรงอยู่มากเพราะฉะนั้นภัยพิบัติที่น่ากลัวที่สุดคือภัยพิบัติทางธรรมชาติก็ขอย้ำเตือนแฟนรายการว่าเวลานี้ท่านเตรียมพร้อมที่จะรับภัยน้ำท่วมไหม
0: ค่ะ
1: เหมือนน้ำตกแม่สาที่เชียงใหม
0: ่โอ้โหอันนั้นฉับพลันมากอ่ะจ
1: ้
0: ะ
1: เห็นไหมปุ๊บปั๊บมาเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นฤดูนี้ไปดูน้ำตกได้ห้ามลงเล่นน้ำตก
0: ค่ะ
1: นะห้ามลงเล่นน้ำตกทีนี้คุณขวัญสังเกตดูน้ำตกโดยทั่วไปเนี่ยสีน้ำมันจะไม่ขุ่นสีแดงใช่ไหม
0: ใช่ค่ะอาจารย์แต่ถ้าเป็นน้ำป่านี่มาแดงมาเลยค่ะ
1: ใช่อันนั้นคือน้ำใหม
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าแถวบ้านผมเขาจะเรียกว่าน้ำใหม่นะถ้าน้ำเก่าคือดินมันตกตะกอนหมดแล้ว
0: ค่ะ
1: ทีนี้พอผมเห็นน้ำตกทีไรผมไม่รู้คุณขวัญเวลาไปเที่ยวน้ำตกคุณขวัญคิดถึงอะไร
0: ไปเที่ยวน้ำตกขวัญคิดถึงอะไรเหรอคะขว
1: ัญสงสัยจะคิดถึงแฟน
0: คือขวัญยอมรับเลยอาจารย์ค่ะว่าไปเที่ยวน้ำตกน้อยมากเพราะขวัญรู้สึกว่าน้ำตกเป็นสถานที่ที่ดูลึกลับอ่ะดูคือขวัญกลัววังน้ำวนอะไรประมาณนี้อาจารย์ค่ะ
1: ผมก็ไม่ค่อยได้ไปนะ
0: ค่ะ
1: แต่จะว่าไม่ค่อยได้ไปสมัยหนึ่งไปบรรยายที่เขาใหญ่บ่อยๆนะฮะก็น้ำตกเหวสุวัตนี่จะคุ้นเคยมากกับกาญจนบุรีน้ำตกชัยโยกเนี่ยนะก็รู้สึกคุ้นเคยเพราะผมไปเห็นน้ำตกทีไรนะผมจะตั้งคำถามว่าเฮ้ยน้ำมันมาจากไหนวะเนี่ย
0: เออค่ะ
1: ทำไมมันถึงตกไหลได้ทั้งปีและสุดท้ายคำตอบก็คือว่าป่าผืนใหญ่ๆเนี่ยเหมือนฟองน้ำก้อนใหญ่เบลิ่มเทิมคุณขวัญ
0: ค่ะ
1: คุณขวัญเคยอาบน้ำเด็กกันนะ
0: แล้วก็
1: จะมีฟองน้ำอันเล็กๆใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เราล้างจานกับฟองน้ำอันเล็กๆแต่ป่าเนี่ยคือฟองน้ำขนาดใหญ
0: ่ค่ะ
1: ที่พอฝนตกลงมาก็รับน้ำไว้ส่วนหนึ่งน้ำส่วนเกินก็ไหลไปใช่ไหมฮะแล้วน้ำส่วนที่เก็บเอาไว้เนี่ยมันก็ค่อยไหลออกมาทีละน้อยละน้อยจนกว่าจะถึงอีกปีหนึ่งน้ำตกบางแห่งก็มีแห้งนะแต่หลายแห่งที่อยู่ใกล้ป่าใหญ่เนี่ยจะไม่แห้งเพราะฉะนั้นการที่นอกจากเราจะต้องบอกว่าป่านั้นช่วยป้องกันน้ำท่วมได้แล้วเนี่ยไฟป่าจากยุโรปเตือนให้เราเตรียมการนะเวลาเนี้ยผมอยากฟังข้อคิดความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องว่าเราเตรียมการรับไฟป่าไว้อย่างไรบ้างและแผนปฏิบัติไฟป่าสำหรับเจ้าหน้าที่ในทุกจุดจะต้องทำยังไงและมีคำถามตัวโตๆเลยนะอันนี้ถามไปยังมนุษยชาติว่าเราก็คิดโทรศัพท์มือถือได
0: ้ค่ะ
1: เราก็คิด AI ได้เราก็คิดได้ทั้งเยอะแยะแม้กระทั่งพิพิธภัณฑ์ของโลกถ้าวันหนึ่งโลกแตกสลายเขาก็ทำที่เก็บประวัติโลกเอาไว้แล้วให้มันลอยเคลื่อนคว้างไปในอวกาศเผื่อจะมีใครมาเจอเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: แต่ทำไมเราคิดเรื่องดับไฟป่าไม่ได้เครื่องมืออะไรที่เวลาเกิดไฟปั๊บสมมตินะคว้างไปตู้มตู้มตู้มหรือเอาเครื่องบินไปทิ้งระเบิดตู้มตู้มตู้มไฟมันจะดับเลยอ่ะ
0: โอ้ขนาดทิ้งเขาเรียกอะไรอาจารย์ที่เป็นน้ำลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ค่ะไฟยังดับไม่ร่ายเลยอาจารย
1: ์เพราะนั่นอ่ะมันทำไมใช้น้ำไปโปรยอยู่แค่นั้นน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟไง
0: ใช่ค่ะถ้ามีสารเคมีอะไรบางอย่างมันจะช่วยได้ไหมไม่แน่ใจนะคะอาจารย์
1: ก็เนี่ยผมนึกฝากว่านักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกคุณต้องคิดแล้วว่าจะทำยังไงพอเกิดไฟปั๊บเนี่ยทิ้งบอมตุ้มมันจะเกิดเป็นไออะไรขึ้นมาแล้วไฟอะติดไม่เป็นเลยอะ
0: ค่ะ
1: มันต้องเตรียมคิดแก้ได้นะไอ้นี่ก็เป็นสื่อแสดงอะไรรู้ไหมครับคุณขวัญ
0: แสดงอะไรคะ
1: แสดงว่ามนุษย์ในยุคปัจจุบันเนี่ยมีความเก่งกาจสามารถ หลายอย่างคิดนู่นนี่นั่นได
0: ้ค่ะ
1: แต่เรื่องพื้นฐานชีวิตง่ายๆเนี่ยคิดไม่ได
0: ้
1: เหมือนกับความเจริญในยุคปัจจุบัน
0: ค่ะ
1: บางคนมีร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านอยู่บนหอคอยอยู่บนสวรรค์ชั้นเจ็ดชั้นแปดแต่วันหนึ่งเนี่ยพอไปสัมผัสกับธรรมชาติเรือนไม้เก่าๆที่เชียงใหม่ไปใช้ชีวิตแบบที่คนเขาอยู่อย่างธรรมชาติเนี่ยกับรู้สึกว่าเอ๊ะไอ้การกลับไปอยู่กับธรรมชาติเนี่ยมันมีความสุขมากกว่าห้องแอร์เย็นๆที่อยู่สวรรค์ชั้นเจ็ดนะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลแต่อย่างผมเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้ไปอยู่บ้านในเมืองเนี่ยผมอยู่ไม่ได้ผมเคยอยู่บ้านในกรุงเทพพื้นที่58ตารางวานะ
0: ค่ะ
1: เข้าบ้านไม่มีความสุขเลยคุณขวัญ
0: เป็นลักษณะ
1: ว่าอะไร
0: คือรู้สึกร้อนเหรอคะอาจารย์บ้านก็น่าจะมีแอร์อาจารย์ก็ไม่ร้อนไม่มีพื้นที่
1: ใช่ไม่มี
0: พื้นที่ในการทำเหมือนกับปลูกผักปลูกต้นไม้ความเขียวขจีเพราะอาจารย์น่าจะชอบสีเขียวให้ได้เห็นต้นไม้ได้เห็นแบบดอกไม้มันน่าจะส่งเสริมแบบพลังดีๆของอาจารย์ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องเลยเพราะว่าพอจะปลูกไอ้ที่โอ้โหส่งพุ่มมันต้องการระยะเท่านั้นจะปลูกนะเลยไม่ไหวอึดอัดมาก
0: ค่ะ
1: แต่ก็ไอตอนจะแต่งงานอย่างว่าเนาะฮอร์โมนเหมือนกระตุ้นว่าที่ไหนก็ได
0: ้
1: ขอให้ได้อยู่กับเธอก็แล้วกันนั่นแหละก็ดิ้นรนไปซื้อบ้านได้มาครึ่งหนึ่งคุณขวัญนึกถึงบ้านมีจั่วน
0: ะ
1: แล้วก็ผ่ากลางจั่วลงมาเราอยู่ข้างเดียวเขาเรียกบ้านแฝด
0: อ๋อเป็นบ้านแฝดเป็นคล้ายๆจะบอกว่าทาวน์เฮาส์ก็ประมาณนั้นใช่ไหมอาจารย์เป็นบ้านแฝดเนาะ
1: ตอนแรกเขาบอกเขาขายหมดแล้วด้วยน
0: ะ
1: ก็จะไปอยู่บ้านคอกหมูคือเหมือนทาวน์เฮาส์ชั้นเดียวอะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะแต่สุดท้ายก็มีบ้านแฝดว่างอยู่หลังหนึ่งก็อยู่ผ่อนเดือนละ 1,600 กว่าบาทผ่อนตั้งหลายปี
0: ค่ะ
1: เงินลดลงไปไม่ถึงมือนะ
0: เออดอกเบี้ยบ้านมันเยอะใช่ไหมอาจารย
1: ์เยอะมากผ่อนรถแป๊บเดียวก็หมดแต่ผ่อนบ้านไม่ได
0: ้ค่ะ
1: แต่ว่านี่ที่จะใช้ไม่หมดนะคือหนี้บุญคุณกับหนี้แผ่นดินอันนี้ใช้ยังไงก็ไม่หมดหรอก
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใครมีที่น้อยก็ทำเกษตรได้แต่ต้องทำแบบหนึ่งคนมีที่เยอะก็ทำแบบหนึ่งคนที่ทำมีที่มากก็ทำแบบหนึ่งอย่าไปว่ากันว่าคนทำแบบนั้นไม่ถูกคนใช้สารเคมีไม่ถูกต้องของฉันไม่ใช่อะไรมันแล้วแต่ของใครของมันเพราะฉะนั้นมีคนถามคำถามผมมาบอกว่าอาจารย์ทำไมอาจารย์เกษตรเนี่ยไม่ค่อยเขียนหนังสือไม่ค่อยเขียนตำรา
0: ค่ะ
1: ผมก็บอกว่าเขาไม่กล้าเขียนหรอกเหตุที่เขาไม่ค่อยกล้าเขียนเพราะอะไรรู้ไหมครับคุณขวัญ
0: เพราะว่าการเกษตรมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาหรือเปล่าอาจารย์
1: เพราะอาจารย์เกษตรรู้เยอะว่าการเกษตรเนี่ยมันไม่มีทฤษฎีตายตัว
0: ค่ะ
1: หลักการอาจจะใกล้เคียงกันแม้ที่ผืนเดียวเนี่ยต่างปีต่างเดือนต่างพ.ศ.กันเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน
0: ใช่ค่ะเพราะว่าสภาพอากาศเนี่ยซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งของการทำการเกษตรเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปทุกปีเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ถูกต้องเลย
0: ค่ะ
1: อากาศเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนดินเปลี่ยนในขณะที่ตอนนี้อินโดนีเซียเนี่ยแผ่นดินไหวทั่วโลกหลายแห่งแผ่นดินไหวบ้านเราเวลาเนี้ยแผ่นดินไม่ไหว
0: แต่แรงใช่ไหม
1: คือมันแย่
0: ค่ะ
1: มันแย่เพราะอะไรมันแย่เพราะคนที่ยืนอยู่บนแผ่นดินเนี่ยมันไม่ไหวเป็นคนแย
0: ่ค่ะ
1: เขาเรียกว่ามันลดขยะนะมนุษย์ที่ไม่ได้เป็นมนุษย์ขยะพกปืนก็ไม่เป็นไร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้ามนุษย์ขยะพกปืนก็เดือดร้อนล่ะใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แล้วตัวแผ่นดินเองเนี่ยก็ไม่ไหวพอแผ่นดินไม่ไหวแผ่นดินแย่ก็มีคนไปหลอกคนในแผ่นดินนี้อีก เอาจุลินทรีย์ไปราดสิแล้วดินจะดีงามงามงามดกดกนี่มันจะบ้ากันไปแล้วจุลินทรีย์มันจะไปมีประโยชน์อะไรถ้าในดินมันไม่มีอินทรีย์วัตถุ
0: ค่ะ
1: คุณราดไปมันก็ไปตายในดินตายแล้วเดี๋ยวกูก็ซื้อใหม่ไม่ต้องซื้อมันมีแจกประเทศไทยมันสุดยอด
0: ค่ะ
1: สุดยอดแห่งการแจกอยู่แล้วนะแต่พูดเรื่องนี้นะสามผมไม่เคยไปเดินขบวนนะคุณขวัญ
0: เดี๋ยวอาจารย์อย่าเพิ่งไปถึงเรื่องเดินขบวนขวัญมีคำถามนิดนึงได้ค่ะอาจารย
1: ์แต่ถ้าใครเลิก30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยชวนผมไปเดินผมจะไปนะ
0: โอ้ค่ะอาจารย
1: ์ที่ว่าแผ่นดินมันไม่ไหวเนี่ย
0: ค่ะ
1: แผ่นดินมันแย่เนี่ยท่านจำไว้นะข้อที่หนึ่งต้องเติมอินทรีย์วัตถุ
0: ค่ะ
1: ใบไม้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักใส่เข้าไปนะเดี๋ยวนี้เราขาดแคลนขนาดหนักแล้วจุลินทรีย์จึงจะไปช่วยทำให้สิ่งเหล่านี้ย่อยสลายนี่แก้การแย่อย่างที่หนึ่งแก้การแย่อย่างที่สอง NPK ไม่ค่อยพอก็ปุ๋ยเคมีใส่ร่วมไปด้วยแก้อย่างที่สามถ้าดินไปกรดจับเอาปูนขาวไปโรยไปหว่านจะเป็นปูนขาวปูนมานปูนโดโลไมต์ก็แล้วแต่ว่าจะใส่ปริมาณเท่าไหร
0: ่ค่ะ
1: นะถ้าเดินเป็นด่างก็ยิบซ้ำไปใส่อันนี้ก็เป็นการตอบคำถามที่ผมหลายคนบอกว่าอาจารย์จริงไหมที่เขาบอกว่าดินไม่ดีแล้วจุลินทรีย์ไปราดแล้วมันดินดีขึ้นมาเลยอะผมตอบว่าไม่จริงท่านต้องใส่อินทรีย์วัตถุก่อนคือปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยพืชสดแล้วจุลินทรีย์มันถึงจะมีที่อยู่มันจึงจะช่วยย่อยสลายและจุลินทรีย์อิสระบางอย่างเนี่ยมันก็จะช่วยตึงในโดยเย็น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะอ้าวครับคุณหวานจะแคร์อะไรเชิญครับ
0: เมื่อกี้ขวัญจะถามถึงเรื่องดินพอดีมันมีข่าวก่อนหน้านี้อาจารย์ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีสั่งระดมตรวจพื้นที่ที่มีการลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมที่แฝงมาในลักษณะที่ดินถมให้ฟรีที่ในพื้นที่อำเภอกบินบุรีค่ะอาจารย์ถ้าหากว่าอ๋อเราแบบเหมือนกับรู้เท่าไม่ถึงการไปแล้วล่ะเหมือนกับว่ารับดินจากดินถมให้ฟรีอันนี้ที่เป็นดินที่ปนเปื้อนกากอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยค่ะมาเข้าในพื้นที่ของเราเนี่ยเราจะมีวิธีการแก้ไขยังไงหรือว่าเยียวยายังไงเพื่อไม่ให้พืชหรือว่าต้นไม้หรือว่าแหล่งทำกินของเราเนี่ยได้รับความเสียหายเพราะว่าอันนี้มันปนเปื้อนกับกากอุตสาหกรรมแล้วมันส่งผลกับระบบน้ำอย่างที่ในปราจีนบุรีนะคะคลองบุญเลิศเนี่ยก็พบว่ามีน้ำสีดำค่าออกซิเจนในน้ำก็ต่ำเสี่ยงอันตรายกับสัตว์น้ำแล้วก็ตอนนี้หน่วยงานภาครัฐเขาก็เก็บตัวอย่างไปตรวจแล้วค่ะอาจารย์คะ
1: อันนี้ยาก
0: ยากใช่ไหมคะถ้าแบบ
1: ยากตรงไหนรู้ไหมคุณขวัญ
0: ตรงไหนอาจารย
1: ์คุณขวัญทราบใช่ไหมว่าขยะทุกชิ้นในกรุงเทพเนี่ยเอามาทิ้งที่บ้านผม
0: อ้าวที่นครปฐมมันเหรอคะ
1: ที่กำแพงแสนเนี่ย
0: อ๋อค่ะ
1: คราวหนึ่งเนี่ยผมคิดถึงพิษภัยเรื่องนี
0: ้ค่ะ
1: ผมก็เลยตัดสินใจไปซื้อที่สุพรรณแล้วก็คิดว่าเกษียณแล้วจะกลับไปอยู่สุพรรณ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าผมรู้ว่าถ้าระบบเกิดบกพร่องขึ้นมาเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: น้ำบาดาลที่ดูดมาใช้เนี่ยมันก็จะมีการปนเปื้อนจากสิ่งเหล่านี
0: ้ค่ะ
1: แต่ว่าพอเอิ้นผมก็ไม่ได้กลับไปสุพรรณเพราะว่าคือถ้าเมียไม่ไปเนี่ยสู้อย่างมันจบหมด
0: ผู้บัญชาการนะคะ
1: พบผู้ว่าก็เรียกผู้ว่า
0: ผู้ว่าค่ะ
1: ผู้คอยว่าเรา
0: ค่ะ
1: เราเป็นนายอำเภอตามอะไรตามอำเภอใจ
0: ค่ะ
1: ก็สุดท้ายผมก็อยู่แต่สุดท้ายเนี่ยนะผมก็ไม่เอาความกังวลเนี่ยมาเป็นทุกข
0: ์ค่ะ
1: แล้วทุกวันนี้ก็บอกว่าพอแล้วอยู่มา75ปีจะเป็นอะไรก็เป็นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะวิธีแก้ก็คือว่าในทุกอบต.เนี่ย
0: ค่ะ
1: ควรจะมีเจ้าหน้าที่ในการตรวจเช็คว่าไอ้น้ำบาดาลที่คุณดูดขึ้นมาให้ชาวบ้านใช้อ่ะมันมีการปนเปื้อนไหมแต่ว่าไอ้ขยะที่จะมาทิ้งที่นครปฐมเนี่ยเขามีมาตรฐานนะปกติเขาจะมีแผ่นพลาสติกหนาเลยอ่ะป
0: ู
1: พื้นก่อนนะฮะแล้วก็บัดนี้เบาขยะก็กลายเป็นแหล่งที่เรียกว่าช่วยคนจนได้เยอะบางคนก็ไปคุ้ยขยะได้ทองถุงหนึ่งเลย บางคนก็ไปคุยได้เงินเป็นหมื่นเลยก็มี
0: อันนั้นคนคงไม่ได้ตั้งใจทิ้งอาจารย์คงหลงลืมอันนั้นนะคะ
1: ใช่แล้วธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับขย
0: ะ
1: ที่เขามาแยกมาอะไรต่ออะไรก็กระเพงแสนสมัยก่อนไม่มีภูเขานะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้มีภูเขาอยู่ 3-4 ลูกคุณขวัญนึกออกไหม
0: ภูเขาขยะเหรออาจารย์หรือภูเขาอะไร
1: ใช่ใช่จากบ่อทรายอะนะ
0: ค่ะ
1: แต่ก่อนเป็นที่บ่อทรายไงเขาขุดทรายขายกันแถวเนี้ยอ๋อ
0: แล้วก็พอเป็นแอ่งเป็นบ่อทรายเสร็จปุ๊บก็เอาขยะไปถมที่ตรงนั้นอันนี้เขาจะถูกไหม
1: ใช่แต่ก
0: ่
1: อนจะถมเขาจะมีมาตรการในการ
0: ค่ะ
1: รองรับตามหลักวิชาเขานั่นแหละ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่เคยมีอยู่ช่วงหนึ่งก็เหม็นมากแต่ตอนนี้ไม่เหม็นแล้ว
0: ค่ะ
1: นะก็เขาก็มีวิธีการของเขาแล้วก็มันก็จากถมลงไปข้างล่างถึงระดับพื้นแล้วก็ตอนนี้ก็สูงขึ้นไปประมาณสัก15 เมตรเห็นจะได้อ่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังถามมาอาจารย์ว่าเดี๋ยวอาจารย์ไปตอบเบรกหน้าก็ได้ถ้าอาจารย์ว่ามันจะยาวคุณผู้ฟังถามว่าเอ๊ะการทำเกษตรบ้านเรากับการทำเกษตรของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยทำไมการใส่ใจในรายละเอียดอ่ะมันแตกต่างกันแบบเหมือนกับว่าวิธีของการดูแลสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมอย่างเงี้ยอาจารย
1: ์ได้ได้เดี๋ยวผมตอบให้ช่วงหน้า
0: ค่ะ
1: อันนี้ต้องโอโลมปฏิโลมไปหลายเรื่อง
0: ค่ะ
1: นะทีนี้คุณขวัญมีเวลาให้ผมอีกกี่นาที
0: อีกประมาณ2 นาทีค่ะอาจารย์คะ
1: 2 นาทีนะฮะก็ผมย่อๆเรื่องมะลิให้ฟังหน่อยนะ
0: ค่ะเดี๋ยวลุยเบรกหน้าก็ได้จ้าอาจารย์ถ้ายาว
1: อ๋อเบรกหน้าก็ได้โอเคถ้างั้นผมก็พูดถึงเรื่องการปรับปรุงดินปรับปรุงน้ำนะฮะ
0: ค่ะ
1: เวลานี้ปรับปรุงดินเนี่ยไม่ยากปรับปรุงน้ำเนี่ยยากครับคุณขวัญ
0: ค่ะ
1: จนกว่าจะมีมาตรการว่าสมมติถ้าแม่น้ำกกมาจากพม่า
0: ค่ะ
1: มาเข้าประเทศไทยเนี่ยเราจะมีเขาเรียกเขื่อนกรองสารพิษอ่ะ
0: เขื่อนดักตั้งแต่ต้นน้ำเลยใช่ไหม
1: ยังไม่มีนะ
0: ใช่ยังไม่เคยได้ยินประเทศไหนเขามีด้วยอาจารย
1: ์น่าต้องคิด
0: ค่ะ
1: สมมติว่ามันอาจจะเป็นคล้ายๆเหมือนผ้าเขาบางอะไรต่ออะไรสักอย่างเนี่ยแต่มันสามารถที่จะกรองพวกปลอดแคดเมียม
0: ค่ะ
1: นะหรือสารพิษทั้งหลายเนี่ยแล้วก็กว่าจะมาถึงบ้านเราเนี่ยทำยังไงมันจะผ่านเขาเรียกเขื่อนกรองสารพิษ
0: ค่ะ
1: แล้วเราก็จะได้เหมือนปัจจุบันลูกน้องผมไปซื้อจากไหนไม่รู้เขาเห็นน้ำที่ผมอาบเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมจะมีถังสูง
0: ๆค่ะ
1: แล้วผมจะใช้วิธีตักอาบแล้วน้ำในห้องน้ำเนี่ยผมสมัยก่อนไม่รู้ก็เปิดน้ำก๊อกใส่ปากเลยเดี๋ยวนี้ผมจะต้องหิ้วน้ำขวดเนี่ย
0: ค่ะ
1: เข้าไปในห้องน้ำเพื่อการแปรงฟันและล้างจมูกแล้วเขาไปซื้อเป็นเหมือนฟองน้ำอ่ะใส่เข้าไปที่ไอ้ก๊อกน้ำอ่ะ
0: อ๋อค่ะอาจารย์
1: แล้วมันจะดำปี๋เลยคุณขวัญ
0: ค่ะมันกรองอีกชั้นนึงก่อนที่จะมาเรามาใช้บริอุปโภคแล้วกันเนาะอาจจะบริโภค
1: ก็พูดแล้วไม่ต้องกลัวก็แล้วกันเอาเป็นว่าอันนึกถึงคำเตี่ยผมแล้วกันนะซับเยะนะซับตัวนะกินเปื้อนๆโตเปื้อน
0: ๆ
1: ก็เอาซะว่าเราได้รับภูมิคุ้มกันคิดซะอย่างนั้นก็แล้วกัน
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์ไว้มาลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องมะลิแล้วก็ตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องของการทำการเกษตรเรื่องของไทยกับญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวขวัญขอแนะนำคาชิวะค่ะหม้อหุงข้าวแรงดันขนาด 1.8 ลิตรรุ่น RC1822 ค่ะถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างนะคะขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวะรุ่น RC1822 ค่ะตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะเพราะสามารถเป็นหม้ออเนกประสงค์ที่สามารถทำได้หลายเมนูสามารถทำได้ทั้งเมนูของการต้มนึ่งตุ๋นทำซุปทำสตูก็ได้นะคะความใหญ่ก็ใหญ่สะใจนะคะถึง5 ลิตรทีเดียวทำกินได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะพลังความร้อนจากไอ้น้ำที่เป็นไอ้น้ำแรงสูงนะคะก็ช่วยลดค่าไฟแล้วก็เวลาในการปรุงเนี่ยได้ไปเกินครึ่งทีเดียววัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงค่ะมีรับประกันสินค้าให้ยาวๆ1 ปีเต็มนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะจ จากปกติราคา 2,990 บาทลดแรงค่ะเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นนะคะจ่ายแค่หลักพันต้นๆท่านก็ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ค่ะท่านไหนสนใจนะคะสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcot ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่รับฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุวราวันครอบครัวเศร้ารับศพหมู่แดนผู้เสียชีวิตคนที่39จากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเมื่อเวลา 10:30 นครอบครัวของ10ตำรวจโทธนกรเพชรทองอายุ23ปีหรือหมู่แดนผู้บังคับหมู่กองกับกับการ1กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษหรือตำรวจคอมมานโดนำเอกสารติดต่อขอรับร่างไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาหลังเสียชีวิตที่โรงพยาบาลตำรวจโดยในวันเกิดเหตุหมู่แดนทำหน้าที่เป็นกาดของร้านแทนเพื่อนที่ติดภารกิจด่วนไปดูแลแม่ที่ล้มป่วยเข้าโรงพยาบาลโดยครอบครัวได้ถือรูปนำข้าวมันไก่พร้อมน้ำอัดลมและนมเปรี้ยวเมนูโปรดของหมู่แดนและนำเจ้าเปิร์ดแมวลายสลิดเพศผู้อายุ1ปีสายพันธุ์อเมริกันช็อตแฮร์ผสมสกอตติชโดยแฟนสาวบอกว่าเจ้าเปิร์ดเป็นแมวที่หมู่แดนติดที่ติดหมู่แดนมากๆพร้อมกับเปิดคลิปที่เจ้าเปิร์ดตะกุยรูปของหมู่แดนยิ่งสร้างความเศร้าสลดให้แก่ครอบครัวอย่างไรก็ตามครอบครัวและกลุ่มเพื่อนข้าราชการตำรวจในสังกัดปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเนื่องจากอยู่ในอาการโศกเศร้าดังนี้ระหว่างการรักษาตัวหมู่แดนมีอาการดีขึ้นตามลำดับสามารถพูดคุยได้เนื่องจากใบหน้าไม่ได้ถูกไฟไหม้แต่อวัยวะที่เสียหายมากที่สุดคือแขนทั้งสองข้างซึ่งหมอได้นำเนื้อบริเวณหน้าท้องมาตกแต่งทดแทนเนื้อบริเวณแขนที่หายแขนที่เสียหายซึ่งการรักษาเป็นไปด้วยดีแต่อาการที่เกี่ยวข้องกับปอดที่เกิดจากการสูดดมควันต้องรับยาปฏิชีวนะหลายตัวเพื่อรักษาส่งผลให้ร่างกายที่เสียหายจากไฟไหม้เกิดรับไม่ไหวและมีอาการทรุดลงในช่วงเช้าของวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งญาติได้ตัดสินใจไม่ยื้อชีวิตเนื่องจากหมู่แดนทรมานจากอาการบาดเจ็บสำหรับหมู่แดนครอบครัวจะนำร่างกลับไปทำพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดในตำบลมะมุอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองและจะทำพิธีชาปนกิจที่วัดมัดชิมเขตในวันที่23สิงหาคมนี้ซึ่งถือว่าเป็นผู้เสียชีวิตคนที่39จากเหตุการณ์นี้ยอดผู้เสียหายเหตุเพลิง

0: และผู้ได้รับบาดเจ็บ68รายในจำนวนนี้มีผู้ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือแล้ว84รายแบ่งเป็นญาติของผู้เสียชีวิต39รายและผู้ได้รับบาดเจ็บ45รายในขณะที่การจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บแล้ว43รายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,890,000 บาทสำหรับกรณีของ10ตำรวจโทธนกรเพชรทองซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตรายที่39กองทุนและหน่วยงานช่วยเหลือทางการเงินได้รับคำขอไปแล้วตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาทางนี้การช่วยเหลือกรณีผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 300,000 บาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว M-Court News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: M-Court Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
10: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
11: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
10: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
12: M-Court Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
13: บุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพอย่าหลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อโฆษณาที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ไม่อันตรายต่อสุขภาพหรือเป็นสินค้าทางเลือกในการช่วยเลิกสูบบุหรี่ลดละเลิกเพื่อสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงของตัวท่านเองและคนรอบข้าง
14: แต่ก่อนเป็นคนสุขภาพไม่ค่อยดีปวดหัวบ่อยอ่อนเพลียก็ง่ายท้องอืดประจำสารพัดโรครุมเร้าเลยล่ะค่ะพอสุขภาพไม่ดีจิตใจก็พลอยแย่ไปด้วยมีวันหนึ่งได้อ่านหนังสือเขาบอกวิธีคิดบวกช่วยได้คิดไม่ถึงเลยนะคะว่าการคิดบวกช่วยให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นและยังพลอยทำให้สุขภาพ

0: ดีตามไปด้วยโรคต่างๆที่เคยเป็นก็ค่อยๆหายไปไม่กลับมาเป็นอีกเลยค่ะ
1: Mcot Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
2: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
1: Mcot Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

0: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
1: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
2: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวถ้างั้นอาจารย์ยังอยู่ระหว่างการติดต่อนะคะเดี๋ยวขวัญขอทักทายคุณผู้ฟังก่อนเลยดีกว่าค่ะว่าตอนนี้มีใครเข้ามาทักทายกับเราบ้างนะคะพี่สุภชัยเข้ามาทักทายเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์บ้วนค่ะแล้วก็มีคุณเอกรินทร์ค่ะก็พูดคุยกันถึงที่จังหวัดเชียงรายใช่ไหมคะอำเภอแม่สาถ้าขวัญจังหวัดผิดขวัญขออภัยด้วยนะคะก็คุยกันบอกถึงเรื่องน้ำตกนะคะบอกว่าที่แม่สาที่น้ำป่าแม่สาเนี่ยผมอยู่ในพื้นที่เลยครับแล้วก็ฟังอาจารย์มาโดยตลอดนะคะแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นอาจารย์เป็นเขยจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะคะแล้วก็คุณมณีรัตน์นะคะก็ส่งสติกเกอร์ส่งรูปมาทักทายกันคุณมายุรีสวัสดีค่ะคุณวิชานนะคะก็ทักทายกันเข้ามาแล้วก็ส่งบ้านน็อกดาวน์มาให้ดูด้วยนะคะคุณวานิสานะคะก็ทักทายกันเข้ามาแล้วก็คุณอับดุลเลาะหรือเปล่าคะขวัญไม่แน่ใจขออภัยนะคะก็สอบถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรที่ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นกันมาด้วยสำหรับช่องทาง Facebook Live นะคะก็มีหลายท่านทักทายกันเข้ามาเช่นเคยก็พี่สุภชัยนะคะก็มาทั้งทาง Facebook Live ด้วยนะคะคุณสีใจวงนะคะก็ถามอาจารย์เรื่องมะม่วงมาด้วยนะคะเดี๋ยวขวัญจะสอบถามอาจารย์ให้นะคะก็คุณคนฟังข่าวค่ะคุณรณรงค์นะคะก็บอกว่าภัยที่น่ากลัวที่สุดของชาติไทยเนี่ยก็คือคอร์รัปชันครับอาจารย์เพราะทุกภาคส่วนทุกองค์กรเนี่ยก็มีผลประโยชน์ที่มีเรื่องของคอร์รัปชันเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคุณพงศักดิ์ก็ทักทายมาเช่นเดียวกันค่ะคุณสมบัตินะคะบอกว่าไฟป่าตอนนี้เนี่ยไฟป่าที่ป่าพรุควนเครงจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยทำให้ชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนหนักทีเดียวนะคะเพราะว่าควันเนี่ยพัดไปไกลเลยในพื้นที่อำเภอเชียนใหญ่อำเภอหัวไซอำเภอชะอวดด้วยนะคะก็หลายพื้นที่นะคะสำหรับป่าพรุควนเครงที่นครศรีธรรมราชค่ะก็คุณอาคเนนะคะก็สอบถามเรื่องภัยพิบัติเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อการเกษตรอย่างไรบ้างคุณเล็กนะคะทักทายกันเข้ามาพี่อิสระชนนะคะอาจารย์ชวลิตก็เข้ามาเช็คชื่อกันเรียบร้อยแล้วคุณมีสาระก็บอกว่าขอให้อาจารย์กับขวัญแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะคุณวรวัฒน์ก็ทักทายกันมาเช่นเดียวกันนะคะอาจารย์มาแล้วใช่ไหมคะ
2: คร
1: ับ
2: ขอบคุณแฟนๆขอบคุณแฟนๆที่ยังหนาแน่นเป็นแฟนเกษตรทั่วไทยเมื่อกี้มีอยู่ท่านหนึ่งนะผมตั้งฉายานามให้ท่านเรียกต่อไปให้เรียกว่าคุณเขยสุพรรณ
1: คุณเขยสุพรรณ
2: แม่สาอยู่เชียงใหม่ฮะ
1: ขออภัยค่ะเชียงใหม่คุณเอกรินค่ะ
2: อยู่ที่อำเภอแม่ริมนะแม่ริมเรียกว่าเขยเชียงใหม่แล้วเขยสุพรรณแล้วกันนะฮะ
1: ค่ะ
2: โอ้ดีใจไปได้สาวเหนือนะฮะ
1: น่าจะเป็นเขยสุพรรณก็ได้สาวสุพรรณแล้วแหละอาจารย์แต่ว่าพี่เขาน่าจะเป็นอาชีพมิตรเป็นอาจารย
2: ์
1: เพราะว่าเป็นเขยสุพรรณไงอาจารย
2: ์เป็นเขยสุพรรณต้องได้สาวสุพรรณถูกต้อง
1: ค่ะ
2: สาวสุพรรณเสียงเนอร์ดู
1: ค่ะ
2: นะครับก็ยินดีเลยครับ
1: ค่ะ
2: คืออย่างนี้คุณขวัญมาที่จริงเมื่อกี้มีหลายประเด็นเลยที่ผมอยากจะแทรกนะแต่ว่ากลัวว่าแทรกเข้าไปแล้วจะทำให้กระบวนการอ่านของคุณขวัญมันอาจจะ
1: สะดุดไป
2: สับสนไป
1: ค่ะ
2: ป่าพุควนเครง
1: ค่ะ
2: อยู่นครใช่ไหม
1: ใช่ค่ะนครศรีธรรมราชที่อำเภอชะอวด
2: พัทลุงใช่ไหม
1: ค่ะใช่ค่ะไปทางโน้นเลย
2: เพราะว่าผมเคยไปทะเลน้อยเนาะ
1: ค่ะ
2: คำว่าป่าพุดินพุหลายคนยังงงเอ๊ะมันเป็นยังไงมันพุ
1: มันพุ
2: คือมันมีต่อไม้เศษไม้อินทรีย์วัตถุซากอินทรีย์วัตถุเนี่ยใต้ดินเนี่ยเยอะครับคุณขวัญ
1: ค่ะ
2: ตัวอย่างพอมีไฟป่าเนี่ยบางทีเราดับข้างบนเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะ
1: ค่ะ
2: แต่ข้างล่างไม่ดับอ่ะเพราะข้างล่างยังมีเศษสิ่งอินทรีย์วัตถุอยู่ใต้ดินอยู
1: ่ค่ะ
2: ป่าพลุจะเป็นแบบนั้นดินพลุก็กลายเป็นว่าเปรียบเทียบก็เหมือนว่าอินทรีย์วัตถุมันเยอะไป
1: ค่ะ
2: มันเป็นดินที่หลวมเกินไปเหมือนคราวหนึ่งมีคนปลูกกระชายที่นครปฐมมาตามตัวผมไปจากเกษตรกำแพงแสนเนี่ยบอกช่วยไปดูหน่อย ว่าทำไมกระชายเขาเน่าตลอดเพราะว่าเขาเลี้ยงหมูแล้วก็เอาขี้หมูเนี่ยใส่เข้าไปในแปลงกระชายทุกปีเลยฮะมันเลยกลายเป็นดินที่มีอินทรีย์วัตถุเนี่ยเยอะเกินไปพอเยอะเกินไปก็ฉ่ำน้ำเกินไปแฉะเกินไปและพอมีแมลงไปกัดก็ทำให้โรคเนี่ยเข้าทำลายซ้ำเติมทีหลังงั้นผมบอกว่าอันนี้คุณต้องเอาปุ๋ยเคมีมาใส่แล้วก็ต่อไปนี้ก็ให้งดเว้นการใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพราะมันเยอะเกินไปแล้วนะแล้วก็ถามเขาว่าคุณล้างด้วยโซดาไฟหรือเปล่าถ้าคุณล้างด้วยโซดาไฟเนี่ยก็จะไม่ดีสำหรับด้านการเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นคำของพระพุทธองค์เนี่ยสำคัญมากเลยคือทางสายกลาง
1: อ
2: ินทรีย์วัตถุแม้ว่าจะเป็นสิ่งวิเศษที่สุดในวงการเกษตรในยุคปัจจุบันแต่ถ้ามันมีมากเกินมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นในหลวงรัชกาลที่9ท่านถึงบอกว่าให้มีพอดีพอเหมาะพอดีพอประมาณนั่นแหละครับคือคำว่าสมดุลหรือคำว่าทางสายกลาง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านฟังผมก็แนะนำเรื่องปุ๋ยเคมีเนี่ยนั่นหมายความว่าท่านต้องปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์เป็นพื้นทุกครั้งไปแต่ปัญหาบ้านเราเวลานี้ก็คือปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยไม่พออันนี้อธิบายความคำว่าปราบผู้เอลเมื่อกี้มีคนพูดอะไรคอร์รัปชันใช่ไหม
1: ก็บอกว่าปัญหาที่ร้ายแรงของประเทศไทยตอนนี้ก็ปัญหาคอร์รัปชันล่ะค่ะอาจารย์น่าจะเป็นเรื่องตอนที่อาจารย์พูดถึงเรื่องประเทศชาติช่วงเบรกแรกอะค่ะอาจารย์คะ
2: ก็พูดถึงเรื่องนี้นะ
1: ค่ะ
2: คำว่าคอร์รัปชันเนี่ยมันเปลี่ยนจากสมัยก่อนเยอะนะคุณขวัญคิดง่ายๆแค่นี้นะ
1: ค่ะ
2: ผมเป็นอาจารย์นะในวัย20ปลายๆเนี่ย
1: ค่ะ
2: แค่ผมจะมาจัดรายการวิทยุเนี่ยคนยังด่าผมเลย
1: เพราะว่าเหมือนผลประโยชน์ทับซ้อนหรืออะไรอะคะด่าเรื่องด้วยเรื่องอะไร
2: เขาหาว่าเฮ้ยเอาเวลาราชการไปพูดวิทยุหรือเปล่า
1: อ๋อตั้งข้อสังเกตเวลาการทำงาน
2: หรือเฮ้ยเอ็งเป็นอาจารย์แล้วเอ็งไปโฆษณาสินค้าได้ไง
1: ค่ะ
2: ทั้งที่สินค้าเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องนะ
1: ค่ะ
2: แต่เราชั่งน้ำหนักแล้วเราบอกวันหนึ่งผมไปร้องไห้กับอธิการบดีอธิการท่านบอกว่าถ้าบ้วนรู้ว่าบ้วนกำลังทำอะไรอยู่ต่อไปนี้ให้ทำโดยไม่ต้องกลัวมีปัญหาเราลาออกก็ได้อย่างนี้นะผมก็เลยทำงานด้วยความสบายใจสมัยหนึ่งนะครับคุณขวัญผมไปดูไมเคิลแจ็คสันเต้นท่าลูกเป้าโอเคผมก็เป็นอาจารย์ทันสมัยอ่ะผมสอนหนังสือเด็กผมก็บอกเนี่ยเขาเสียเงินไปดูไมเคิลแจ็คสันเวลามันเต้นมันทำไงรู้ไหมผมก็ลองเต้นให้เด็กดูผมโดนด่าเละเลยหาว่าเป็นอาจารย์บ้าๆบอๆ
1: ค่ะ
2: คุณดูเดี๋ยวนี้สิอาจารย์แต่งชุดไอ้มดแดงไอ้มดเอ็กไปสอนไม่มีใครว่าบอกดีเห็นไหม
1: มันเป็นมุมมองที่ต่างยุคต่างสมัยไหมล่ะอาจารย
2: ์ต่างสมัย
1: ค่ะ
2: ก็แปลว่าสมัยก่อนเนี่ยคนกลัวคำนี้มาก
1: ค่ะ
2: แม้กระทั่งว่าผมเนี่ยใช้เวลาตอนเย็นที่เขาไปเดินวอล์กกิ้งกันเนี่ยนะอาจารย์ผมบอกว่าถ้าคุณทำงานเวลาเช้าเวลาเย็นคุณจะได้วันขึ้นมาอีกหนึ่งวันเพราะท่านบอกว่าบ้วนไม่มีต้นทุนชีวิตมาคนอื่นทำงานวันละ6ชั่วโมงบ้วนต้องทำวันละ12ชั่วโมงถึงจะสร้างตัวได
1: ้
2: ผมบอกจะไปเอาเวลาจากไหนอาจารย์บอกว่าเอ้าเช้าก่อนคุณมาทำงานคุณก็ได้แล้วชั่วโมงครึ่งตอนเย็นเขาไปเดินออกกำลังกันคุณก็ไปเข้าห้องอัดรายการวิทยุถึง2ทุ่ม3ทุ่มคุณก็ได้อีกวันนึงแล้วเนี่ยแต่เราก็ก้มหน้าก้มตาทำมา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะโดยที่ก็ขอบพระคุณชื่อท่านก็ได้ท่านจากเราไปแล้วท่านอดีตอธิการศาสตราจารย์ดร.ไพฑูรย์ อินทรสุวรรณนะครับเป็นอาจารย์ที่ทำไมนะอาจารย์จำไม่ค่อยกล้าขึ้นไปคุยกับท่านพอท่านจะเงียบขรึมวันหนึ่งผมมีทุกเรื่องอะไรไม่รู้ท่านเอารูปของเด็กที่ปูตานมาให้ผม
1: ค่ะ
2: เป็นเด็ก3คนอยู่บนยอดเขาเขาบอกบ้วนเวลามีทุกไปดูรูปนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะจนกระทั่งวันเกษียณอายุเนี่ยท่านเจาะจงมาบอกว่าต้องการให้ผมมาเป็นพิธีกร
1: ค่ะ
2: ในวันเกษียณอายุผมจึงได้คำตอบจากท่านว่าทำไมเด็กที่ปูตานเนี่ย ก็ไม่รวยเท่าเราไม่มีฐานะเท่าเราแต่ทำไมเขาอยู่อย่างมีความสุขได
1: ้
2: นะครับโอเคเข้าเรื่องเพราะฉะนั้นคำว่าคอร์รัปชันเนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดหยุดปีเดียวละงบประมาณพอแล้วถ้าจะกู้นะคุณขวัญกู้เอามาแจกมันก็เป็นการบางครั้งก็เป็นการกระตุ้นให้เกิดขอทานมากขึ้นคนนั่งรอคอยความช่วยเหลือมากขึ้นแต่ถ้าคุณกู้เอามาสร้างงานแล้วให้งานมันไปเกิดเงินเช่นผู้สูงอายุเกษียณเสร็จปั๊บคุณต้องไปเป็นอาจารย์ประจำชุมชนชุมชนต้องใช้วัดใดวัดหนึ่งซ
1: ึ่
2: งวัดเนี่ยรวยมากนะเอามาเป็นศูนย์สงเคราะห์คนชราแล้วคุณก็ต้องไปปฏิบัติงานแล้วก็ให้เงินเดือนอาจจะไม่มากนักก็คนก็จะไปโรงพยาบาลน้อยลงการใช้งบประมาณ30บาทก็จะน้อยลงและก็จะเกิดการเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันในชุมชนหรืออย่างใช้ผู้สูงอายุที่มีความชำนาญเลี้ยงเด็กไปช่วยเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่ศูนย์เด็กเล็กเด็กคนนั้นก็จะรู้สึกว่าเนี่ยเป็นป้าฉันเป็นอาฉันเป็นน้าฉันเป็นยายฉันมันก็จะเกิดความผูกพันในชุมชนกรุณาคิดถึงคำว่างานนกกวนไปฟังเพลงผมหน่อยชื่อเพลงงานนกน้อยบินออกจากรังหาอาหารประทังชีวิตเหมือนเราตื่นเช้าวันนี้หาเลี้ยงชีวิตด้วยการทำงานทำงานก็เพื่อผลงานผลงานบันดาลสุขชีวิตไม่ควรมีทุกข์ควรมีสุขสนุกกับงานงานดีก็มีเงินงานเดินก็เงินดีมาสิมาสิเรามาทำงานมามีความสุขสนุกกับงานมามีความสุขสนุกกับงานมาสิมาสิมาช่วยกันทำงานงานงานงานแล้วถึงค่อยได้เงินแจกแจกแจกแจกมันก็เป็นง่อยกันหมดทั้งประเทศที
1: ต้องอยู่ให้อยู่ในภาวะของการหางานหาเงินให้ได้นะคะไม่ใช่อยู่ในฐานะของผู้รับการช่วยเหลือนะคะอาจารย์ที่อาจารย์เกริ่นไว้ค่ะ
2: ไอ้อะไรนะไอ้60 40อะไรเนี่ย
1: ค่ะไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
2: คึกคักอยู่ทีเดียว
1: ก็คือเขามีงบให้เดือนละ 1,000 บาทนะคะอาจารย
2: ์ใช่หลังจากนั้นหมด
1: ค่ะก็
2: อาจจะเหมือนเดิม
1: ก็อาจจะเป็นรูปแบบของการกระจายเพื่อที่จะให้คนได้ใช้กันต่อเนื่องนานๆแต่ว่าเพื่อให้เศรษฐกิจมันเขาเรียกอะไรสะพัดเป็นเวลา4เดือนอะไรเงี้ยอาจารย์แต่ว่าก็หลายคนก็บอกว่าเหมือนไม่ได้ใช้มันแป๊บเดียวก็หมดแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็อันนี้อาจจะเป็นเสียงสะท้อนนึงที่ฝากไปยังรัฐบาลนะคะว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับมาตรการนี้ค่ะ
2: คุณขวัญถ้าผมใช้คำว่าเทคโนโลยีทำลายวิถีชีวิตคนเนี่ยคุณขวัญจะเข้าใจไหม
1: ค่ะจะอธิบายเลยแล้วกันนะคะว่าประมาณไหน
2: สมัยก่อนเนี่ยตลาดก็จะมีร้านค้าใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ก็จะมีร้านค้าเป็นห้องแถว
1: ม
2: ีร้านค้า
1: เป็นร้านโชว์หวยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
2: แล้วก็มีร้านค้าที่เป็นตลาด
1: ค่ะ
2: แล้วก็จะเป็นร้านค้าที่เป็นตลาดนัดชุมชนใช่ไหม
1: ค่ะ
2: คนก็เกิดการไหลเวียนไปมาหาสู่ทำมาซื้อขายวันนี้เรามีเทคโนโลยีการซื้อของ
1: เราอยู่แต่บ้านอย่างเดียวเลยอาจารย์เราไม่ปฏิสัมพันธ์กับใครเลยปฏิสัมพันธ์กับโทรศัพท์มือถือเราก็ได้ของมาแล้วอาจารย
2: ์ใช่ชุมชนก็เงียบเหงา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไอ้นี้ก็เรียกว่าเทคโนโลยีมันทำลายวิถีชีวิตช
1: ุ
2: มชนแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะตัดสินว่าอะไรดีอะไรเลวนะ
1: ใช่
2: เราก
1: ็
2: ประหยัดพลังงานแล้วก็อะไรก็แล้วแต
1: ่
2: ก็เหมือนโซลาร์เซลล์ที่เราเคยคุยกันนะ
1: ใช่กับการเกษตรใช่ไหมคะ
2: ถ้าคุณใช้โซลาร์เซลล์ผิด
1: ค่ะ
2: มันคือผิดนะแต่ถ้าคุณใช้โซลาร์เซลล์ในทางที่ถูก
1: ค่ะ
2: มันคือถูกมีเกษตรก็มีอยู่รายหนึ่งนะจะไปซื้อที่ประมาณ90กว่าไร่
1: เพื่อทำโซลาร์เซลล์เนี่ยเหรออาจารย์
2: อยู่แถวแถวเพชรบุรี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใกล้ๆกับโครงการช่างหัวมัน
1: ค่ะ
2: ผมบอกโอ้โหที่เยอะเกินเพราะฉะนั้นให้แบ่งส่วนหนึ่งทำโซลาร์ฟาร์มอันนี้เข้าใจว่าเป็นคนมีตัง
1: ค์
2: ทำโซลาร์ฟาร์มเพื่อขายไฟฟ้าสุดท้ายเขาเขียนมาบอกตามคำแนะนำอาจารย์ตกลงผมจะซื้อที่แปลงนี้ แล้วผมก็บอกว่าให้ไปดูโครงการช่างหัวมันเขาทำอะไรก็ดูทำตามนั้นเลยโครงการในพระราชดำริเนี่ยเขาทำไว้ให้เราดู
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่กลายเป็นคนไม่ไปดูอ่ะต้องไปดู
1: ค่ะ
2: ดูแล้วจะได้มาทำตามอย่างนะครับเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะยาวเพราะมีเยอะ
1: ใช่อาจารย์สัญญาไว้จะคุยเรื่องของดอกมะลิ
2: ในญี่ปุ่น
1: อ๋อใช่มีคุณผู้ฟังถามมาว่าสงสัยว่าทำไมการทำเกษตรของญี่ปุ่นเนี่ยเขาใส่ใจรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเยอะมากทำไมของไทยมันไม่เป็นอย่างนั้นบ้างนะอันนี้เพราะอะไรอาจารย์คะ
2: คืออย่างนี้ญี่ปุ่นน่ะเขาเป็นประเทศที่เขาเลี้ยงเกษตรกรไว
1: ้ค่ะ
2: เพราะกลัวอดตาย
1: ใช่เขาเป็นประเทศเกาะใช่ไหมอาจารย์เขาก็เลยต้องให้ความสำคัญกับพืชผลด้านการเกษตรด้านอาหารนี้ค่ะ
2: เขาเป็นประเทศที่ผลิตอาหารไม่พอกิน
1: ค่ะ
2: ญี่ปุ่นนะถ้าไม่ได้ไทยนะเขาแย่นะ
1: ค่ะ
2: ไทยเนี่ยเป็นโรงครัวของญี่ปุ่นการทำการเกษตรในญี่ปุ่นเนี่ยมันจึงเป็นการทำสำหรับการกินอยู่สำหรับอย่างคุลงฟูโอกะอะไรเงี้ยที่เคยพูดคุยกันน่ะคนไทยก็พยายามจะเรียนแบบมาทำอะไรเงี้ยมาคนละอย่าง
1: น
2: ะนั่นประการหนึ่งแล้วเขาซับซิไดเขาอุดหนุนเกษตรกรญี่ปุ่นให้คงอยู่ว่าอย่าเปลี่ยนอาชีพนะเป็นเกษตรกรต่อไปนะเพราะเขากลัวว่าวันหนึ่งถ้าก็ไม่มีหน่อไม้ฝรั่งจากกำแพงแสนจากนครปฐมส่งไปไม่มีไอสุรกัตหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็มีไม่มีอย่างข้าวโพดฝักอ่อนหรือแม้กระทั่งพืชผักสมุนไพรเนี่ยแต่ที่เจ็บใจอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเต้าน้อยคุณขวัญ
1: หมายถึงส่งออก
2: เต้าน้อย
1: นะคืออะไรอาจารย์ขวัญแปลว่าเป็นการส่งออกไปที่ญี่ปุ่นน่ะน้อยหรือว่าการเขามีมาตรฐานยังไงหรือเกี่ยวกับอะไรจ้ะ
2: เต้าน้อยเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง
1: เต้าน้อยขวัญได้ยินเป็นเป้าน้อยขวัญแล้วก็เลยเป็นคิดว่าเป็นตัวเลขเต้าต่อเต่านะคะ
2: ปอปลาลอลิงไม่โทสระอา
1: อ๋อค่ะ
2: เต้าน้อยเป็นพืชสมุนไพรแต่ลิขสิทธิ์ของญี่ปุ่น
1: ค่ะ
2: เราต้องปลูกแล้วส่งไปให้ญี่ปุ่นเอาไปทำยาแล้วส่งมาขายเรา
1: อ๋อเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของไทยเราเองด้วย
2: ใช่ใช
1: ่ค่ะ
2: ขอโทษนะขอเอ่ยชื่อบริษัทหน่อยนะบริษัทที่ปลูกเป้าน้อยแล้วส่งไปผมเคยเจอเจ้าของบริษัทถ้าจำชื่อไม่ผิดจะชื่อไทยสังเขียวเคยไปต่างประเทศด้วยกัน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็ไปเจอเนี่ยคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นประเทศที่แบบเปราะบางด้วยภัยพิบัติอยู่วงแหวนแห่งไฟแล้วก็เขาผลิตอาหารไม่พอกินเขาต้องเลี้ยงเกษตรกรไว้ใช้มันเหมือนกับสมัยหนึ่งตอนผมหนุ่มๆเนี่ยอาจารย์ผมเนี่ยเขามาถามให้พูดประเทศไทยควรส่งเสริมการเลี้ยงโคนมไหมผมก็บอกอาจารย์ถามทำไมเขาบอกว่าเวลาเนี้ยเราต้องพึ่งนมจากต่างประเทศต้องนำเข้ามาเราก็กลัวว่าถ้าเผื่อวันหนึ่งถ้าเรานำเข้าไม่ได้หรือเขาไม่ขายให้เราก็จะไม่มีนมกิน
1: ค่ะ
2: ผมก็ตอบไปบอกควรครับอาจารย์ก็เกิดเนี่ยตั้งแต่เริ่มจากฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กหนองโพและจากธุรกิจโคนมก็เกี่ยวเนื่องมาถึงการปลูกข้าวโพดเพื่อเอาข้าวโพดไปเลี้ยงโคอะไรต่างๆเนี่ยนะ
1: ค่ะ
2: แต่ว่าเวลานี้ทำไปทำมาก็กลายเป็นว่าเห็นไหมอุตสาหกรรมน้ำนมของเราก็มีปัญหา
1: โอ้มีน้ำนมเหลือเยอะเลยอาจารย
2: ์การเกษตรของไทยเนี่ยที่มันตายเนี่ยมันไม่ได้ตายเพราะการเกษตรนะ
1: ค่ะ
2: มันตายเพราะการตลาดมันเป็นระบบตลาดที่คนปลูกเป็นทาสคนซื้อ
1: ค่ะ
2: ไม่ใช่ไม่มีใครแก้ไม่มีใครยอมแก้สวยไปวันๆหล่อไปวันๆเท่ไปวันๆนะไม่ได้นะ
1: ค่ะ
2: ถ้าเป็นผมผมจะรวมเลยกระทรวงเกษตรและพาณิชย์เนี่ย
1: ค่ะ
2: รวมไปกระทรวงเดียวกันไปแล้วแก้ได้มั้ยจัดระบบเกษตรแบ่งปันวันนี้มันไม่ได้ทำเกษตรแบ่งปันเนี่ย
1: ค่ะ
2: มันเป็นเกษตรแย่งชิงทุเรียนใช่มั้ยแพงใช่มั้ยแพงก็ไปส่งเสริม
1: ค่ะ
2: กัมพูชาลาวยางพาราใช่ไหม สมัยก่อนคุณขวัญเป็นคนใต้ก็คงรู้โลละ20บาท25บาทวันหนึ่งเกิดนายกท่านหนึ่งบอกยางต้องไม่ต่ำกว่า1เหรียญ
1: ค่ะ
2: คือ40กว่าบาทสมัยนั้น
1: ประมาณนั้นค่ะ
2: ใช่ไหมยางก็เด้งขึ้นมา40กว่าบาทได
1: ้อะค่ะ
2: แล้วก็กลายเป็น100พอยางเกือบ200
1: ค
2: นในวงการยางปวดหัวเลยบอกแย่แล้วแย่แล้วมีคนมาปั่นราคาและทำให้ประเทศไหนๆก็จะปลูกยางไทยมาเลเซียอินโดเคยรวมเป็นตลาดเดียวกันคุมตลาดไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกษตรไทยวันนี้นะที่ผมบางครั้งพูดไปก็ท้อว่าแนะนำให้เขาปลูกโน่นทำนี่ทำแบบนั้นแบบนี้แต่ปัญหาคือไม่มีใครช่วยเรื่องการตลาดจริง
1: ปัญหาใหญ่
2: เพราะฉะนั้นต่อไปนะเกษตรกรมืออาชีพต้องเป็นแบบนี
1: ้ค่ะอาจารย์ไว้มาเฉลยช่วงหน้าว่าเกษตรกรมืออาชีพเนี่ยต้องทำการตลาดอย่างไรควบคู่กับการทำการเกษตรด้วยเพราะว่าตอนนี
2: ้
1: 13:32 แล้วค่ะพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
2: ครับ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบบร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะมันคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะอาจารย์มาเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะว่าเกษตรเนี่ย
2: ว่างี
1: ้ค่ะ
2: ถ้าเป็นเกษตรกรมืออาชีพนะต่อไปถ้าจะปลูกอะไรนะมันต้องรู้ล่วงหน้าว่าของเนี้ยใครจะเป็นคนซื้อ
1: ค่ะ
2: และราคาเบื้องต้นเท่าไหร่นะฮะนั่นหมายความว่ามันควรจะเป็นระบบว่าอย่างยกตัวอย่างอ้อยโรงงานนี้มีเกษตรกร300รายเป็นเครือข่ายที่จะปลูกอ้อยส่งโรงงานชั้นรู้ราคาขั้นต่ำเท่าไหร่และก็จะมีระบบชดเชยอะไรกันยังไงก็ว่ากันไปต่อไปถ้าเกษตรกรมืออาชีพมันควรจะผลิตเมื่อมีออเดอร์คือกูต้องมาสั่งผมปลูกล่วงหน้านะ
1: พรีออเดอร์ก่อนเลยใช่ไหมอาจารย์
2: ถ้าคุณไม่สั่งผมไม่ปลูกนะ
1: ค่ะ
2: ถ้าไม่ปลูกทำอะไรอันนั้นเป็นเรื่องที่รัฐต้องคิด
1: ค่ะ
2: นะว่าออเดอร์มีแต่เขาไม่ยอมสั่งนั่นก็คือการสกัดกั้นไม่ให้ไปสั่งซื้อจากต่างประเทศนะโดยสนับสนุนเกษตรกรในประเทศซะก่อนส่วนคนที่ปลูกเป็นรายเล็กปลูกกินปลูกอยู่ปลูกใช้ปลูกขายในตลาดชุมชนอะไรนั่นก็ว่าไปไม่มีใครว่าอะไรหรอกเพราะว่ามันคนละวิถีชีวิตว่าคนอยากมีชีวิตวิถีชีวิตแบบไหนแบบที่ผมทำนี่เขาเรียกว่าถ้าจะทำเกษตรอาชีพเราต้องคิดถึงเรื่องระบบธุรกิจเกษตรนะครับทีนี้อย่างเราพูดถึงมะลิ
1: ค่ะ
2: คุณขวัญปลูกมะลิแบบไหนอ่ะ
1: โอ้ขวัญปลูกไว้ดูเฉยๆเลยจานอยู่บ้าน
2: อย่างนี้เขาเรียกว่าปลูกมะลิ เอาไว้เป็นพืชบำรุงใจเช่นวันแม่ที่ผ่านมาลูกไปซื้อต้นมะลิมาแล้วก็ให้แม่ซึ่งกินข้าวกันเรียบร้อยแล้วก็ให้แม่กับลูกช่วยกันปลูกมะลิเอาไว้5กระถาง10กระถางทุกครั้งที่เห็นมะลิก็จะคิดถึงแม่แม่เห็นมะลิก็จะคิดถึงลูกอันนี้คือการปลูกเพื่อบำรุงจิตใจหรือบางคนอาจจะเด็ดดอกมะลิเอาไปแช่น้ำอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าคุณขวัญนั่งรถมาวัดหลวงพ่อเปิ่นวัดหลวงพ่อเปิ่นก็อยู่นครชัยศรีเนี่ยนะฮะก่อนจะถึงห้วยพลูก็ก็ปลูกทีหนึ่งเนี่ยเป็นไร่ห้าไร่สิบไร่ยี่สิบไร
1: ่ค
2: ่
1: ะ
2: อันนี้เขาเรียกว่าปลูกเป็นการค้าแต่ไม่ว่าคุณจะปลูกเป็นการค้าหรือปลูกมะลิเป็นไม้ดอกประจำบ้านหรือปลูกมะลิเพื่อเป็นไม้ที่ระลึกนึกถึงกันและกันเนี่ยนะ
1: ค่ะ
2: มีหลักเดียวกันครับหลักข้อที่หนึ่งขอแดดวันละ6ชั่วโมง อย่าเอามะลิที่แม่ปลูกไปตั้งไว้ในร่ม
1: ค่ะ
2: ห้ามเด็ดขาดหนึ่งต้องการแดดทั้งวันนะครับข้อที่สองปลูกมะลิต้องตัดหลังเก็บดอก
1: หมายถึงตัดกิ่งเหรออาจารย์
2: จบเลยครับ
1: ค่ะหมายถึงตัดแต่งกิ่งใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะ
2: คือคนปลูกมะลิที่ไม่ออกดอกไอ้ที่ถามกันมาส่วนใหญ่ไม่กล้าแตะต้อง
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นทุกครั้งหลังการเก็บดอกเดี๋ยวพวกเขาที่ค่อยอธิบายจะต้องมีการตัดแต่งกิ่งตัดเพื่ออะไรเพื่อให้มันแตกยอดใหม่แล้วมันจึงจะเกิดดอกตูม
1: ค่ะ
2: แล้วก็กลายเป็นดอกบานถ้าโดยธรรมชาติยกเว้นปีนี้นะ
1: ค่ะ
2: มะลิปีนี้เนี่ยแพงมากใช่ไหม
1: แพงมากค่ะอาจารย
2: ์แพงชนิดที่เรียกว่าต้องไปเอาพุท
1: ธมาแซม
2: ดอกตูมมาแทนอ่ะ
1: ค่ะ
2: นะหน้าบ้านลูกน้องผมมีต้นออกดอกตกต้นพุทธอันนี้ทำไมมันแพงปีนี้ปกติมันแพงหน้าหนาว
1: ค่ะ
2: ที่มันแพงหน้าหนาวเพราะฝนไม่ตกเพราะฝนไม่ตกไม่มีน้ำมะลิก็เลยไม่แตกยอด
1: ค่ะ
2: พอไม่แตกยอดก็ไม่มีดอกปีนี้ที่12สิงหามะลิมันแพงเพราะว่าฝนในภาคกลางเนี่ยมันตกน้อย
1: ม
2: ันไม่ค่อยตกเพราะฉะนั้นเคล็ดลับข้อที่2คือปลูกมะลิต้องตัดแต่งกิ่ง
1: ค่ะ
2: พอตัดแต่งกิ่งไปใส่ปุ๋ยสูตรเสมอเนี่ยนะพอร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์และก็1อาทิตย์มันจะแตกยอด2อาทิตย์มันจะเป็นดอกตูม3อาทิตย์ดอกจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะครับนี่เป็นเคล็ดลับข้อที่2
1: ค่ะ
2: เคล็ดลับข้อที่3คือต้องรู้จักโรคและแมลงผมย้อนไปข้อที่สองเนาะข้อแรกก่อนเรื่องแดดบอกพรางแสงให้ได้บ้างไห
1: ม
2: ถ้าแสลน 40% ก็โอเคแต่ว่าจริงๆน่ะอยู่กลางแดดเลยไม่เป็นไรครับมะลิ
1: ก็กลางแดดวันละ6ชั่วโมงไปเลยนะอาจารย์นะ
2: ได้ครับทั้งวันเลย
1: ค่ะ
2: ทีนี้เวลาคุณขวัญปลูกมะลิที่ผมพูดว่าทำไมไม่ปลูกกระถางเดียวปกปลูก5กระถาง10กระถาง
1: ค่ะ
2: คุณขวัญจะดูดอกกระถางไหนอ่ะถ้าสมมติว่าเอาสมมติว่า5กระถางแรก
1: ค่ะ
2: คุณขวัญจะไว้ดูดอกชุดเต้คุณขวัญก็เริ่มตัดแต่งกิ่ง5กระถาง
1: ค่ะ
2: ในขณะที่อีก5กระถางเนี่ยกำลังออกดอกนะฮะพอดอก5กระถางหลังนี้โรยแล้วไอ้5กระถางที่เราตัดแต่งไว้อ่ะ
1: ค่ะ
2: มันจะเริ่มมีดอก
1: อ๋อ
2: พอดอกโรยไอ้5กระถางหลังโรยแล้วคุณขวัญก็ตัดแต่งกิ่ง
1: ค่ะ
2: แล้วก็ใส่ปุ๋ยรดน้ำให้ชุ่มๆทำไมต้องรดน้ำให้ชุ่มชุ่มนี่อย่าแฉะนะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่ามะลิบางทีแตกใบออกมาเนี่ยยอดมันหงิกที่มันหงิกเพราะมันมีเพลี้ยไฟมาดูดแล้วเพลี้ยไฟมันไม่ชอบน้ำ แต่ถ้าเผื่อต้องการให้เพลี้ยไฟตายเราก็ใช้สารป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟนะฮะซึ่งมีอยู่มากมายหลายยี่ห้อนะครับทีนี้ถ้าเผื่อว่าคุณขวัญได้เห็นมะลิออกดอกตูมๆแล้วดอกเป็นสีม่วงก็อย่าไปเข้าใจว่ามันเป็นโรคมันไม่ได้เป็นโรคครับมันเป็นแมลงแมลงตัวที่ว่าคืออะไรคือหนอนเจาะดอกมะลิถ้าคุณขวัญปล่อยให้ดอกสีม่วงคาต้นอยู
1: ่
2: หรือร่วงอยู่โคนต้นหนอนก็จะแพร่ระบาดต่อเนื่องคุณขวัญต้องเก็บมันออกมาแต่ตอนหลังมันระบาดเยอะชนิดที่ผมเห็นบางคนเอาดอกสีม่วงมาร้อยมะลิแซมด้วย นะ
1: มันคงไม่มีจริงอาจารย
2: ์อันนั้นเป็นหนอนนะต้องทำลายเก็บใส่ถุงพลาสติกผูกปากเลยครับ
1: ค่ะ
2: นะแล้วก็มแมลงตัวร้ายจะมี2ตัวคือหนอนเจาะดอกมะลิกับเพลี้ยไฟส่วนโรคที่เป็นแล้วไม่รุนแรงถ้าชื้นมากๆเกินไปหรือสภาพอากาศชื้นอยู่แล้ว
1: ค่ะ
2: ฝนตกบ่อยๆเราจะเห็นว่ามะลิเนี่ยที่ใบอ่ะมันจะเป็นจุดสีน้ำตาลแล้วรอบๆจุดเนี่ยมันจะเป็นวงเหลืองๆพอเป็นแล้วใบจะโทรมแล้วใบจะร่วงถ้าปล่อยให้หล่นไว้โคนต้นสปอร์ของเชื้อราเนี่ยมันจะปลิวแล้วก็มาตกที่ใบมะลิแล้วเชื้อราไม่จำเป็นต้องมีแผลมันสามารถสร้างเส้นใยเนี่ยแทงเข้าไปในเซลล์ของพืชได้เลยอ
1: ัน
2: นี้เรียกโรคใบจุดเกิดจากเชื้อรานะฮะถ้าเป็นไม่กี่ใบสองใบมะลิมีใบต้องเป็น20 30เด็ดออกมาเลยอย่ากลัว
1: ค่ะ
2: นะก็จบ
1: โหถ้าเป็นหลายใบล่ะอาจารย์เด็ดต้นโกรนเลยได้ไหมถ้าเป็นแบบเยอะๆหลายใบ
2: ไม่ต้องคือถ้ามันเป็นหมดเลยใช่มั้ย
1: ค่ะ
2: โอ้ถ้ามันเป็นทั้งต้นเลยแบบนั้นเนี่ยถึงเวลาต้องใช้ยาแล้ว
1: อ๋อค่ะ
2: ก็เอายาฉีดนะแต่ถ้าคุณขวัญบอกว่าปลิดทั้งต้นเลยได้มั้ย
1: ค่ะ
2: ได้ถ้ารากมันยังดีนะเดี๋ยวมันก็แตกใบใหม่มาแต่มันช้าไง
1: ค่ะ
2: มันช้าเขาเรียกฮาร์ดพรูนิ่งนะทีนี้ไอ้โรคที่น่ากลัวก็ไม่เรียกว่าโรคเรียกว่าสัตว์ศัตรูพืช
1: ค่ะ
2: คือปลูกมะลิอุ๊ยก็ใส่งามแป๊บเดียวโตก็ไม่โตตายก็ไม่ตายให้ขุดดูราก
1: โอ้แล้ว
2: รากมันจะเป็นปม
1: ค่ะ
2: มันมีสัตว์ชนิดหนึ่งเขาเรียกไส้เดือนฝอยไส้เดือนฝอยมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
1: ค่ะ
2: ถ้าเรามองเห็นอันนั้นเป็นลูกไส้เดือนเป็นของดีไม่ใช่ของร้าย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไส้เดือนฝอยต้องมองใต้กล้องสเตอริโอไมโครสโคป
1: โอ้แล้วอย่างนั้นเราจะแยกยังไงเมื่อเรามองไม่เห็นอาจารย์คะ
2: เราแยกโดยเราจะดูที่อาการที่รากเพราะฉะนั้นนี้คุณต้องเอามะลิเนี่ยขึ้นมาล้างน้ำเลย
1: ค่ะ
2: แล้วคุณก็ใช้มือเนี่ยเด็ดไอ้รากที่บวมบวมอะออกมาให้หมด
1: ค่ะ
2: แล้วก็ปลูกใหม่แล้วก็ถ้าเป็นสมัยก่อนจะมีสารโดยตรงที่ปราบไส้เดือนฝอยคือคาร์โบฟูรานชื่อการค้าคือฟูรานานคูลาแท
1: เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว
2: มีฤทธิ์อยู่เป็นเดือนแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้ขายแล้ว
1: ค่ะ
2: ก็อาจจะใช้พวกฟิโปรเนลแทน
1: ค่ะ
2: นะก็จะทำให้รากกลับมาเดินปกติมะลิก็จะโตได้ตามปกติมี4ตัวเนี่ยที่แสบ
1: ๆค่ะ
2: นอกนั้นมันจะเป็นปัญหาจากคนปลูกไม่กัดแตงและไม่ได้แดดแต่ครับเคล็ดลับมีแค่นี้แต่ท่านไปฟังละเอียดยาวๆก็ไปฟังวันที่พฤหัสที่13
1: ค่ะ
2: มะลิปลูกยังไงให้งามเนี่ยนะ
1: ค่ะ
2: กับ
1: ได้อาจารย
2: ์ก็มีอะไรเพิ่มเติม
1: มีคำถามที่เมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะขวัญส่งรูปต้นมะละกอให้อาจารย์ในไลน์อะค่ะก็จะเป็น
2: โอ้ได้ดูแล้วได้ดูแล้ว
1: ค่ะพี่คนที่ถามมานะคะก็บอกว่ามะละกอเริ่มออกดอกออกผลแต่มีเพลี้ยแล้วก็มดขึ้นจะแก้ปัญหาเพลี้ยยังไงดีคะเนี่ยตามรูปที่เขาส่งไปให้เลยมันจะเป็นแบบเหมือนกับว่ากิ่งก้านมีสีน้ำตาลน้ำตาลใช่ไหมอาจารย์คะ
2: รูปที่เห็นนะฮะ
1: ค่ะ
2: ยังถือว่าเป็นไม่มาก
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใช้มือไมซินจากมือไมซิน
1: มั้ยมือนี่แหละค่ะเด็ดทิ้งไปเลย
2: เอามือใส่ถุง ใส่ถุงมือพลาสติกที่เขาไว้ย้อมผมนะ
1: ค่ะ
2: เสร็จแล้วก็บี้ไม่ต้องเด็ดบี
1: ้เอาบี้บี้แค่บี้ก็ได้แล้วมันก็ไปหมดแล้วเหรอคะอาจารย
2: ์ได้บี้ก็ตายแล้ว
1: ค่ะ
2: นะทีนี้ที่มดมันตายไปตายมาเนี่ย
1: ค่ะ
2: เพราะมดมันจะไปเคาะที่เพี้ยเฮ้ยเพี้ย
1: อ๋อ
2: ขอน้ำกินหน่อย
1: ค่ะ
2: แล้วมันจะถ่ายมูลเหนียวๆออกมามดชอบแล้วมดเนี่ยมันก็จะเป็นตัวฆ่าเพลี้ย
1: ไปจุดต่าง
2: ๆมันเหมือนกับไอ้พวกคอร์รัปชันกับผู้รับเหมาอ่ะ
1: อาจารย์ก็เปรียบเทียบได
2: ้มันซิมไบโอซิสไง
1: ค่ะ
2: มันอยู่ร่วมกันอย่างมีผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นถ้าเห็นมดเดินยั่วเยี่ยอยู่ต้นไม้น
1: ะ
2: ให้สันนิษฐานไว้เลยว่าหนึ่งมีเพลี้ยอ่อนมีเพลี้ยแป้งนะมีเพลี้ยหอยแต่ในมะละกอเนี่ยอย่าปล่อยไอ้จุดขาวๆที่ท่านเห็นไว้นะ
1: ค่ะ
2: ถ้ามันกินยอดนะยอดจะหดแล้วหงิกโตไม่เป็นเลยคุณขวัญมันเป็นเพลี้ยแป้งตัวสุดท้ายที่เข้ามาระบาดในบ้านเรามายังไงไม่รู้มาหลังจากเพลี้ยแป้งของมันสะหลัง
1: ค่ะ
2: ซึ่งผมเนี่ยไปกินนอนอยู่นครราชสีมาอยู่เป็นปี
1: แก้ปัญหาเพลี้ยแป้งเนี่ยอาจารย์
2: ไปบรรยายเรื่องการปราบร่วมกับองค์กรภาครัฐเอกชนในการที่ต้องเอาให้อยู่ต่างประเทศเขางงมากนะเขาบอกกว่าจะปราบมันสำเร็จเป็น10ปีประเทศไทยทำไมได้ทำได้แค่ภายใน3ปีเอง
1: ค่ะ
2: นะเพราะเราร่วมมือกันภาครัฐเอกชนสมัยก่อนเรียกกล
1: อ
2: นะ
1: แต่ตอนนี้ก็เห็นมันสำปะหลังก็มีปัญหาเรื่องเพลี้ยอยู่เหมือนกันนะคะอาจารย
2: ์ยังมีอยู่แต่ว่าถือว่าการระบาดเนี่ยไม่รุนแรงขนาดที่ไม่มีมันสำปะหลังส่งเข้าโรงงาน
1: ค่ะ
2: นะทีนี้แต่ว่าเวลานี้ที่หนักกว่าเพลี้ยก็คือโรคใบด่างที่เกิดจากไวรัสซึ่งมีแมลงวีขาวยาสูบดีมีเซียทาบาไซเป็นตัวนำโร
1: ค
2: เพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นเหตุที่หนึ่งนะเหตุที่สองที่ผมดูจากรูปนะท่านสังเกตไหมมะละกอท่านอ่ะติดลูกอยู่ลูกหนึ่งและถัดไปอีกคืบหนึ่งไม่มีดอกเลย
1: ค่ะ
2: แล้วถือไปติดลูกอีกนั่นแปลว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่มะละกอขาดน้ำครับคนเนี่ยมะละกอเป็นพืชกลัวน้ำขังแฉะแต่ไม่กลัวที่จะได้น้ำชุ่มชื้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลามะละกอติดดอกปั๊บเนี่ยถ้าปล่อยให้ขาดน้ำนะฮ
1: ะ
2: การผสมเกสรจะทำไม่ได้แต่ถ้าท่านไปปลูกมะละกอตัวผู
1: ้อ
2: ันนี้จบโค่นทิ้งอย่างเดียวปลูกมะละกอตัวเมียก็ต้องโค่นทิ้งเพราะลูกมันเล็ก
1: ไม่
2: ได้ผลและปลูกมะละกอเราต้องได้มะละกอกระเทยคือมะละกอดอกสมบูรณ์เทศผลจะออกมาเป็นยังไงแล้วแต่การติดตั้งเกสรตัวผู้ตัวเมียแบบไหนแต่ถ้าเป็นทรงกระบอกก็เรียกติดตั้งแบบอีลองกาต้านะฮะเพราะฉะนั้นทีนี้ตอนหลังมะละกอเนี่ยกลายเป็นพืชที่มีคนเอามาลงในคลิปเยอะนี่ปลูกมะละกออย่างผมที่ได้ทั้ง4ยอด
1: มันได้เยอะอย่างนั้นเลยเหรอ
2: พอเขาตัดเนี่ย
1: อ๋อค่ะ
2: ตัดย่อมก็แตกข้างใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ทางการค้าก็ไม่ทำกันหรอก
1: มันจะมีผลยังไงอาจารย
2: ์อ้าวติดยอดแต่ละยอดมันก็หักหมดแล้วที่ถ้าไปค้ำอ่ะ
1: ค่ะเพราะว่า
2: เปลือกไม้ค้ำอีก
1: ถ้าเป็นลูกทุกยอดเนี่ยมันก็หนักมากเลยนะคะตัวต้นที่ต้องรองรับอะค่ะ
2: ใช่เพราะคนปลูกมะละกอเป็นมืออาชีพเขาปลูกต้นเดียวขอให้ติดตลอดเก็บให้ได้สักชุดหนึ่งได้เจ็ดคอคำว่าเจ็ดคอคือเจ็ดชุดนะ
1: ค่ะ
2: ชุดที่หนึ่งเรียกคอที่หนึ่งคอที่สองคอที่สามคอที่สี่แต่ถ้าเอามะละกอที่มีไวรัสมายสเตรนไวรัสตัวไม่รุนแรงก
1: ็
2: จะได้สักสี่คอแต่ถ้ามะละกอสมบูรณ์ต้องได้เจ็ดคอหลังจากนั้นพอต้นเริ่มสูงเข้าโค่นทิ้งแล้วแต่ถ้าเราปลูกไว้กินเองนะคุณขวัญพอต้นสูงเราก็โน้มให้มันเอียงลงมา
1: ค่ะ
2: นอนกับพื้นเกะกะทาง
1: เออ
2: แล้วยอดมันจะตั้งใหม
1: ่ค่ะ
2: นะหรืออย่างบางคนเค้าก็ตัดแล้วมันก็แตกอันนี้ก็ปลูกไว้กินเองก็ทำได้ และสมัยหนึ่งลุงสวัยอยู่นครนายกก็ตอนมะละกอ
1: ค่ะ
2: ปลูกมะละกอสูงจากดินคืบเดียวมีลูกแล้วโอ้คนตื่นเต้นแต่ท่านนักเกษตรไปดูบ่อยอันนี้เขาเรียกว่าเล่นกลการเกษตรเหมือนบังคับให้กล้วยออกกลางต้น
1: ค่ะ
2: คุณขวัญเคยรู้ไหมว่าทำไง
1: ไม่รู้อาจารย์เฉลยได้ไหมคะ
2: กล้วยเวลามันจะตกปลีน
1: ะ
2: มันจะต้องแทงมาจากตรงกลางลำกล้วย
1: ค่ะ
2: แล้วมันก็จะไปโผล่ที่ยอดใช่ไหม
1: ค่ะ
2: แล้วก็จะเป็นงวงใช่ไหม
1: ค่ะ
2: แล้วก็ออกมาอันนี้คุณขวัญก็เวลารู้ว่านี่กล้วยเนี่ยเริ่มสร้างรวงสร้างดอกแล้ว
1: ก็ทางอ๋อยเขาก่อนเลยไหม
2: ใช่ก็ไปผ่ากลางต้นไงแต่อย่าให้สุดนะ
1: ค่ะ
2: ไปผ่าแล้วไปดักมันไว้แล้วบังคับให้มันออกทางนี้
1: ค่ะ
2: แล้วต้นกล้วยเนี่ยเวลาออกตกเครือมาแล้วบางคนไม่ตัดทิ้งแล้วก็มันจะตกเครืออีกไม่ตกแล้วนะหนึ่งต้นกับหนึ่งเครือ
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ต้นที่ตัดแล้วอ่ะถ้าไม่ตัดทิ้งคุณขวัญก็ไปเจาะรูเลยเจาะรูต้นที่ตกเครือแล้วอ่ะ
1: ค่ะ
2: เจาะรูสักกำปั้นเนี่ย
1: เจาะรูตรงกลางต้นเหรอจ๊ะเจาะรูตรงน
2: ี้รอบๆต้นกล้วยเลยรอบๆต้นกล้วยเลย
1: ค่ะ
2: แล้วคุณขวัญก็ไปเอากล้าผัก
1: เอาไปปลูกในนั้นเลยเพราะมันจะได้ชุ่มน้ำอยู่ด้วย
2: ใช่ไปปลูกที่ต้นกล้วยเลย
1: ค่ะ
2: มันก็จะได้น้ำแล้วไอ้ผักผักกาดหอมผักชีผักบุ้งกวางตุ้งผักคะน้าคุณขวัญก็เก็บที่ต้นกล้วยแล้วแหละไปกิน
1: อันนี้คนบ้านพื้นที่น้อยบ้านทาวน์เฮาส์นี่ทำได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ทำได้ลำกล้วยที่มันหมดอายุแล้วเราเก็บไปสักชุดสองชุดเราก็พอแล้วก็ถ้าล้มต้นกล้วยออกมาก็สับจะไปเลี้ยงหมูเลี้ยงไก
1: ่
2: อะไรก็เชิญหรือถ้าไม่เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ก็เอาไปทำปุ๋ยหมักก็ได้เหมือนกันยกเว้นนะยกเว้นกล้วยที่เป็นโรคตายพลายที่มันตายจากยอดอันนี้ห้ามต้องเผาทำลายอย่างเดียว
1: ค่ะเพราะว่าถ้าโรคตายพลายนี่วิธีสังเกตมันใช้ยอดมันจะแห้งเหี่ยวใบเหลืองอย่างนั้นไหมคะหรือว่าอาการมันเป็น
2: แบ
1: บไหน
2: ใบจะเหลืองจากใบล่าง
1: ค่ะ
2: ย้ำว่าจากใบล่าง
1: ค่ะ
2: ถ้าเราตัดขวางลำต้นกล้วยดูเราจะเห็นว่าไส้กลางเนี่ยยังดีอยู
1: ่ค่ะอาจารย
2: ์แต่จากกาบใบล่างจะเห็นเป็นสีน้ำตาลเพราะเชื้อเอสเซเลียมออกซิสฟอรัมเนี่ยมันจะไปอุดตันท่อน้ำเลี้ยงพอไปอุดตันท่อน้ำเลี้ยงเนี่ยใบมันก็เลยเหลืองเพราะไม่ได้ปุ๋ยไม่ได้อาหารแล้วมันเหมือนบ้านท่อประปาบ้านคุณขวัญท่อตันน้ำก็ไม่เข้าบ้าน
1: ใช่มีอะไรปิดกั้นอย
2: ู่ถ้าคุณขวัญไปเจอกล้วยมันตายจากไส้กลางมาแล้วจากใบยอดลงมานะอันนั้นเป็นแบคทีเรียครับเป็นเชื้อแบคทีเรียไม่ใช่เชื้อราอันนี้นักโรคพืชเขาเอาไว้วินิจฉัยแต่ถ้าเป็นแบคทีเรียถ้าเราตัดขวางลำต้นดูเนี่ยจะพบว่าไอ้กาบด้านนอกยังดีอยู
1: ่
2: แต่ไอ้กาบด้านในอ่ะจะเน่าช้ำเป็นสีน้ำตาลมีดที่เราตัดเนี่ยถ้าไปตัดเจอต้นอื่นเชื้อก็ติดไปได
1: ้
2: ทั้งเชื้อราและแบคทีเรีย
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นการปฏิบัติต่อกล้วยที่เป็นโรคตายพลายหรือโรคเหี่ยวที่เกิดจากแบคทีเรียเนี่ยเครื่องมือที่ใช้ตรงนั้นเนี่ยต้องอย่าไปทำที่อื่นทำที่อื่นซะก่อนแล้วค่อยมาทำอันนี้แล้วจบแล้วก็ไปล้างจะไปเผาไฟด้วยก็ได้ไม่ว่ากัน
1: ค่ะ
2: คร
1: ับ ได้เลยอาจารย์ค่ะเหลือประมาณสัก3นาทีกว่าๆนะคะอาจารย์ขออีกคำถามหนึ่งละกันค่ะมีคุณผู้ฟังบอกว่าปลูกมะม่วง ขออภัยค่ะปล
2: ูกไม่เป็นไรไอให้เต็มที่เลยเป็นธรรมชาติในการเราออกสด
1: ค่ะ
2: อันนี้อย่างที่คุณขวัญเรียก I am
1: ค่ะคือสำลักน้ำลายตัวเองพอดีปลูกมะม่วงค่ะออกช่อแต่ไม่ติดลูกเลยร่วงหมดเลยค่ะอย่างเงี้ยต้องทำยังไงคะอาจารย์คะ
2: ครับอันนี้ไปดูคลิปใน TikTok นะฮะ
1: ค่ะ
2: อันนี้คนดูแล้วหลายหมื่นคน
1: TikTok อาจารย์ใช่ไหมหรือTikTok ของใคร
2: TikTok ผมอะ
1: ค่ะ
2: นะทิดว่าชวนคุยนะ
1: อาจารย์บอกมาก่อนสั้นๆก็ได
2: ้สั้นๆนะหนึ่งนะหนึ่งการที่มันออกดอกมาแล้วไม่ติดช่อ
1: ค่ะ
2: เพราะรีบไปให้น้ำช่อจะกลายเป็นใบ
1: ค่ะ
2: ประการที่สองถ้าออกช่อในระยะอากาศหนาวทั้งช่อจะเห็นเป็นสีขาวเหมือนเส้นใยเป็นมุม
1: ค่ะ
2: อันนั้นคือโรคลาแป้งถ้าท่านไม่ฉีดป้องกันโรคลาแป้งไว้มันจะเสียทั้งช่อแต่ถ้าหมอกลงบางช่อเราจะเห็นว่ามันเน่าเป็นบางดอก
1: ค่ะ
2: อันนั้นจะเกิดจากโรคแอนแทกโนดนี่คือส่วนของโรคส่วนของแมลงที่มาทำลายบางครั้งช่อเสียไปเพราะมีเพลี้ยไฟดูดกินและมีแมลงที่เราเรียกว่าเพลี้ยจักระจันมะม่วงหรือแมงกระอ้ามะม่วงที่เวลาเข้าต้นไม้ม่วงมันจะดีดเตี้ยเตี้ยแล้วใบมะม่วงจะเยิ้มๆแล้วก็จะมีลาดำขึ้นไปจอดใต้ต้นมะม่วงอย่างเหนียวเลยอ่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อันนั้นคือเพลี้ยจักระจันมะม่วงเพราะฉะนั้นมะม่วงออกช่ออย่าเพิ่งรีบรดน้ำรอให้มันออกดอกสัก 80% นะเริ่มจะบานเริ่มให้น้ำทีละน้อยประการที่2ฉีดพ่นกำจัดลาแป้ง3กำจัดแอนแทกโนดกำจัดเพลี้ยไฟและกำจัดแมงกระอ้ามะม่วงถ้าใช้ยาพวกนี้แล้วเนี่ยหนอนกินช่อมะม่วงก็จะเป็นเรื่องเล็กแล้วเพราะมันคุมถึงหนอนได้อยู่แล้ว
1: คร
2: ับอันนี้ก็คือคำตอบที่ย่อที่สุด
1: ค่ะได้เลยค่ะก็ตอนนี้เหลือประมาณ1นาทีนะคะอาจารย์มีคุณผู้ฟังถามมาว่าภัยพิบัติจะส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรอย่างไรบ้างค่ะ
2: คือภัยพิบัติอย่างตัวอย่างที่ขอนแก่นใช่ไหมดินนาข้าวยุบตัวเป็นหลุมเลยเห็นไหมครับ
1: ค่ะ
2: อันนั้นก็เกิดจากภัยพิบัติก็แปลว่าที่ตรงนั้นก็ทำนาไม่ได้แล้วอันตรายแหละเสี่ยงภัยแหละใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นภัยพิบัติธรรมชาติทางการเกษตรที่รุนแรงที่สุดนะจะเป็นเรื่องน้ำท่วมภัยแล้งไฟป่าคุณขวัญไปสร้างสวนยางพารานะถ้าคุณขวัญไม่เว้นที่เอาไว้ทำเขาเรียกว่าแนวกันไฟนะสุดท้ายที่ปลูกไว้อะไฟไหม้หมดหรือคนที่ไปปลูกป่าแล้วก็ไฟไหม้ลามเข้ามาเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกสวนท่านมีแนวกันไฟหรือยังและตอนหลังภัยพิบัติที่รุนแรงนะคือพายุท่านปลูกไม้บังลมที่อาจารย์บ้วนพูดมาเป็น10ปีหรือยัง
1: ค่ะ
2: ถ้าฟังแล้วไม่ได้ทำไม่ได้ปลูกภัยพิบัติวาตภัยอุทกภัยภัยแล้งนะและก็ภัยจากวาตภัยนะและที่น่ากลัวที่สุดในยุคของหลังคือภัยจากคนที่ติดยาเสพติด
1: ค่ะได้
2: มันขโมยปั๊มน้ำขโมยเครื่องมือเกษตรขโมยผลิตผลการเกษตรทุกอย่าง
1: ค่ะอันนี้ก็ต้องอาศัยทั้งตัวเองและหน่วยงานภาครัฐในการมาดูแลตรงนี้นะคะสำหรับรายการเกษตรทั่วไทยหมดเวลาแล้วนะคะขวัญกับอาจารย์บ้วนหลากคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีมีความปลอดภัยนะครับ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
5: ขณะนี้เวลา14 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒน

งแรกในรอบ14ปีก่อนครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลีย 2026-2029จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการ 20-22 สิงหาคมซึ่งเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ13ปีและตรงกับวาระครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตโดยเตรียมยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างเป็นทางการพร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพนครโอ๊คแลนด์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวการศึกษาการติดต่อธุรกิจและการเดินทางระหว่างประชาชนหญิงวัยเกษียณถูกนายทหารย่นร้อยเอกหลอกให้รักหลอกเอาเงินจนหมดตัวที่ทำการเพจสายใหม่ต้องรอดนายพดุงหนองพงผู้ก่อตั้งเพจเครือข่ายพิทักษ์สังคมพานางสาวเออายุ61ปีเดินทางเข้าพบนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดเพื่อขอความช่วยเหลือหลังนายทหารอากาศย่นร้อยเอกหลอกให้รักยืมเงินจนต้องขายทุกอย่างเพื่อใช้หนี้ร่วม4ล้านบาทนางสาวแอนเล่าว่าจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมปี2563ร้อยเอกภูมินายทหารอากาศสังกัดกองบิน1ในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งรู้จักกับพ่อและแม่ของตนได้มายืมเงินแม่ที่จังหวัดเชียงใหม่ 60,000 บาทแต่ไม่มีเงินใช้คืนทำให้แม่ตัวเองเกิดความเครียดตนจึงตัดสินใจให้ร้อยเอกภูมิยืมเงินไปใช้หนี้โดยเจ้าตัวอ้างว่าจะกู้เงินจากก่อนมาคืนให้ต่อมาในช่วงปลายปี2563ต้นขายที่ดินได้เงิน3ล้าน5แสนบาท

และร้อยเอกภูมิได้เสนอตัวติดตามไปด้วยโดยอ้างว่าจะช่วยดูแลเงินให้จากนั้นเริ่มเข้ามาพูดคุยและซื้อของให้กินฝากเป็นประจำพร้อมอ้างว่าไม่มีภรรยาตนเห็นว่าร้อยเอกภูมิเป็นคนพูดจาไพเราะ

0: มาจึงนำบ้านไปจำนองทั้งหมด3ครั้งครั้งละ 500,000 บาทครั้งที่2 700,000 บาทครั้งที่3 1,200,000 บาทรวม 2,400,000 บาทซึ่งร้อยเอกภูมิดำเงินไปทั้งหมดโดยอ้างว่าจะนำไปปิดหนี้สหกรณ์ซึ่งหลังจากได้เงินไปแล้วร้อยเอกภูมิไม่ได้ส่งดอกเบี้ยบ้านให้ตนต้องเป็นคนรับผิดชอบส่งดอกเบี้ยเองกระทั่งไม่มีเงินส่งต่อทำให้บ้านถูกยึดรวมเงินกว่า4ล้านบาทเมื่อร้อยเอกภูมิทราบว่าตนหมดตัวแล้วเริ่มตีตัวออกห่างไม่มาหาและไม่รับโทรศัพท์และทราบภายหลังว่าร้อยเอกภูมิมีภรรยาอยู่แล้วและมีบุตรด้วยกัน2คนทำให้ตนเชื่อว่าถูกหลอกมาตลอดปัจจุบันไม่มีบ้านอยู่ต้องเช่าบ้านเดือนละ 2,000 บาทเพื่อให้แม่พักอาศัยเครียดหนักจนถึงขั้นเลือดเส้นเลือดในสมองแตกต้องพักในโรงพยาบาลหลายวันจึงตัดสินใจเข้าร้องขอความช่วยเหลือผ่านเพจสายใหม่ต้องรอด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น
10: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่ง

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: สนับสนุนโดยดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบ

ป็นอัลบั้มช่วงท้ายๆของบรันดีนะครับชื่ออัลบั้มว่าบรันดีสูตรพิเศษชุดกับวันเวลาที่ล่วงเลยนำเพลงเก่าๆมารวมฮิตกันแล้วก็มีเพลงใหม่1เพลงก็คือเพลงนี้เลยครับก็คือชื่อโทษครับมีเพลงใหม่อยู่3เพลงครับคือหัวใจที่ไร้จุดยืนเพลงกลัวใจแล้วก็เพลงนี้เป็นเมดเล่นำเพลงตั้งแต่ยุคแรกๆมาเมดเล่กัน5เพลงคือเพลงเจอรักจะเก็บรักฉันและเธอผิดหรือเปล่าเนี่ยรักชั่วคราว5เพลงรวมกันในงานของบรันดีแล้วก็เสียงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสียงของพี่ออสโอภาสทศพรนั่นเองครับบ่าย 2:16 นาทีครับตอนนี้ย้อนมากขึ้นนะย้อนไปฟังยุค80นะฮะแล้วก็อยากจะฟังเพลงไหนเพลงใดส่งข้อความเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวช่วงบ่าย 2:30 วันนี้จะเปิดเป็นชาตรี3 in 1 3เพลงต่อเนื่องต้อนรับคอนเสิร์ตของชาตรีที่กำลังจะมีขึ้นเดือนหน้า20กันยายนนะครับจะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังให้ได้รับทราบกันนะครับอ้าวเป็นว่ามาได้เลยครับคุณอนุชาบอกช่วงนี้เป็นเพลงสตริงยุค80 90นะครับมีคนขอเพลงอื่นๆด้วยนะครับเราคนมันยุค90อันนี้คุณปิยพรยุค90นะครับคุณอนุชาคุณมีนะครับคุณแพทย์บอกใช่คุณออสโอภาสมั้ยใช่ครับคุณปิยพรนิรราชฟังทวิยุเสียงชัดเจนอยู่สายไหมค่ะนะสายไหมต้องรอดค่ะวันนิดาสวัสดีครับคุณกสอนนะคุณวาสนาขอเพลงมาเปิดไปแล้วเนาะเปิดเพลงเก็บตะวันไปแล้วช่วงที่แล้วนะลุงต่อยนะครับชาตีมีแฟนฉันไหมครับมีครับเดี๋ยวเปิดให้ครับเดี๋ยวรอสักครู่เดียวนะครับคุณวาสนาลิขิตพรมสุขบอกว่ากดไลค์กดแชร์ให้แล้วนะคะโอเคขอบคุณมากๆครับอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับพี่ออสขอเพลงอะไรก็ได้นะเดี๋ยวคงเปิดให้เพลงตายใจเพราะมีคุณไทเกอร์ขอมาคุณมนัสบอกเปิดเพลงเพราะครับคุณกสอนบอกสวัสดีค่ะคุณใช่ไหมคุณเกสอนหรือคุณกาผมอ่านไม่ถูกอ่ะนะKASORN กาสอนเกสอนเกสอนมั้ง นะใช่ไหมถูกไหม โอเคครับฝากแชร์ด้วยฮะตอนนี้ใกล้มีคนเข้ามาฟังเรื่อยๆแล้วนะฮะแล้วก็มีเพลงฮิตหลากหลายบทเพลงพร้อมทั้งข่าวคราวของศิลปินในยุคนู้นให้คุณได้ฟังกันด้วยนะครับรวมถึงงานนี้ด้วยนะจ๊ะใครขอมาเอ่ยคุณสุจัญญาเพราะว่าเป็นคนที่รักเธอรักตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์

ณอ้อนเกวลินต้นฉบับของเพลงนี้รักเธอไม่มีวันหยุดครับส่วนเพลงนี้คุณอนงขอมาครับขอบคุณทุกคนนะฮะส่งคำติชมเข้ามาคำติก็จะไปแก้ไขคำชมก็จะตัวลอยไปหน่อยนึงนะฮะอย่าชมเยอะ

เพลงที่ใช้ส่วนใหญ่นะครับในตอนท้ายๆน่าจะเป็นเพลงนี้ที่แบบเหมาะมากๆนะครับแบบเรามีเราจับมือด้วยกันและเดินไปด้วยกันเป็นเพลงที่เหมาะทีเดียวแต่แบบใครหลายๆคนนะครับเรามีเราคุณแหวนทิติมาสุตตสุนทรครับเมื่อวันก่อนวันแม่12สิงหาคมมีโอกาสได้ไปงานก็คือพาคุณเท่อุเทนพรหมมินไปร้องเพลงที่เทอร์มินอล21โคราชนะครับก่อนหน้า1วันก็มีโอกาสได้ไปกับคุณเท่คือคุณเท่เนี่ยเขาโทรมาตอนบ่ายสามบอกพี่โจ้ครับผมจะถึงโคราชแล้วนะครับพี่โจ้อยู่ไหนบอกพี่อยู่กรุงเทพอ่ะพี่โจ้มาด่วนเลยนะเดี๋ยวผมจะพาไปเจอเจ้าของร้านนึงอุ้ยเดี๋ยวพาไปสนิทกันรู้จักกันมาก่อนล่วงหน้า1วันเลยบอกฮะเอาอย่างนั้นเลยเหรอไอเราก็ด้วยความเร่งรีบนะฮะด้วยความเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาชวนอะไรขนาดนี้เราก็เกรงใจเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าแล้วก็เก็บของขึ้นรถทัวร์ตอนประมาณบ่ายสองพอดิบพอดีบ่ายสองครึ่งเดี๋ยวนะบ่ายสองครึ่งคือรถทัวร์ตอนบ่ายสองครึ่งถึงกรุงเทพถึงโคราชประมาณบ่ายสองถึงสองทุ่มครึ่งนะครับก็เข้าโรงแรมเรียบร้อยก็วิ่งตรงไปที่ร้านแล้วก็ไปร้องเพลงกับคุณเท่อุเทนนั่งคุยกันนู่นงูนี่นั่นนั่นนะฮะขึ้นไปร้องพี่เท่ร้องไป4เพลงผมร้องไป4เพลงได้ติ๊บมา 3,000 นะระหว่างที่นั่งคุยกันเนี่ยเราก็คุยกันเรื่องเพลงนะพอพูดถึงเพลงทั้งรักทั้งเกลียดเนี่ยก็เลยอยากจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังว่ามันมีที่มามีข้อมูลกับเพลงทั้งรักทั้งเกลียดและเพลงโกหกหน้าตายนะครับทั้งรักทั้งเกลียดเนี่ยเป็นเพลงที่ส่งให้คุณกุ้งตวงสิทธิ์เรียมจินดาดังในยุคนู้นกับอัลบั้มชุดที่5ของวงเพื่อนชื่ออัลบั้มก็คือชื่อทั้งรักทั้งเกลียดนี่แหละนะครับและต่อมาคุณคนที่แต่งเพลงนี้ก็คือคุณมนตรีผลพันทินนะครับคุณมนตรีผลพันทินซึ่งเป็นคนแต่งเพลงทั้งรักทั้งเกลียดเขาได้แต่งเพลงขึ้นมาอีกเพลงหนึ่งครับชื่อเพลงว่าทั้งรักทั้งแค้นแล้วก็ส่งไปให้กับทางคุณวิเชียนซึ่งเป็นเฮียวิเชียนนะฮะของนิติทัศน์ฟังคุณวิเชียนบอกว่าเพลงนี้มันไม่ผ่านอ่ะจะให้คุณกุ้งร้องต่อเป็นภาค2ของทั้งรักทั้งเกลียดทางคุณมนตรีก็เลยบอกว่าแม่เอายังไงดีนะครับก็เลยส่งไปหาทางสมาร์ทบอมบอกเดี๋ยวก่อนผมจำชื่อพี่เขาเป็นคนโปรโมทด้วยกันอ่ะเอาเป็นว่าค้างไว้ก่อน

คือเป็นเจ้าของทางสมาร์ทบอมนี่แหละแล้วก็เป็นคนโปรโมทให้กับนิติทัศน์ด้วยนะครับนะเขาก็เลยบอกว่าอ่ะผมรับเพลงนี้เองแล้วผมอ่ะมีเด็กอยู่คนนึงอยู่ทางเหนือเขาก็เลยบอกว่าอัดเสียงอัดเพลงอัดเสียงต่างๆนะฮะแล้วก็ลองดูว่าเขาเรียกคุณเท่มาบอกว่ามาลองดูสิว่าร้องได้ไหมอ่ะเขาลองเออเฮ้ยเข้าท่าดีเข้าทางดีแต่ชื่อเพลงเนี้ยมันไม่น่าจะมันชื่อทั้งรักทั้งแค้นมันดูแบบมันดูแรงไปเปลี่ยนชื่อเพลงดีกว่าหาชื่อเพลงที่หาดูในเนื้อเพลงว่าเนื้อเพลงตรงไหนเนี่ยที่มันเหมาะกับเพลงนี้สรุปชื่อเพลงจากทั้งรักทั้งแค้นมากลายเป็นโกหกหน้าตายนะและเพลงนี้ก็ส่งความดังให้กับคุณเท่อุเทนพรหมมินทร์ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมานะนั่นคือที่มาที่ไปของทั้งรักทั้งเกลียดทั้งรักทั้งแค้นจนกระทั่งกลายมาเป็นโกหกหน้าตายนะครับเดี๋ยวได้ฟังทั้งสองเพลงเลยครับ

้งเกลียดนี่เกิดขึ้นปี2531ครับส่วนเพลงทั้งรักทั้งแค้นหรือเพลงโกหกหน้าตายนี่เกิดขึ้นปี2534และคนที่เป็นคนปลุกปั้นให้คุณเท่อุเทนพรหมมินทร์นี่กลับมาไม่ใช่กลับทีมาโด่งดังในงานแด่คนหวังดีนะครับนั่นคือเพลงโกหกหน้าตายก็คือคุณชัยศิลป์ประเสริฐหรือว่าคุณชัยสมาร์ทบอมครับนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขออนุญาตกดแทร็กนิดนึงนะครับก็คือเพลงโกหกหน้าตายนั่นเองนะครับมาฟังกันเพลงนี้กันครับขอบคุณที่ติดตามแล้วฟังฝากแชร์ต่อให้แบบว่ายอดคนดูเยอะๆนะฮะ

0: นเรียกเพลงนี้ว่าเพลง Happy Birthday จริงๆไม่ใช่นะเพลงว่ารักที่ฝากไว้เป็นเสียงของคุณโจ้บุญนาคนะครับเป็นนักร้องของทางโปรมีเดียมาร์ทนะครับซึ่งออกมาในช่วงยุคนู้นนะฮะคืนนี้คุณโจ้เชียร์ใครครับระหว่างปืนใหญ่กับเรือใบคุณหงพันร็อกนะฮะไม่เชียร์ทั้งสองทีมได้ไหม ผมแฟนผีครับผมแฟนผี ไม่รู้จะเชียร์ใครฮะเชียร์คอนซาโดเรซัปโปโรได้ไหมฮะหรือเชียร์ทีมโอมิยะโอนิจาของ ไม่ก็เชียร์ท่าเรือฮะเชียร์ท่าเรือเชียร์บุรีรัมย์เนี่ยเชียร์อะไรเนี่ยผมประมาณเชียร์อย่างนั้นมากกว่านะบ่าย 2:12 นาทีแล้วครับมีคนขอเพลงแฟนฉันชาตรีมาอย่างที่บอกกันวันนี้เดี๋ยวจะเปิดเพลงชาตรีต่อเนื่อง3เพลงครับเพราะเนื่องจากว่าชาตรีกำลังจะมีการรวมตัวกันครั้งใหญ่นะครับในคอนเสิร์ตชื่อว่าชาตรีอินคอนเสิร์ตโลกมายาซึ่งจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้นะครับก็เป็นการรวมตัวของพี่ๆทั้ง5คนแล้วก็ยังมีเกสแขกรับเชิญก็คือพิทัศน์ณัฐกัวทุ่งเป็นแขกรับเชิญด้วยที่ไอแลนด์ฮอลล์ชั้น3ของแฟชั่นไอแลนด์นะครับใครเป็นแฟนคลับก็คงจะรู้แล้วนะครับว่าต้องจองบัตรอะไรยังไงนะครับแต่ตอนนี้อยากจะเปิดเพลง3เพลงต่อเนื่องเพลงนี้แต่ต้องหลังเบรกนะต้องหลังเบรกโฆษณาก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันเพลงแฟนฉันแน่นอน1ใน3เพลงนี้แน่นอนแต่ว่าเพลงอื่นจะเป็นเพลงอะไรติดตามกันนะครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของ

0: ณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเข่าช่องรสแท้กาแฟไทย
1: เฮ้ยเที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บพุ่งทูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้

0: ง
1: ไอ้เต้นกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะ

ากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮโปแม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮโปแม็กซ์
3: พาวซ่า

0: ปลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
4: อยากย้อนกลับไปเมื่อช่วงเวลาปี2518ช่วงนั้นกำเนิดเกิดวงชาตรีขึ้นมาและวงชาตรีก็มีเพลงในช่วงยุคแรกๆเรียกว่า early ชาตรีหลากหลายบทเพลงนะครับผมอยากจะเปิดเพลงในช่วงยุคนั้นก่อนที่ชาตรีจะเข้าไปทำงานอยู่กับ EMI แต่เพลงบางเพลงอาจจะมาทำดนตรีใหม่ในอัลบั้มอมตะชาตรีซึ่งทำดนตรีให้มันสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับผมกำลังพูดถึงวงดนตรีวงนี้และช่วงนี้จะเป็นช่วงชาตรี3 in 1 3เพลงต่อเนื่องกับบทเพลงของวงชาตรีครับอัลบั้มชุดแรกกับจากไปลอนดอนก่อนจะมาเป็นแฟนฉันในปี2519

นั่นคือ3เพลงนะฮะที่เปิดให้คุณได้ฟังเพลงเพราะๆกันนะครับของวงชาตรีแล้วต้องบอกนะครับว่าอาทิตย์เดือนหน้าเนี่ยวันอาทิตย์ที่3ของเดือนน่ะตรงกับวันที่20กันยาผมไปรับปากรับคำกับทางพี่ๆชาตรีทั้ง3คนว่าจะไปเป็นพิธีกรของงานคอนเสิร์ตครั้งนั้นด้วยนะครับถ้าใครเป็นแฟนคลับก็ไปเจอกันนะครับ20กันยาวันอาทิตย์นะครับที่ไอแลนด์ฮอลล์ชั้น3ของแฟชั่นไอแลนด์นะครับก็ไปติดตามเจอกันได้นะครับเอาละครับก็มาถึงช่วงเพลงสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเบรกกันนะครับผมทิ้งท้ายกับงานนี้ของ Freebird แล้วก็วงนี้ก็กำลังจะมีคอนเสิร์ตเหมือนกันนะครับจัดที่ร้าน Happy Birthday นะครับในช่วงเสาร์ต้นเดือนกันยายนนะครับมาฟังเพลงนี้กันแล้วกันนะฮะ

0: ขณะนี้เวลา 15:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุง
1: ขณะนี้
0: การเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวรวรรณชัยชนะโพสต์ร่วมโต๊ะอาหารรองผู้อำนวยการทุ่งใหญ่หลังมีกรณีพิพาทนายชัยชนะเดชเดโชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์โพสต์ภาพผ่าน Facebook ส่วนตัวขณะร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับพันตำรวจโทธนงศักดิ์สวัสดิโกมลรองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชสังกัดตำรวจภูธรภาค8พร้อมกับกลุ่มเพื่อนและครอบครัวนายชัยชนะระบุข้อความประกอบภาพว่ามื้อนี้รองตุ้มและครอบครัวเลี้ยงมิตรภาพที่ยืนยาวมั่นคงเข้าใจตรงกันการโพสต์ภาพและข้อความดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังมีกรณีที่นายชัยชนะถูกแจ้งความกล่าวหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพันตำรวจโทธนงศักดิ์จนกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในสังคมซึ่งภาพการร่วมรับประทานอาหารและข้อความที่นายชัยชนะได้สะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศที่ยังคงมีความเป็นมิตรและความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ดีระหว่างทั้งสองฝ่ายท่ามกลางกรณีที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบตามกระบวนการกระทรวงอุตสาหกรรมยกเครื่องเข้มอนุญาตกำกับโรงงานบังคับใช้กฎหมายนายณัฐพลรังสิพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าปัญหาโรงงานอุตสาหกรรมลักลอบทำผิดกฎหมายตั้งแต่การลักลอบปล่อยน้ำเสียระบายอากาศเกินค่ามาตรฐานและการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมล้วนส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตของประชาชนและระบบนิเวศดังนั้นกรมโรงงานอุตสาหกรรมสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้ยกเครื่องกลไกการกำกับโรงงานใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ขั้นตอนการอนุญาตการกำกับโรงงานและการบังคับใช้กฎหมาย3ระบบมาใจร่วมกันเป็นครั้งแรกเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจด้วยระบบ iAuditor ที่รายงานผลแบบเรียลไทม์และเชื่อมข้อมูลเป็นเวทระเบียนโรงงานเพื่อติดตามประวัติการทำผิดได้ทันทีบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดปรับเปลี่ยนแนวทางการประวิงเวลาแก้ไขมาเป็นการสั่งหยุดประกอบกิจการทันทีนอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมยังอยู่ระหว่างการเร่งปรับปรุงพรบโรงงานและจะทำพรบจัดการกากอุตสาหกรรมฉบับใหม่เพื่อยกระดับบทลงโทษและสร้างกลไกการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในระยะยาวศุลกากรช่องจอมจับมือตม.และตำรวจภูธรสุรินยกระดับความร่วมมือลุยเข้มป้องปรามคนเถื่อนปืนเถื่อนของเถื่อนตามเส้นทางอีสานใต้นายประสิทธิ์ดีจงเจริญนายด่านศุลกากรช่องจอมเปิดเผยว่าตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการปกป้องรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาตลอดจนการป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบเข้าออกของทั้งคนและสินค้าผิดกฎหมายนั้นโดยนายพันทองลอยกุนันอธิบดีกรมศุลกากรได้เน้นย้ำสั่งการให้ด่านศุลกากรช่องจอมซึ่งรับผิดชอบ3จังหวัดคือสุรินทร์บุรีรัมย์และนครราชสีมาร่วมแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเชิงรุกในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดโดยนายประสิทธิ์ดีจงเจริญนายด่านศุลกากรช่องจอมกล่าวว่าแม้ปัจจุบันด่านพรมแดนจะยังคงปิดแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรับปรุงรูปแบบการปฏิบัติราชการโดยมุ่งเน้นมาตรการป้องกันและปราบปรามเชิงรุกภายในพื้นที่รับผิดชอบซึ่งด่านศุลกากรช่องจอมได้อาสาเป็นแม่งานหลักในการบูรณาการความร่วมมือกับตม.สุรินทร์และตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์เพื่อจัดกำลังผสมทั้งเจ้าหน้าที่

รถตรวจการตลอดจนการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในพื้นที่รับผิดชอบในเขตอีสานใต้ให้เข้มข้นมากขึ้นโดยเริ่มตั้งแต่การเรียกตรวจยา

0: เองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
0: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

พลงจากหนังเรื่องรักอุตรุษอันนี้เพลงเป็นไม่ใช่ออริจินอลเวอร์ชันนะครับเป็นเพลงทำดนตรีใหม่แต่คนร้องคนเดิมก็คือคุณชัยรัตน์เทียบเทียมนั่นเองนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่3ของผมแล้วนะครับเบลอๆนะชั่วโมงที่3แล้วนะครับบ่าย3กับ12นาทีแล้วก็จัดรายการยาวๆเจอกันถึง5โมงเย็นขอบคุณหลายๆคนนะฮะทั้งใน Facebook ที่ตามกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับทั้งในวิทยุเองหรือตามในแอปเขาบอกว่าในแอปตอนนี้ฟังไม่ได้นะฮะมีคนแจ้งเข้ามาแต่ไม่เป็นไรเนาะเราก็แบบฟังกันได้หลายๆทางหลากหลายทางได้ฟังเพลงพร้อมกันตอนนี้พยายามทยอยเปิดเพลงตามที่คุณขอกันมาอยู่นะครับแล้วก็ช่วงเวลานี้จนถึง4โมงเย็นยังเป็นเพลงฮิตยุค80ให้คุณได้ฟังเพลงพร้อมกันคุณอนุชาคุณแพทนะฮะคุณจตุรัสนะคุณเก่งสามโคกป้าตุ๋ยนะครับคุณทับทิมคุณอาทิตย์นะครับคุณอีทแล้วก็คุณวัจนานะครับบอกว่าเนี่ยชอบเพลงชาตรีในสมัยเรียนแล้วคุณยาย่าเพลินนะฮะเป็นน้องคุณน้องของยาย่าอีกทีชื่อยาย่าเพลิน นะคุณสุนิตนะครับคุณพัชรินนะครับแล้วก็คุณสักกลนะครับคุณมาคุณสมภพนะฮะขอบคุณนะฮะมาเรื่อยๆคุณสกลนะมีขอเพลงมาเพลงนั้นเพลงนี้กันมาเยอะเลยนะฮะพยายามดูแล้วก็ทยอยตามคำขอของคุณๆนะครับรวมถึงเพลงนี้ด้วยนะครับมีคนขอมาจากคุณนงรักนะครับเมื่อสักครู่เปิดไปแล้วเนาะป้าตุ๋ยนะครับเพลงเสียแรงรักคุณวิสุทธิ์เจริญวราวงศ์นะครับเปิดไปเรียบร้อยแล้วเพลงนี้ถูกนำมาร้องหลายเวอร์ชันนะครับและเพลงนี้อันนี้เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันที่ไม่ใช่ออริจินอลเวอร์ชันนะครับคนที่แต่งเพลงนี้ชื่อว่าคุณชรัตเฟื่องอารมณ์ครับแต่งเพลงนี้ให้กับพิงค์แพนเตอร์รักฉันนั้นเพื่อเธอเพลงนี้คุณนงรักขอมาครับ

ตอนนี้จะเป็นสสไปแล้วนะครับพี่ก้อยพรพิมลธรรมสารนะครับสสเขตของทางจังหวัดปทุมธานีแต่ก็ยังผมก็จะสอบถามแล้วก็มีงานร้องเพลงกับพี่ก้อยอยู่เหมือนกันนะครับนะอย่างปลายเดือนเนี้ยผมก็จะไปร้องเพลงกับงานของพี่ก้อยด้วยนะครับพี่ก้อยก็มีงานเลี้ยงนะฮะก็จะไปแจมไปเฮฮาไปปาร์ตี้กับพี่ก้อยเหมือนกันแล้วก็ช่วงปลายปีจะมีงานที่โคราชกันเป็นฟรีคอนเสิร์ตด้วยนะครับกับคุณกุ้งตวงสิทธิ์ช่วงประมาณคริสต์มาสก่อนคริสต์มาส1อาทิตย์นะฮะวันที่อะไรวะ19เอ้ย18ธันวาก็จะมีงานที่สุรินทร์นะก็ไปกับพี่กุ้งตวงสิทธิ์นะครับก็ไม่ได้ว่าทำงานการเมืองเดียวนะก็ยัง

มีงานร้องเพลงที่เป็นงานที่พี่ก้อยพรพิมลรักอยู่เช่นเดียวกันนะครับบ่าย3กับ24นาทีเมื่อสักครู่อ่านข้อความมีบางคนบอกว่าเสียงผมกับพี่เสียงพี่ต้นสุชาติชวังกุลคล้ายกันไม่คล้ายนะไม่คล้ายนะบอกก่อนนะไม่คล้ายไม่คล้ายพี่ต้นจะจัดสัปดาห์อาทิตย์แรกของเดือนนะครับในการจัดที่ลูกทุ่งมหานครนะครับส่วนผมเนี่ยจะจัดอาทิตย์ที่3ของเดือนแล้วก็บางทีก็จะมีสลับกันไปสลับกันมาแล้วก็มาจัดรายการให้คุณได้ฟังกันนะจะเป็นเพลงฮิตยุค80ยุค90เพลงเพราะๆนะไม่เหมือนนะจริงเหมือนเหรอหากรักเธอดังเช่นเม็ดทรายเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้ป่ะไม่เหมือนฟังเพลงพี่ต้นดีกว่า

วัฒนานะครับบอกว่าชอบมากเพลงน้องต้นสุชาติชวังกูลใจรักดังมากยุคนู้นฟังทุกวันเลยนะฮะคุณสุทธิการบอกว่าขอละเอียดพี่ชาตรีอีกรอบได้ไหมทักเข้าไปในอินบ็อกซ์แล้วนะครับคุณแพทบอกว่าเพลงเพราะทุกเพลงนะครับวันนี้ขอให้คนขอเพลงและคนเปิดเพลงรวยๆค่ะออกออกยังอ่ะนะรวยยังรวยมีตังยังนะก็ขอให้ทุกคนสมหวังแล้วกันนะใครคิดอะไรก็ขอให้ทุกคนสมหวังตามนั้นแล้วกันนะครับแวบเห็นว่ามีคนขอเพลงนี้เข้ามานะครับเพราะว่าเป็นเพลงที่คุณรักนะครับอันนี้เพลงนี้ไม่ใช่คุณรักสิพี่เมย์นะครับพี่เมย์มือเบสของวงพลอยร้องเพลงนี้เอาไว้นะครับในงานอัลบั้มชุดแรกแล้วก็เพลงนี้เขาพูดถึงเรื่องของเวลามีความรักเรามีความรักกันอย่าไปหูเบาอย่าไปเชื่อคนอื่นนะแบบโอ้คนนู้นคนนี้มาใส่ไฟใส่ความเราฟังจากปากเราเองจะดีกว่าเหมือนกับชื่อเพลงนี้แค่ข่าวร้ายอย่าไปคิดมากครับ

0: งนี้แต่งโดยคุณกรวิกหรือสันติเสวตวิมลนะครับแต่งจากบนเครื่องบินแล้วก็มองลงมาด้านล่างนึกถึงเพลงต่างๆแล้วก็แต่งขึ้นมาเป็นเพลงชื่อว่าแม่น้ำนิรันดร์นะครับกับแทร็กเพราะๆที่นำมาฝากคุณนะครับใบ3 41นาทีเบรกกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงที่คุณขอมาเพลงโอ้โหขอมาตั้งแต่คนแรกๆเลยครับคุณไทเกอร์อยากฟังเพลงตายใจของพี่ออสรณชัยถมยาปริวัติเดี๋ยวสักครู่ได้ฟังแน่นอนครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

0: สโกพลัสสูตรใหม
1: ่เต่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: โพลซ่า
3: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้

0: 50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใคร

0: ว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

ายใจนะครับเพลงที่คุณไทเกอร์ขอมาแต่ตอนชั่วโมงแรกที่ผมจัดรายการเลยยังฟังอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะคุณน้อยใจนะฮะคุณแพทบอกว่าได้ฟังเพลงพี่ออสแล้วนะฮะคุณจิรวรรณบอกญี่ปุ่นร้อนมากเลยจ้านะฮะน้ำท่วมด้วยนะครับแถวสนามบินนาริตะไม่รู้ตอนนี้คนไทยหลายๆคนที่ยังตกค้างอยู่สนามบินที่นาริตะนี่ได้กลับบ้านกันหรือยังนะครับเพราะว่าน้ำท่วมหนักมากนะครับตรงจุดนั้นแล้วเขาบอกว่าน้ำท่วมเป็นระดับ 5นี่คือไม่ใช่บอกว่าระดับ5คือควรอพยพนะครับคือเขาเรียกว่าระดับ5คือควรจะตัวใครตัวมันแล้วนะครับคือต้องหาวิธีเอาตัวรอดเองแล้วคือ4นี่คือต้องอพยพนะฮะแต่5นี่คือหนักมากนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับคนไทยที่ญี่ปุ่นแล้วก็คนญี่ปุ่นด้วยเพราะเพื่อนผมอยู่ญี่ปุ่นกันหลายคนเลยทีเดียวนะครับคุณวัฒนารับฟังจากเขตชายแดนไทยกัมพูชาภาพเสียงชัดเจนลมพัดเย็นสบายเพลงไพเราะเพราะมากขอบคุณนะครับมาฟังเพลงกันต่อใครหนอขอเพลงของคุณเอ๋พัชราแวงวันมาเนาะว่าเพลงอะไรก็ได้เลือกแทร็กนี้แล้วกันครับ

องของพี่ปิงวงฟรุตตี้ครับทิ้งท้ายในชั่วโมงนี้กับเพลงนี้ครับงานของคุณเอ๋พนิดาเสวตาใสแล้วเดี๋ยวเจอชั่วโมงหน้าเพลง90เป็นชั่วโมงสุดท้ายของผมด้วยจ้า

อสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นทับนักท่องเที่ยวชาวสเปนเจ็บ4รายภายในวัดมงคลบพิตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพนักงานสอบสวนสภ.พระนครศรีอยุธยาได้รับแจ้งเกิดเหตุต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นทับนักท่องเที่ยวมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายเหตุเกิดบริเวณภายในวัดมงคลบพิตรข้างกำแพงพระศรีสันเพชรอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่ประสานมูลนิธิร่วมกตัญญูมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์และรถกู้ชีพโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเดินทางเข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเป็นการเร่งด่วนในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บจำนวน4รายเป็นชาย1รายและหญิง3รายทั้งหมดเป็นนักท่องเที่ยวชาวสเปนนอนอยู่บริเวณใต้ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่หักโค่นลงมาโดยทั้งหมดเป็นนักท่องเที่ยวชาวสเปนนอนอยู่ที่บริเวณใต้ต้นไม้ขนาดใหญ่เจ้าหน้าที่กู้ภัยทั้ง2มูลนิธิช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำผู้บาดเจ็บหญิงทั้ง3รายซึ่งมีอาการบาดเจ็บระดับปานกลางส่งโรงพยาบาลทำการรักษาขณะเดียวกันทีมแพทย์กู้ชีพโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บชาย1รายซึ่งได้รับบาดเจ็บที่โครงด้านขวาหักและขาซ้ายหัก2ท่อนก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเป็นการเร่งด่วนสวเปรมศักดิ์ผ่าวิกฤตภัยพิบัติ20ปี 2.2 ล้านล้านบาทเดินหน้าดันกองทุนผู้ประสบภัยนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะทำงานศึกษาปฏิรูปการบริหารจัดการภาวะวิกฤตและการแพทย์ฉุกเฉินโดยเทคโนโลยีดิจิทัลวุฒิสภาเปิดเผยผลการประชุมพิจารณาสถานการณ์งบประมาณการบริหารจัดการภาวะวิกฤตและระบบแพทย์ฉุกเฉินพบข้อมูลน่ากังวลว่าตลอด20ปีคือปีพุทธศักราช2547ถึง2567ประเทศไทยเผชิญภัยพิบัติ95เหตุการณ์สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงถึง 2.2 ล้านล้านบาทกระทบประชาชนกว่า68ล้านคนและคร่าชีวิต 1,549 คนโดยภัยพิบัติส่วนใหญ่เป็นอุทกภัยและภัยแล้ง 67% ขณะที่เหตุการณ์รุนแรงที่สุดคือสึนามิในปี 2547 ที่สูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า 55,000 ล้านบาทและมหาอุทกภัยปี 2554 ที่สูญเสียสูงถึง 1.87 ล้านล้านบาททำให้เห็นว่าภัยพิบัติคือความเสี่ยงเชิงระบบที่ต้องเปลี่ยนจากการเยียวยาแบบปีต่อปีไปสู่การสร้างหลักประกันทางการคลังและการตั้งกองทุนเพื่อการสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบสาธารณภัยเพื่อความยั่งยืนนอกจากนี้ยังพบวิกฤตงบประมาณในระบบแพทย์ฉุกเฉินโดยปริมาณการปฏิบัติการฉุกเฉินเพิ่มขึ้นจาก 1,790,000 ครั้งในปี 2,562 เป็น 2,310,000 ครั้งในปี 2,568 แต่สวนทางกับงบประมาณการทุนแพทย์ฉุกเฉินในปี 2,570 ที่ถูกปรับลดลงเหลือเพียง 825 ล้านบาทส่งผลให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติต้องประสบปัญหาค้างจ่ายชดเชยหน่วยงานปฏิบัติการและต้องขอจัดสรรงบกลางในปี 2568 ถึง 2569 รวมกว่า651ล้านบาทคณะทำงานจึงเสนอแนวทางปฏิรูปสู่เชิงรุกผ่าน5ภารกิจหลักทั้งการสร้างอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล NDEMS ยกระดับความปลอดภัยนักท่องเที่ยวเชื่อมโยงระบบ EMS ในพื้นที่อุตสาหกรรมพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์5มาตรการเพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงินตลอดจนการบริหารการแหล่งเงินทุนจากกองทุนสุขภาพและบริษัทประกันภัยเพื่อยกระดับให้ EMS เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงที่พร้อมดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืนจับผู้ต้องสงสัยกระดาษยิงมหาวิทยาลัยรัฐเวอร์จิเนียตำรวจรัฐเวอร์จิเนียของสหรัฐจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยวัย19ปีซึ่งเชื่อว่าก่อเหตุกราดยิงที่บริเวณมหาวิทยาลัยรัฐเวอร์จิเนียเมื่อช่วงเช้ามืดวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้บาดเจ็บ5คนตำรวจระบุตัวเลขผู้ต้องสงสัยเป็นชายวัย19ปีซึ่งไม่ได้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้เขาถูกพบตัวขณะหลบซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าภายในอาคารแห่งหนึ่งภายในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเมื่อเวลาประมาณ16 นาฬิกาของวันเสาร์

0: ขณะนี้ผู้ต้องสงสัยถูกควบคุมตัวโดยไม่ได้ประกันตัวที่เรือนจำเขตเชสเตอร์ฟิลด์และเผชิญหน้ากับหมายจับคดีอุกชะกัน8ข้อหารวมถึงข้อหาทำร้ายร่างกายโดยเจตนา4กระทงและข้อหาใช้อาวุธปืนในการก่ออาชญากรรม4กระทงตำรวจระบุได้ว่าอาจมีผู้ร่วมก่อเหตุรายอื่นและกำลังเร่งสืบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับแรงจูงใจในการก่อเหตุ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: ลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

พลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

เสียงร้องของมือเบสของวงนะครับน้องโบนะฮะแทร็กที่ชื่อว่าแอบเจ็บแต่ไม่ได้เปิดให้กับใครที่ไม่ถูกหวยนะไม่เกี่ยวกันนะมีคนบอกว่าเจ็บจี๊ดเลยประมาณนี้นะครับ16:11 นครับกับลูกทุ่งมหานคร FM 95และเพลงเพราะๆที่ผมคัดเลือกมาฝากกันนะฮะแล้วก็การฟังเพลงตรงนี้ผ่านซีดีนะครับซีดีที่เอามาจากบ้านเองนะครับนะก็ได้ฟังเพลงเพราะๆกันนะครับแล้วก็พร้อมกับเพลงฟังแบบสมบูรณ์แบบชัดเจนให้คุณๆได้ฟังกันนะครับส่วนวันนี้ใครเป็นแฟนของวอลเลย์บอล U17 นะครับใครเป็นแฟนคลับของวอลเลย์บอล U17 นะครับวันนี้จะมีแข่งนัดสุดท้ายแล้วครับเจอกับทีมโครเอเชียนะครับเป็นการชิงอันดับที่7นะครับใครติดตามกันก็ดูได้ผ่านทาง Monomax นะครับส่วนเมื่อวานฟุตบอลแข่งไปเรียบร้อยนะครับฟุตบอลเดี๋ยวก่อนรายการอะไรนะของชิงแชมป์ของอาเซียนนี่แหละนะครับอ่ะก็อ่ะมาผมจำชื่อไม่ได้ละอาเซียนคุณใดอะไรเนี่ยอาเซียนคัพอ่ะนะฮะก็ชนะสิงคโปร์ไปแต่คนไทยก็เอาใจยากนะครับชนะที่บ้านของสิงคโปร์ผมบอกว่าชนะก็จริงนะแต่รูปเกมไม่สวยผมก็ยังคิดว่าแบบเล่นขนาดนี้แล้วนะครับก็ไปถึงถิ่นของสิงคโปร์แล้วก็ยิงประตูนำไปก่อนถึง 3-0 นะฮะแล้วก็โดนไล่มา 3-1เท่านี้ฟอร์มก็หรูแล้วนะครับใครจะดูอีกทีนึงก็วันอังคารนะครับแข่งที่ราชมังคลาสิกีฬาสถานครับเวลา2:00 ตรงนะครับ

Johnny and Juan กับเพลงอย่าพูดเลยครับเดือนพฤศจิกานี้ผมโทษครับเดือนตุลาผมจะมีงานกับ Mission 4 Project หรือว่าเขาใช้ชื่อสั้นๆว่า M4 นู่นไปสุรินทร์เลยครับเดี๋ยวได้เจอกับ Johnny ทั้งโดมทั้งวอยทั้งเจมส์

0: ไฟให้นายคนเดียวเต๋าสมชายเข็มกลัดครับก่อนหน้านี้ก็คืองานของใหม่เจริญปุระครับกับแทร็กที่ชื่อว่าแพ้ใจครับไปเบรกกันสักครู่เดียวครับกลับมาฟังเพลงของพิทัศน์ณตะกั่วทุ่งช่วงหน้าครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

0: แห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
1: ดียังไงหรอ
0: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love มูมู N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนให้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตSmart Social Bank for All Life Update
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

ยอมครับพี่จัดนัตกุฎทุ่งนี้ก็งานเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเห็นแว๊บๆนี่เห็นไปงานนู้นงานนี้คอนเสิร์ตชาตรีก็จะขึ้นด้วยนะฮะเป็นเกสแขกรับเชิญในงานคอนเสิร์ต20กันยายนตอนนี้มาพูดถึงเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าผมอยากจะพาคุณย้อนไปปี2552หนังเรื่องนึงที่ประทับใจใครหลายๆคนในพังยิ่งสาวโสดทั้งหลายนะครับรถไฟฟ้ามาหาหน้าเธอเรื่องของพระเอกก็คือคุณลุงซึ่งทำงานอยู่รถไฟฟ้าเรื่องของเหมยลี่นะเหมยลี่ก็เป็นสาวโสดที่โสดโสดแล้วก็โสดจนกระทั่งยังไม่ได้แต่งงานนะครับ นะฉันโสดมาแบบว่าแม่บอกว่าอย่าเพิ่งมีแฟนอย่าเพิ่งนู่นนี่กลายเป็นว่าตัวเองก็เลยไม่มีแฟนแต่ว่ามาปิ๊งกับคุณลุงนะแล้วมันมีช่วงอยู่มันมีผมจะเปิดเพลงนี้เพราะว่ามันอยู่ในหนังด้วยนะครับเป็นช่วงที่เมย์ลี่เนี่ยเอาของไปฝากให้กับยามบอกว่าฝากให้คุณลุงด้วยนะครับแล้วก็เขียนข้อความเอาไว้ว่าต่อไปนี้นะจะไม่วุ่นวายต่อไปนี้นะจะไม่มาหาจะอะไรซึ่งจะเข้าเพลงต่อไปนี้นะของนิโครต่วนประโยคเด็ดจากหนังเรื่องนี้ซึ่งผมชอบมากๆนะฮะก็คือประโยคที่ว่าแฟนเขาไม่ได้มีเพื่ออยู่ด้วยกันตลอดเวลาแต่มีเพื่อให้รู้ว่ายังมีคนที่รักและเป็นห่วงเราครับต่อไปนี้นะนิโคเทริโอครับ

ได้ไหมซาซ่าครับหมดเวลาผมช่วงผมแล้วจ้าเดี๋ยวหลัง5โมงเย็นเจอน้องลูกตาลชนทิชานะตอนนี้มาทำหน้าสวยอยู่ข้างหน้าผมแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับนะในช่วง5โมงเย็นส่วนช่วงของผมในวันที่20กันยายนเนี่ยไม่ได้จัดรายการนะเดี๋ยวว่าจะจัดวันไหนติดตามอีกทีนึงแต่ที่แน่ๆคือวันที่30นี้นะฮะวันอาทิตย์ที่30ผมจะมาจัดรายการนะเพราะว่าเป็นอาทิตย์ที่5ของเดือนส่วนใหญ่สัมปทานก็จะเป็นผมมาจัดรายการงั้นเจอกันอีก2สัปดาห์เรากลับมาเจอกันที่นี่นะครับอาทิตย์ที่30กันยายนวันนี้ทิ้งท้ายกับเพลงของอนันต์อันวาฝากคุณเป็นช่วงสุดท้ายแล้วกันนะครับบ๊ายบายจ้าสุขภาพแข็งแรงมีความสุขเงินไหลมาเทมาวันนี้ลาคุณไปก่อนนะครับจากดีเจโจ้เฉลิมศักดิ์สวัสดีครับ

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสัปดาห์หน้าเงินบาทหุ้นไทยยังผันผวนกสิกรไทยมองกรอบเงินบาทที่32.90 บาทถึง33.40 บาทต่อดอลลาร์ขณะที่เซตอยู่ที่1,585ถึง1,630จุดโดยต้องจับตา GDP ไทยไตรมาส2ฟันโฟลต่างชาติทิศทางเฟดและสถานการณ์ตะวันออกกลางโดยเงินบาทแข็งค่าผ่านระดับ33 บาทต่อดอลลาร์ในช่วงต้นสัปดาห์แต่ระดับแข็งค่าสุดในรอบ7 สัปดาห์ที่32.88 บาทต่อดอลลาร์ตามทิศทางสกุลเงินในภูมิภาคและแรงขายดอลลาร์หลังข้อมูลตลาดแรงงานและเงินเฟ้อสหรัฐชะลอลงส่งผลให้ตลาดลดโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนก่อนเงินบาทจะทยอยอ่อนค่ากลับจากแรงขายสุทธิพันธบัตรของไทยของนักลงทุนต่างชาติและแรงขายทำกำไรในตลาดทองคำหลังราคาทองคำไม่สามารถยืนเหนือระดับ 4,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์ประกอบกับสกุลเงินเอเชียส่วนใหญ่อ่อนค่าลงจากความกังวลสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุสและความตึงเครียดในตะวันออกกลางในวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาเงินบาทปิดที่33.15 บาทต่อดอลลาร์อ่อนค่าจาก33.05 บาทต่อดอลลาร์ในสัปดาห์ก่อนขณะที่ในช่วง10-14สิงหาคมนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย418 ล้านบาทแต่ขายสุทธิพันธบัตรไทยสูงถึง 13,832 ล้านบาทสัปดาห์ระหว่าง 17-21 สิงหาคมธนาคารกสิกรไทยมองกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทที่ระดับ32.90 บาทถึง33.40 บาทต่อดอลลาร์ในขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ตัวเลข GDP ไตรมาส2ทับ2569ของไทยฟันโฟลต่างชาติสถานการณ์ตะวันออกกลางรวมถึงการบันทึกประชุมเฟดรอบ 28-29 กรกฎาคมและการประกาศอัตราดอกเบี้ย LPR ของธนาคารกลางจีนเจ้าหน้าที่สำนักพุทธเดินทางมาให้กำลังใจเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นเดินทางมาที่วัดป่าอดุญญารามก่อนจะเข้าพบกับพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามได้ทำการพูดคุยกันโดยไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปนั่งฟังด้วยใช้เวลาพูดคุยกับเจ้าอาวาสประมาณ30 นาทีจากนั้นได้เดินทางกลับออกไปจากวัดพร้อมบอกว่าจะให้ข้อมูลในช่วงเย็นวันนี้ขณะที่พระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามกล่าวว่าขณะนี้เป็นห่วงและกังวลจะมีคนแอบแฝงหาเรี่ยวแรงปัจจัยส่วนตัวซึ่งอาจมีผู้ไม่หวังดีส่วนเรื่องที่มีชาวบ้านนำผลไม้มาถวายให้แต่หลวงพ่อไม่ฉันและนำไปให้ไก่ในวัดกินจากนั้นไก่ได้ตายไป6 ตัวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมา 2-3 ปีแล้วแต่ไม่อยากจะพูดถึงอีกและไม่อยากจะกล่าวร้ายถึงใครแต่ตอนที่มีคนนำผลไม้มาถวายมีพยานอยู่ในกุฏิด้วยซึ่งตอนนี้ก็จำไม่ได้แล้วว่าเป็นใคร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่อง

0: สนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
3: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานทีไรน้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-53

0: สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะสวัสดีวันอาทิตย์ตอน 17:18 นะคะกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะดีเจลูกตาลชนิชาและศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์นั่นเองนะคะวันนี้เราเปิดรายการนะคะมาด้วยเพลงที่ขึ้นต้นด้วยคำว่ารักเธอนะคุณผู้ฟังนะคะรักเธอเพลงแรกเนี่ยรักเธอเท่าฟ้าสายันสัญญานะคะแล้วก็ต่อด้วยรักเธอจนเซอร์รุ่งเพชรแหลมสิงแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้พี่เยาวลักษณ์บอกชอบมากเลยแต่จำชื่อเพลงไม่ได้นะคะรักเธอคนเดียวนะคะกับยอดรักสลักใจนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพ่อ
1: สวัสดีจ้าแล้วฉันรักเธอไม่มีแต่ของชายมังสิงอะ
0: ฉันรักเธอเหรอเพลงพ่อหรอ
1: เพลงพ่อ
0: เอาหาก่อน
1: ชอบมากเพลงพ่อมาก
0: จ้าได้เลยเดี๋ยวหนูเปิดเลยเนี่ยเดี๋ยวต่อแต่ตอนนี้ต่อจากที่เราคุยกันฉันรักเธอใช่ไหมคะพ่อชื่อเพลงได้เลยเดี๋ยวหนูหาก่อนวันนี้พ่อเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็เรียกว่ามันไม่ก็มาคดีแล้วสิควรแล้วเพราะว่ามันนอนไม่ค่อยจะหลับเพราะว่ามันไม่ฉากันแล้วเอาไว้มันเหมือนก็ยังไม้ใกล้ฝั่งไง
0: แต่เสียงสดใสนะพ่อนะ
1: นะ
0: เสียงสดใสเหมือนเดิม
1: ตอนนี้อายุก็13ขวบแล้ว
0: 13เองเนาะเดี๋ยวก็15แล้วเนาะ
1: ไม่ใช่13ขวบครบ100
0: นะมีหลายๆคนทักทายกันเข้ามานะคะผ่านทาง Facebook Live ที่เพจ LTM FM 95นะคะบอกว่าทักทายพ่อชายเมืองสิงห์แล้วก็พี่ลูกตาลด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะจัดเพลงเพราะๆให้นะคะพี่ปราโมทเขาบอกชอบรายการนี้มากๆนะเพราะว่าชอบเพลงของพ่อชายนะติดตามกันนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยากจะแนะนำงานเพลงฟังเพลงพิเศษนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะที่02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะพ่อคะไหนๆเมื่อกี้พ่อก็พูดถึงเพลงฉันรักเธอฉันรักเธอของชายเมืองสิงห์เนี่ยค่ะพ่อพอจะจำเรื่องราวที่มาที่ไปของเพลงนี้ได้อยู่บ้างไหมคะ
1: สำหรับเพลงฉันรักเธอเนี่ยดังตั้งแต่สมัยเจจุฬาลัตแล้ว
0: โอ้ค่ะ
1: คือปีพ.ศ2507-508เนี่ยตอนนั้นดังแล้ว
0: ค่ะ
1: เป็นผลงานร่วมกันกับคนชลพลพรพักดีหรือว่าตอนหลังครูบอกให้ใช้พลพรพักดีก็แล้วกันเพราะว่าชื่อชลพลพรพักดีเนี่ยแกตาบอดตาสายมาเป็นคนสิงห์บุรีด้วยกันแต่แกแต่งเพลงเก่ง
0: ค่ะ
1: ก็เลยบอกว่าแต่เสียงก็ไปเหมือนชลพลวัดอื่นๆเขานักร้องดังๆประจำจังหวัดเขาก็จะบอกกับสุรพลก็สุพรรณบุรีก้านแก้วสุพรรณอะไรเงี้ยก็อยากให้คนสิงห์บุรีได้ดังบ้างก
0: ็
1: จะอาจจะขอให้ชายเมืองสิงห์เนี่ยเป็นชื่อชายเมืองสิงห์อ่ะแต่ตอนแรกที่ไปสมัครอยู่จุฬาลัตโต้แหลกครับพรพิรมเลยก็บอกไม่ได้หรอกน
0: ่
1: าเกลียดเพราะว่าพรพิรมเขาก็อยุธยาคุณสมนายุทธยาแต่เขาก็อยู่ลิเกมีคณะอยู่แต่ผมมาอยู่จุฬาลัตแล้วก็แล้วถ้าหากว่าเกิดมีงานขึ้นมาพร้อมกันแล้วลุงน้องเขาจะไปไหนอ่
0: ะ
1: เลยก็เป็นนั้นว่าตอนหลังก็พรพิรมก็ต้องออกจากจุฬาลัตไปก็ให้แพ้มงติงก็มาสวมแทนเลยเป็นตัวแทนอัตราดังคู่กันกับนักร้องรุ่นนั้นก็มีชายบางสิงห์ปองปีดาทุนทองใจแล้วก็นวลสวัสดิ์ชื่นชมบุญในวงก็มีพิธีกรก็แคร์ล้อแล้วก็นายกลิ่นขาวเนี่ยอะไรนะดังกันหลายคนใช้อนุชิตอีกคนนึงเนี่ยนะ
0: ค่ะพ่อคะชื่อชายเนี่ยเป็นชื่อจริงๆของพ่อไหมคะ
1: ไม่ใช่อ่ะ
0: อ๋อจริงๆแล้วคุณพ่อชื่ออะไรคะ
1: ทีแรกก็พอแต่งงานกับแม่มาเกือบ10ปีได้มั้งเพราะว่าแม่เป็นม่ายมา
0: จ้ะ
1: แม่นะแกก็พ่อสี
0: จ้ะ
1: ตั้งเกือบ8-9ปีเนี่ยแล้วก็แต่งกันมาแล้วก็นึกว่าแกเป็นม่ายมาม ีสมบัติบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต
0: ่
1: ว่าเลยก็ น่ากลัวนะจะไม่ได้ลูกก็มั่งแม่ไปบนพระกลางทุ่งวัดที่ตอนที่ข้าศึกเขาตีกันสลักหักฝังนะ
0: จ้ะ
1: เรียกเขาเรียกเราหลวงพ่อวัดลำโพง
0: จ้ะหลวงพ่อวัดลำโพงจ้ะ
1: เพราะว่าแต่ที่ป่าดงตรงนั้นตรงวัดหัวว่าวหลังวัดหัวว่าวติดบังตะเพ็ดเนี่ยตรงนั้นเป็นต้นลำโพงเยอะโพงไอ้ที่เขาเอาไปเสพกันอะไรต่ออะไรก็พวกบาร์และบาร์ลำโพงอะไรต่ออะไรไม่เคยรู้หรอกก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็อยู่ตรงนั้นได
0: ้จ
1: ้
0: า
1: ต่อมาพอวนให้ได้ลูกชายสักคนนึงก็เลยจริงๆแล้วก็ได้พอดีสมก็ชื่อเสียนพ่อชื่อสีพานทองแม่ชื่ออาปวน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ปวนแต่ตระกูลเก่าชานกนะเลยก็บอกว่าลงปู่โต๊ะวัดคอยไปดูให้บอกโอ้นี่ไม่ต้องกลัวหรอกเก็บรอระแรงก็จริงที่ได้มาแล้วนะแต่ต่อไปอนาคตจะดีฟากกับชื่อเสียนคำเดียวนะเสียนแปลว่าตัดแล้วตกฟากมันก็ถ้าไปตรงก็เดือนไทยนะ
0: จ้ะ
1: ก็คืนวันที่23ตุลาคมแต่ว่าก็เลิกตกฟากตีหนึ่งกับหนึ่งนาทีตรงก็องคุลิมานบอกเดี๋ยวจะไปตัดนิ้วไข่
0: ก็เลยเป็นชื่อที่พ่อใช้ในนามเวลาที่แต่งเพลงด้วยใช่ไหมคะสมเสียนพันทองใช่ไหมคะ
1: สมเสียนเนี่ยมาตั้งใหม
0: ่อ๋ออีกทีนึง
1: เสียน
0: ก่อนเลยเริ่มต้น
1: เอสอเสือตะไลอีเยาะนอหนู
0: ยอยักษ์นอหนูค่ะ
1: แต่ว่ามาตั้งใหม่เลยก็ตอนเข้าโรงเรียนไม่รู้ใครตั้งเหมือนกัน
0: อ
1: ันหรือผู้ใหญ่บ้านหรือใครก็บอกว่าไม่รู้สิ
0: ก็เลยเป็นสมเสียนที่เป็นสอสาราใช่ไหมคะ
1: มาเป็นสอสาราแปลว่าศีรษะไง
0: ค่ะแปลว่าศีรษะเนาะนี่ล่ะนี่คือที่มาที่ไปแล้วตอนหลังที่มาเป็นนักร้องก็คือชื่อชายเมืองสิงห์นี่อีกทีหนึ่งใช่ไหมคะใครเป็นคนตั้งชื่อให้คะพ่อ
1: ก็ชายมังสิงก็พี่พ้นนั่นแหละเขาก็อยากจะได้ชื่อชายมังสิงอยู่
0: จ้ะ
1: ครูก็ตั้งให้เมื่อวันที่พอโตแล้วก็พอมีลมหลังจาก10กันยายน2504
0: ค
1: ่ะอัดเสียงได้อะไรตัวอะไรเพลงหมอดกัดไม้เพลงไม่หลักปักเลนโตกันอะไรเลยเหลือให้ชื่อชายมังสิงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา
0: โอ้นะคะมาจนถึงทุกวันนี้
1: วันที่10กันยายน2504ปีเถาะครับ
0: โอ้โหคุณพ่อความจำดีมากๆ10กันยายนโอ้โห
1: ตอนนี้ชักลืมแล้ว
0: โอเคค่ะนะคะเราพูดคุยกันประมาณนึงก่อนนะแล้วก็เมื่อกี้คุณพ่อบอกว่านะมีเพลงรักเธอเหมือนกันนะกับฉันรักเธอชายเมืองสิงห์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้นะคะ
1: มีหลายเวอร์ชัน

ฉันรักเธอนะคะงานจากพ่อชายเมืองสิงห์นะคะทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะตอนนี้เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะที่ Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะทักทายน้องฟ้าใสนะบอกสวัสดีครับพี่ตาลแล้วก็พ่อชายนะคะขอบคุณพี่แอปเปิ้ลต้นเขียวด้วยนะคะทักทายเข้ามาพร้อมกับส่งดาวเข้ามาเป็นกำลังใจให้ดีเจหลาย10ดวงเลยล่ะนะคะอ่ะนะเดี๋ยวมาทักทายสมาชิกกันต่อนะคะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะมีสินค้าของดีบอกต่อสำหรับคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ชมด้วยนะคะที่หันมาดูแลสุขภาพร่างกายนะคะซึ่งจะบอกว่าอย่างนี้คุณผู้ฟังร่างกายของเราเนี่ยมันมีหลายส่วนมากๆนะคะที่เราจะต้องดูแลนะคะวันนี้เนี่ยเป็นในส่วนของช่วงล่างหัวเข่านะคุณผู้ฟังแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดนะคะเราก็ต้องเริ่มระวังกันมากขึ้นแล้วค่ะคุณผู้ฟังคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่านะคะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะค่ะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะคะช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งค่ะด้วยผ้าถักทอพิเศษนะคะให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมเลยนะคะไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยค่ะคุณผู้ฟังสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าในวันนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นนะคะรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นยังไม่หมดแค่นั้นนะคะรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบด้วยนะคะโทรสอบถามได้เลยนะคะที่02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียนะคะฝากกับคุณผู้ฟังทุกท่านไว้ด้วยนะคะใครที่นะคะช่วงนี้นะคะหัวเข่าหัวข้อไม่ค่อยดีนะคุณผู้ฟังนะมันก็เป็นไปตามอายุแหละแต่ว่าเราสามารถที่จะดูแลได้นะสวัสดีพี่แก้วมณีนะคะแล้วก็พี่อย่าเรียกลุงแล้วเรียกอะไรดีนะพี่กัญชัยบอกว่าตอนนี้ฟังอยู่ทางแอปConnect นะคะ Mcord Connect นะคะขอบคุณมากเลยแล้วก็พี่เยาวลักษณ์บอกชอบนักร้องเก่าๆทุกคนเลยค่ะพ่อชายคุณพ่อสุรพลนะคะยอดรักษายันและอีกหลายคนชอบมากๆถ้าชอบมากๆนะคะวันอาทิตย์แบบนี้นะคุณผู้ฟังฝากเอาไว้ด้วยนะคะอีกหนึ่งรายการของตานะหลายคนนะคะก็ติดตามรายการของตาเนี่ยช่วงจันทร์ถึงศุกร์นะคะ4ทุ่มถึงเที่ยงคืนนั่นก็จะเป็นช่วงดึกๆหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดวันอาทิตย์เนี่ยก็มาฟังเพลงได้จะเป็นเพลงเก่าๆนะเพราะวันธรรมดาเราก็จะเปิดเพลงหลากหลายวาไรตี้นะเพลงลูกทุ่งนะคะลูกทุ่งเก่าลูกทุ่งใหม่อินดี้นะเนื้ออีสานกลางใต้นะคะหลากหลายเนาะแต่วันอาทิตย์เนี่ยก็จะพิเศษนิดนึงนะคะเราก็จะได้ฟังเพลงเก่าๆเพื่อย้อนความทรงจำย้อนวัยนะคะพี่ๆนะคะแม่ๆพ่อๆหลายๆท่านก็นะชอบมากเลยช่วงนี้ได้ฟังเพลงเก่าๆย้อนไปสมัยวัยละอ่อน แล้วก็มีน้องๆด้วยนะคะที่เดี๋ยวนี้นะเยาวชนรุ่นใหม่เขาก็สนใจเพลงเก่าๆนะสวัสดีน้องแวนว้าวด้วยนะบอกทักทายจ้าพ่อชายแล้วก็พี่ตาลนะคะอ๋อแอปเปิ้ลนี่คือพี่เลิฟเหรอขอบคุณเจ้านักเลยเจ้าโอ้โหส่งดาวมาเยอะเลยเนี่ยนะแล้วก็สวัสดีพี่วิจิตนะคะน้องหนูดีนะนะคะพี่มานพพี่สุธีบอกมารายงานตัวครับนะคะพี่นนท์อริยพลพี่สมชัยพี่สุเนศนะคะพี่ยายเกตแก้วนะคะพี่แดนชัยค่ะพี่สุนีน้องอินแทนจากสปป.ลาวด้วยนะคะพี่ณรงค์จุ้ยทองคำบอกสวัสดีครับรับฟังอยู่อำเภอแม่สอดครับวันนี้ขอเพลงกลิ่นฟางนางลืมหรือเปล่าคะนะคะของคุณเสกศักดิ์ผู้กันทองด้วยนะครับนะสวัสดีพี่โอ๋แล้วก็พี่ประโมทอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณมากๆเลยมีมาเพิ่มเติมด้วยโอ้น้องหนูดีก็ส่งดาวมาเหรอวันนี้เหรอทักทายนะน้องไบด้วยนะคะพี่สินชัยพี่แก้วสะพานใหม่นะคะแล้วก็พี่วัฒนศักดิ์ด้วยเพิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะคะใครอยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษนะคุณผู้ฟังโทรเข้ามาฝากได้เลยนะคะที่02-248-136
366นะคะหรือว่าจะเป็นทาง SMS ก็ได้นะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่468-9400นะคะเอาละค่ะนี่ค่ะวันนี้เช่นเคยกับช่วงของเพลงแก้เพลงคู่นะคุณผู้ฟังวันนี้มีมาฝาก2คู่อีกเหมือนเดิมนะคะ4งานเพลงต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่รักอันตรายขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดนะคะแล้วก็ต่อด้วยรักไม่อันตรายพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะแล้วมาถึงอีก1คู่กับเสียงเรียกจากหนุ่มไทยสุรพลสมบัติเจริญแล้วก็ร้องแก้โดยละอองดาวโสธรบุญกับเสียงตอบจากเวียดนามค่ะ

0: ิเศษ
1: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและกอนพาสกร
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

ครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical ว้าวว้าวว้าวว้าวไวๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: เปลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและลูกตาลชนทิชา
3: 17:53 นะคะก่อนที่เราจะไปเคารพธงชาตินะคะมีข้อความเพิ่มเติมเข้ามานะคะจากแฟนรายการนะคะสวัสดีพี่จีรวรรณนะบอกสวัสดีเจ้าน้องลูกตาลคนงามนะคะอยากฟังแต๋วจ๋าสักเพลงเนื้อเจ้านะคะแล้วก็ทักทายเสียเปี๊ยะคนเดิมไงจะใครล่ะพี่ประภานะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านนะคะสวัสดีคุณแบงค์จากทางฟินแลนด์นะคะพี่บันเทาด้วยบอกสวัสดียามเย็นมัวแต่ไปทำธุระเพิ่งกลับมาฟังนี่แหละจ้านะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะจากหลายๆท่านที่เข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live ของเรานะคะตอนนี้ค่ะคุณพ่อลุงโกะจากตลาดมหาสินนะคะเขาบอกว่าครั้งก่อนนู้นนะคะเขาขอเพลงมนเมืองสิงห์เข้ามาแล้วก็เราเปิดไปแล้วแหละแต่ว่าฟังไม่จบน่าจะตัดไปก่อนเข้ารายการอะไรเข้าจิงเกิลเข้าโฆษณาอะไรแบบนี้ก็เลยว่าเดี๋ยววันนี้จัดให้ก่อนที่จะไปเคารพธงชาติกันละกันเนาะมนเมืองสิงห์
4: ครับ
3: ค่ะมนเมืองสิงห์นี่ช่วงสักปีไหนล่ะคะพ
4: ่อก็ปีมนเมืองสิงห์นี่เป็นช่วงสมัยตั้งแต่ที่อาเริ่มตั้งวง
3: ค่ะโ
4: อเพราะว่าตอนนั้น อยู่จุฬาลัตมาตั้งแต่ปี2504นะ
3: ค่ะ
4: แล้วก็ออกจากจุฬาลัตสอง2510กว่าเนี่ย
3: ค่ะ
4: ยุคเดียวกันมาลัยเนาะมาลัยลอยวนมาลัยน้ำใจแล
3: ้
4: วมีพี่มีชู้อะไรต
3: อ
4: นนั้น
3: ยุคนั้นเลยนะคะเนี่ยก็แล้วก็อีกอย่างนึงเป็นเพลงเหมือนเพลงประจำตัวพ่อด้วยเพราะว่ามนเมืองสิงห์ไงเมืองสิงห์บุรีบ้านเกิดนะพ่อเน
4: า
3: ะ
4: บ้านเกิดก็ใกล้ใกล้ครับแต่งเพื่อนกันไปเป็นทหารเสนารักษ์ที่ปราณบุรีด้วยกันตอนทหารเกณฑ์เป็นเวรแทนเพราะว่าเจ้านายเขาอนุญาตให้เราไปกับวงของทหารด้วยนั้นเลยก็สัจจาสลาพัดสอนเนี่ยเพื่อนรุ่นเดียวกันเขาคนปากบางตอนนั้นนะปาตลาดปากบางดังมากใช่ไหมเขาเป็นคนแต่งลายมือก็เหมือนเราบอยจดหมายแทนแล้วก็แต่งไงเพลงมนเมืองสิงห์ก็มาเขาก็ชมวัฒนธรรมที่เขาท่องเที่ยวอยู่แถวนั้น
3: เน
4: า
3: ะ
4: บ้านโน้นบ้านนี
3: ้ค่ะ
4: ว่าเลยแล้วอาก็เอามาเปลี่ยนเป็นทีแรกอ่ะเขาไม่ได้ขึ้นด้วยบางมันหลักบางมันนะแบบเป็นบ้านตำบลที่อาอยู
3: ่โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันแล้วก็หลังจากจบเพลงนี้ไปเคารพธงชาติชั่วโมงหน้าอยู่กันต่ออีก1 ชั่วโมงนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชาและศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์ค่ะ

0: ณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: เวลา18นาฬิกา

0: ู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: โอกาสครั้งสำคัญกมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกาครับวันนี้วันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
3: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมผู้ทฟังครับ
2: ครับ
3: 2ชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะครับหลากหลายเรื่องราวที่เราจะคุยภาพรวมนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรบ้างแล้วก็ทิศทางข่าวสัปดาห์หน้านะครับที่จะต้องติดตามกันนะครับก็มีหลากหลายประเด็นเอาต่อเนื่องตั้งแต่เหตุรุนแรงในโรงเรียนชื่อดังที่นนทบุรีกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะคุยกับนักการศึกษาเพราะว่ามุมหนึ่งที่อาจจะละเลยไปหรือไม่นะฮะหรือว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์กันน้อยไปสักนิดหน่อยหรือเปล่านะฮะนั่นก็คือเรื่องของความสุขที่โรงเรียนสถาบันครอบครัวแล้วก็เรื่องของการบูลลี่กันนะครับเพราะอะไรครับในมูลเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีหลากหลายปัญหาที่ประดังประเดมาใส่น้องวัยแค่14ปีทำให้ความคิดของเขาเนี่ยระเบิดออกมาจนสร้างความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะฮะหลายคนตกอกตกใจนะฮะหนึ่งเข้าใกล้อาวุธปืนได้ง่ายหรือเปล่าสองนะครับเรื่องของการบูลลี่กันโรงเรียนหรือไม่แล้วก็ประเด็นที่3เอ๊ะทำไมเรื่องของความใกล้ชิดระหว่างครูและศิษย์มันห่างเหินกันขนาดนั้นเพราะอะไรครับจากที่มีการสอบปากคำคุณอาทิตย์น้องๆที่อยู่ในโรงเรียนนะเขาบอกว่าแค้นครูมากเด็กคนหนึ่งสามารถเกลียดครูได้มากมายขนาดนี้มันเกิดจากอะไร
2: ครับ
3: อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของสถาบันครอบครัวครอบครัวไทย 40% หย่าร้างนำมาซึ่งหลากหลายปัญหาประเด็นเนี้ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าครอบครัวของน้องเองพ่อกับแม่ก็แยกกันใช่ไหม
2: ใช่
3: แล้วน้องต้องอยู่กับใคร
2: ปู่กับย่า
3: ปู่กับย่าแล้วย่าเป็นใคร
2: อดีตข้าราชการ
3: อดีตข้าราชการครูนะฮะแล้วปรากฏว่าน้องเป็นเด็กหลังห้อง
2: ครับ
3: เด็กหลังห้องเนี่ยคะแนนกลางๆทุกอย่างพอไปได้แต่คณิตศาสตร์กับภาษาไทยติด0คณิตศาสตร์เนี่ยได้1ภาษาไทยติด0ลองคิดดูสิครับอุณทิตฮะติด0แล้วเราเป็นหลานของคุณครูอ
2: ่
3: ะพอกลับเข้าบ้านอะไรจะเกิดขึ้นครับ
2: ไม่อยากนึกสภาพเพราะว่าผมเองก็มีคุณแม่เป็นอดีตข้าราชการครูเหมือนกัน
3: แล้วคะแนนย่ำแย่แต่ละภาคเขาไปถึงคุณแม่ไว้ไงฮะ
2: ใช่คือถ้าวิชาอื่นอาจจะยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าอย่างคุณแม่ทั้งคุณแม่คุณพ่อเป็นครูคุณพ่อเป็นครูภาษาไทยแต่คุณแม่เป็นครูเป็นเอกประถมวัยก็คือจะรวมๆจะไม่ค่อยลงเจาะลึกรายวิชาเท่าไหร่แต่ว่าพอคุณพ่อเป็นภาษาครูภาษาไทยปั๊บเนี่ยมีหัวเทอมหนึ่งจะได้ว่าได้เกรด2มา
3: คร
2: ับ กินข้าวไม่อร่อย
3: ยับเลยใช่ไหม
2: ยับเลยไม่อยากเข้าบ้านเลยช่วงนั้น
3: ก็คงจะเห็นภาพ
2: ครับ
3: แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือโลกโซเชียลมีเดียพอหาพึ่งใครไม่ได้เอาแล้ววะก้มหน้าก้มตาเล่นโซเชียลนี่แหละนะฮะปรากฏว่าเล่นวันนึงเด็กเดี๋ยวนี้เล่น6ชั่วโมง7ชั่วโมง
2: ครับ
3: ยิ่งวันเสาร์อาทิตย์ไม่หลับไม่นอนเลยนะครับแล้วในโลกออนไลน์โลกโซเชียลโดยเฉพาะเกมนั้นเป็นเกมอะไรล่ะครับ
2: ครับก็มีหลายเกมให้เลือกแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยก็หลักๆที่เล่นกันเยอะก็จะเป็น
3: เกมต่อสู
2: ้ใช้ความรุนแรงใช
3: ่ใช่ครับแล้วก็น้องก็ไปดูคลิปอะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่เหมาะไม่ควรสำหรับเด็กวัยเนี้ยนะนะฮะมันรวมๆกันเราจะคุยเรื่องของระบบการศึกษา
2: ใช่
3: สถาบันโรงเรียนทำไมบ่มเพาะให้เด็กเรียบร้อยคนหนึ่งกลายมาเป็นผู้ก่อเหตุรุนแรงที่ขนาดนี
2: ้ครับ
3: มันมีข้อผิดพลาดหรือมันมีช่องว่างช่องโหว่ตรงไหนเดี๋ยวเราจะคุยกัน
2: ใช่เพราะว่าอย่างช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางรัฐบาลเองก็มีการประกาศออกมาแล้วไงพี่รองเรื่องของครม.ประกาศให้เรื่องของความรุนแรงในโรงเรียนเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติ
3: ก็ดูสิฮะพอหลังจากนั้นมาเนี่ยพฤติกรรมเรียนแบบมาเลยเห็นไหม
2: ใช่
3: แค่ไปโพสต์แล้วก็ไปคุยกันในแอปพลิเคชันเนี่ยฮะ โรงเรียนต้องสั่งหยุดเรียนอ่ะ
2: ใช่
3: เพราะว่ากลัวจะไม่ปลอดภัยอ่ะครับ
2: ครับมันก็เกิดขึ้นหลายๆที่เพราะอย่างที่บอกว่าคือนอกจากเรื่องของถ้าเกิดเรานับเฉพาะความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมันก็จะมีอย่างที่พี่ลงบอกไปว่าก็คือหลังจากที่เกิดเหตุที่โรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรีแล้วเนี่ยมันก็จะมีกระจายไปหลายพื้นที่เหมือนกันทั้งเหนืออีกวันนึงมันก็มีโรงเรียนดังในเชียงใหม
3: ่
2: เข้ามา

0: แล้วก็ทำตกไป2นัดเหลือ98นะฮะหยิบออกมาได้ง่ายนะครับแล้วก็รัฐบาลก็ยกระดับเรื่องของการคุมเข้มอาวุธปืนแต่ว่าหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ไงไปคุมเข้มอะไรปืนที่เขามีทะเบียนส่วนใหญ่นะฮะที่เขาไปก่อเหตุรุนแรงกันมักจะเป็นปืนเถื่อนเพราะว่ามันตรวจสอบย้อนกลับคนถือปืนไม่ได้
1: ใช
0: ่ไอ้ปืนมีทะเบียนเนี่ยเขารู้เลยนะฮะว่าใครยิงนะฮะแล้วก็เจ้าของปืนเป็นใครก่อเหตุน้อยมากครับหลักถ้าเปรียบเทียบระดับปีนะโอ้โหมันเทียบกันไม่ติดแล้วฮะสำหรับปืนเถื่อนกับปืนมีทะเบียนเนี่ยแต่รัฐบาลก็เน้นคุมเรื่องของปืนมีทะเบียนจนทำให้สมาคมกีฬายิงปืน3สมาคมวันก่อนหยุดยาก็ออกมาแถลงไงจะซ้อมยังไงล่ะครับแล้วนักกีฬาต่างประเทศถ้าเกิดจะมาแข่งขันในเมืองไทยจะเอาอาวุธมายังไงล่ะครับ
1: ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือเรื่องของอาวุธปืนอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็คุยกับทางด้านของนักวิชาการทางด้านนี้ทางด้านของอาจารย์ธนันศักดิ
0: ์
1: ที่มาพูดถึงเรื่องของอาวุธปืนแต่ว่าก็อย่างที่พี่ณรงค์พูดไปว่าปัญหาหลักๆมันไม่ได้อยู่ที่ปืนที่มีทะเบียนมันเป็นปืนเถื่อนสิ่งเทียมอาวุธปืนรวมถึงไอที่แอบอ้างว่าเป็นปืนเนี่ยไอที่เราจะแก้ไขปัญหายังไงเพราะว่าอันนึงเนี่ยแม้ว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างพี่ณรงค์บอกไปว่าคือเราอาจจะเน้นหนักไปเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนซะเยอะไปนายกรัฐมนตรีก็จะพูดถึงเน้นว่าอาจจะมีไม่มีการต่อใบอนุญาตป.1 ป.2 ป.3 อะไรต่างๆเนี่ยมันก็เน้นไปทางนั้นไปแต่ว่าสิ่งที่มันอย่างที่เราเน้นย้ำว่าเรื่องภายในโรงเรียน
0: ครับ
1: ความห่างเหินในห้องเรียนพฤติกรรมการบูลลี่ถามว่าการบูลลี่เนี่ยในเมื่อก่อนมันก็มี
0: เอาคำว่าล้อชื่อพ่อชื่อแม่เนี่ยเขาเรียกว่าบูลลี่แล้วนะฮะ
1: ใช
0: ่โอ้ล้อตั้งแต่เด็กยันโตอ่ะ
1: แต่คือมันก็ไม่ใช่แค่คืออ่ะถ้าอย่างยุคผมไม่รู้ว่าพี่ยุคพี่ลงเป็นก็จะเป็นแบบเราก็จะล้อเลียนไม่ใช่ล้อเลียนก็เราก็จะเรียกลักษณะพิเศษของเพื่อนเราอ่ะ
0: ครับ
1: เขาอาจจะแบบมี
0: สูงดำดำขาว
1: ใช่อะไรก็ว่าประมาณนั้นไปเราก็จะเรียกมันเลยบางทีเราไม่เรียกชื่อเล่นชื่อจริงเขาด้วยซ้ำเราเรียกชื่อแบบนั้นไปเลยซึ่งมันก็ผ่านไปแล้วมันก็ถือว่าเป็นอันนึงที่เป็นพฤติกรรมการบูลลี่
0: ก็ตอนนี้มันไปอยู่ในโลกออนไลน์ไงไอ้คำว่าบูลลี่มันไม่ใช่พูดปากเปล่าอย่างเดียวไง
1: อ
0: ันนี้มันทำให้ความเจ็บแค้นมันฝังลึกหรือเปล่านะเอาเป็นประเด็นหนึ่งที่เราจะคุยประเด็นนี้กันด้วยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็อาวุธปืนเนี่ยวันนี้นายกลงบุรีรัมย์ไงจะไปตรวจด่าน
1: ครับ
0: ปรากฏว่าถูกด่านตรวจสวัสดีครับผมร้อยตำรวจอ่ะผมขออนุญาตตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายในรถของท่านครับ
1: เป๊ะมาก
0: โอ้เป๊ะมากนะภาพที่ออกมาต้องทำให้ได้แบบนี้นะเนี่ยนายกไปเนี่ยเจ้าที่ตำรวจยังขอตรวจค้นเนี่ยนะฮะ
1: ค
0: นใหญ่คนโตหรือว่าผู้ที่เขามีชื่อเสียงกว้างขวางหน่อยในพื้นที
1: ่
0: เจ้าหน้าที่ต้องทำให้มันเหมือนกันนะแล้วต้องเข้มจริงๆด้วยไม่ใช่เฉพาะว่ากล้องกำลังจับแล้วก็บอกว่าผมขออนุญาตตรวจนะไม่เอานะฮะเพราะว่าอย่างของเราไปเนี่ยโอ้โหเชื่อไหมผมขับรถแล้วไปกางเต็นท์นะเชียงใหม่ออกลงมาเนี่ยแทบจะลื้อรถออกมาเลยอ่ะแต่ว่าเขาจะดูปฏิกิริยาเราครับไปไหนมาเขาก็สักถามว่าผมไปกางเต็นท์ดอยนู้นดอยนี้เนี่ยมีตัวเข้าอุทยาน
1: แต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะต้องมีรายงานก่อนนะพี่รองเขาจะไม่ได้สุ่มตรวจเขาจะต้องมีสายว่าแบบอ่ะรถต้องใส่ช่วงเนี้ย
0: ไอ้ที่สุ่มเนี่ยเขาดูปฏิกิริยาของคนขับรถ
1: ครับ
0: อ่ะไปไหนมาเขาก็คุยปกตินะฮะถ้าคนมันไม่ปกติขับรถมาเนี่ยมันจะอาการหนาวอาการสั่นใช่ไหมฮะอาจจะหิวน้ำ
1: จะดูมีพิรุธมีแบบ
0: โอ้ออกเลยของเราก็เชิญเลยฮะอยากจะลื้อก็ลื้อเลยครับ เขาก็ฟอร์มมาจัดลื้อเนี่ยแหละโดยดูอาการของเราถ้าอย่างปกติก็คือไม่มีพิรุธอะไรก็ปล่อยไปเอาลื้อผมก็พร้
1: อ
0: มเก็บให้ผมเหมือนเดิมด้วยนะ
1: ครับเห็นไหมว่าจะมีทั้งมีตรวจรถส่วนบุคคลแล้วก็หลังหลักๆตอนช่วงแรกๆที่โดนเนี่ยก็คือในรถประจำทาง
0: ครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่แบบบางทีคือก็ต้องยอมรับว่าอย่างผมมาเดินทางจากเชียงใหม่มาเขาจะเดินทางจากในช่วงค่ำๆมืดๆเราจะมาถึงจุดด่านตรวจในช่วงประมาณกลางค่ำกันคือซึ่งเราอาจจะหลับไปแล้วเนี่ยแล้วก็ตื่นขึ้นมามันจะมีผู้โดยสารหลายๆท่านเนี่ยเห็นอากับกิริยาเลยว่าพอมีตำรวจขึ้นมาบนรถ
0: ครับ
1: แล้วก็เปิดไฟซึ่งบางทีเนี่ยเราจะรู้ว่าเราถ้าเกิดเรามาเดินทางมาถึงจุดไหนถึงจุดฟักจุดพักไปพักระหว่างทางแต่ว่าบางจุดเนี่ยมันคือมันยังเพิ่งออกมาแค่แบบแป๊บเดียวเนี่ยแต่ว่ามีการเปิดไฟเนี่ยเราก็จะรู้ว่าตรงเนี้ยมันจะมีด่านตรวจมีตรวจค้น
0: โอ้แล้วเขาชี้เลยนะ
1: ใช่
0: ลงเพราะว่านั่งๆอยู่นี่เหงื่อแตกเหงื่อแท้เลย
1: ผมก็เคยเนี่ยที่เราบอกเขาผมเคยมีประสบการณ์เพราะเราก็ไม่รู้ว่าไอ้เขาจะมาเราไปยังไงเพราะว่าในช่วงนั้นมาจากเชียงใหม
0: ่
1: บรรยากาศมันหนาวแล้วเราก็ใส่ห่อมาเต็มเลยห่อเต็มตัวแล้วบนนั้นก็คือเรากะว่านอนยาวยาวแน่นอนก็จะมาตื่นอีกทีแถวกำแพงเพชรนั่นแหละก็จะโดนแบบว่าทำไมหนาวอะไรขนาดนี้เขาก็พูดดีๆนะ
0: ก็ดูสำเนียงเราก็รู้แล้ว
1: แล้วรู้สำนวนแต่ว่ามันก็จะมีอย่างที่พี่โรมบอกไปว่าก็ต้องดูอากับกิริยาปฏิกิริยาหลังจากนั้นด้วย
0: ถาม

0: ให้เราหรือเปล่า
1: ให้เราได้ตอบพอสำเนียงเราออกไปเราก็รู้แล้วไทยไม่ไทย
0: ใช่ดูบงดูบัตรอะไรต่างๆนานาถ้าเกิดเอาโอเคไม่น่ามีอะไรผิดปกติก็ปล่อยไป
1: เดี๋ยวคุยกันนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: โดยเฉพาะเรื่องของสถานศึกษาทำไมหลังๆมาเนี่ยนะฮะมันเป็นการบ่มเพราะความรุนแรงให้เกิดขึ้นที่โรงเรียนผู้ปกครองได้สบายใจนะฮะเมื่อเห็นปัญหาแล้วนะครับ เดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันครับ

0: 02-201-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: M-Con Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Con Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Con HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Con News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Con Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสิบสี่นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำคืนวันอาทิตย์ที่16 สิงหาคม 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
6: ก็คุณอิสระชนคุยเข้ามานะผมเคยเอาไก่ชนพื้นเมืองจากลำปางแอบมาในรถเหงื่อแตกพลักเลยเจอด่านนะ
5: ครับ
6: เพราะว่าแหมสัตว์ข้ามเขตไม่ได้นะมันเป็นโรคมันควบคุม
5: ใช่และยิ่งสัตว์มีชีวิตด้วยเนี่ยมันก็ต้องตรวจเข้มต้องมีใบอนุญาตในการผ่านเข้าเขตออกนอกพื้นที่อะไรด้วย
6: แล้วก็คุณซันต้าบอกว่ากำแพงเพชรด่านดูแลดีนะฮะสพทรงธรรมประชาสัมพันธ์เลยนะฮะใครตรวจเข้มครับมันจะได้ไม่มีปัญหาโดยเฉพาะพกพาอาวุธกันเนี่ยนะครับส่วนเรื่องของความรุนแรงที่เด็กวัยเพียงแค่14ปีระเบิดอารมณ์มาได้ขนาดนั้น
5: ครับ
6: ถามท่านนี้ครับนักวิชาการด้านการศึกษาครับศาสตราจารย์ดร.สมพงษ์จิตระดับกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาอยู่ในสายกับเราแล้วครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์สมพงษ์ครับ
7: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
5: ครับ
6: แต่ต้องขอให้อาจารย์มาขยายความหน่อยวันก่อนไปสัมภาษณ์อาจารย์ที่บ้านเลยออกรายการคมในข่าวไปเมื่อคืนวันเสาร์นะฮะ4 ทุ่มนะฮะแต่ดูข้อมูลของอาจารย์และยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องมาขยายความนะฮะหลายประเด็นครับอาจารย์ที่คุยต่อเนื่องครับงั้นขอเริ่มต้นเลยครับอาจารย์มองยังไงฮะในกรณีที่เด็กคนคนหนึ่งเนี่ยที่เขาบอกว่าเรียบร้อยเนี่ยนะฮะระเบิดอารมณ์มาก่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนได้ถึงขนาดนี้เนี่ยครับอาจารย์ครับ
7: คือมองเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมนะครับเพราะว่าเด็กเราก็ได้รับความกดดันนะครับแล้วก็มีความเครียดสะสมเนี่ยเยอะมากกันนะครับ
5: ครับ
7: นะครับแล้วไม่มีช่องทางในการที่เขาจะผ่อนคลายตัวกิจกรรมก็ไม่มีคนที่จะรับฟังเขาก็น้อยนะครับ
6: ครับ
7: เพราะงั้นการตัดสินใจด้วยการใช้ความรุนแรงเนี่ยด้วยการศึกษาจากข้อมูลนะฮะจากแหล่งแล้วก็สิ่งที่เราพบนะครับก็คืออาวุธที่เขาใช้อ่ะนะครับเขาก็รู้แหล่งนะครับแล้วก็เคยมีการเรียนแบบเรื่องปืนมาก่อนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการรีลิสหรือว่าการผ่อนหรือการเอาความเครียดที่หลายเรื่องมันประเดประดังเข้ามาในชีวิตแล้วหาทางออกไม่ได
6: ้ความ
7: รุนแรงคือคำตอบครับ
6: หลายเรื่องประเดประดังเข้ามาในชีวิตครอบครัวการเรียนหรือสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนครับอาจารย์ครับ
7: คือผมว่าในขณะเนี้ยส

0: สังคมไทยเนี่ยทุกองค์ประกอบเป็นตัวปัจจัยที่ทำให้เด็กเนี่ยเครียดนะครับ
1: ครับ
0: แล้วสิ่งที่ทำให้เด็กเครียดเนี่ยนะครับมาตั้งแต่จากเรื่องครอบครัว
1: ครับ
0: ถูกไหมครับครอบครัวที่หย่าร้างโรงเรียนที่มีแต่เรื่องของการแข่งขัน
1: ครับ
0: เรื่องเกรดเรื่องคะแนนเรื่องการบูลลี
1: ่
0: นะครับเรื่องของอะไรการรังแกกันนะครับแล้วก็เรื่องที่เด็กเนี่ยนะครับใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับเรื่องของโซเชียลมีเดียมากไป
1: ครับ
0: อันนี้พวกเนี้ยผมยังเคยเตือนหลายหนแล้วนะครับว่าสถานการณ์ในประเทศเราขณะเนี้ยคล้ายๆเหมือนกับสังคมปัจจัยสิ่งแวดล้อมองค์ประกอบต่างๆที่รอบตัวเด็กเนี่ยมันกำลังคล้ายๆเหมือนกับสร้างหล่อหลอมนะครับแล้วทำให้เด็กเนี่ยคล้ายๆเหมือนกับเตรียมตัวนะครับแล้วก็เดินอาจจะก้าวพลาดนะครับในการเป็นยุวอาชญากรมากขึ้นนะคร
1: ับ ครับครับมันต้องมีตัวเชื่อมตัวประสานตัวรับฟังเขานะฮะสถาบันครอบครัวก็พ่อแม่ผู้ปกครองไปโรงเรียนก็มีคุณครูฮะเหล่านี้มันช่วยไม่ได้หรอครับอาจารย์ครับ
0: คือเด็กที่มีครอบครัวสมบูรณ์นะครับครอบครัวอบอุ่นนะครับแล้วก็รับฟังนะครับแล้วก็ไปโรงเรียนมีครูที่เข้าใจเด็กเข้าใจใส่ดูแลเด็กพวกเนี้ย
1: ครับ
0: ขณะนี้หน่วยที่ดูแลเด็กของเราในการสร้างเด็กให้มีคุณภาพเนี่ยมันย่อหย่อนลงนะ
1: ครับ
0: แต่และหน่วยเนี่ยความใส่ใจการเอาใจใส่ในสมาชิกในลูกในเด็กนักเรียนของเราเนี่ยลดน้อยลงนะครับทั้งที่เรามีลูกคนเดียวหรือลูกสองคนแต่เวลาส่วนใหญ่เราก็จะไปอยู่กับพ่อแม่ก็อาจจะอยู่กับเรื่องการทำมาหากินการหาเงินการอะไรต่างแล้วก็ซื้อวัตถุซื้อมือถือให้ลูกขณะที่ครูก็จำนวนหนึ่งไม่น้อยเลยเนี่ยก็ต้องใช้เวลาอยู่กับการสอนหนักการทำวิทยาฐานะถูกไหมครับการทำเรื่องต่างๆที่มันเป็นใจสำคัญให้เวลาในการที่ปัจจุบันเนี้ยที่เราดูแลเด็กเนี้ยนะครับมันน้อยลงตามลำดับนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี้ยสิ่งที่เราค้นพบอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือหมายความว่าตัวเด็กที่มีปฏิสัมพันธ์ต่ำนะ
1: ครับ
0: แล้วก็คะแนนไม่สู้ดีนะครับแล้วมีครอบครัวที่เปราะบางพ่อแม่อย่าร้างกันเนี่ยนะครับแล้วมีผลการเรียนเนี่ยไม่สู้ดีเลยอะไรพวกเนี้ยนะครับวันหนึ่งเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยที่หลายๆอันเนี่ยมันมาเจอกันแล้วมันมีเหตุการณ์ที่เป็นจุดตัวจุดชนวนหรือตัวรุนแรงที่สุดเน
1: ี่
0: ยมันจะทำให้เกิดการที่เกิดเหตุการณ์เหมือนกับที่
1: นนท์
0: ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเนี่ยความคุ้มคลั่งความกดดันขาดการหาทางออกไม่ได้มีอาวุธที่อยู่ใกล้ตัวอย่างเงี้ยนะครับมันตัดสินใจในช่วงเวลานั้นง่ายดายขึ้นเยอะกับเด็กไทยนะครับ เราจะสังเกตเห็นไหมครับพฤติกรรมเรียนแบบมันเกิดขึ้นเยอะนะนะครับเพราะงั้นในสังคมไทยเนี่ยมันจะระเบิดขึ้นเนี่ยในหลายๆจุดที่ผมคิดว่ารัฐบาลขนาดเนี้ยนะครับผมว่าดีมากๆเลยคือเขาใช้ยาแรงนะ
1: ครับ
0: เกี่ยวกับเรื่องประกาศเป็นวาระแห่งชาติ6-7มาตรการนะครับที่จะดูแลเรื่องต่างศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กนะครับแล้วก็มาตรการเฉพาะอีกกระทรวงของกระทรวงอีก9มาตรการเนี่ย มันออกมาแบบดีสุดๆเลยผมว่ายาแรงพวกเนี้ยมันจะแก้ไขปัญหาผมขออนุญาตพูดตรงนิดนึงม
1: ัน
0: จะเอาปัญหาเรื่องความรุนแรงในเด็กและเยาวชนที่มันสุกงอมนะแล้วมันสั่งสมเนี่ยกันมาเนี่ยหลายปีเนี่ยมันจะเอาอยู่เลยต้องคิดให้ดีแล้วนะครับแต่ผมว่าดีมากแต่หมายความว่าถ้าเรามีมาตรการแล้วมีแนวทางในการทำเนี่ยมันจะต้องพยายามที่จะทำให้เกิดในแนวทางปฏิบัติแล้วก็นำไปสู่ในเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องตัวโครงสร้างกับตัวระบบเราจะเห็นมาตรการอะไรต่างๆดีหมดเลยนะครับ แต่

0: เรื่องสำคัญคือเรื่องปฏิรูปการเรียนรู
1: ้
0: เรื่องการวัดผล
1: ครับ
0: เรื่องครอบครัว
1: ครับ
0: เรื่องอะไรต่างๆที่มันเป็นปัจจัยอยู่กับตัวเด็กตลอดเวลาพวกเนี้ย
2: ครับ
0: มันไม่ได้รับการแก้ไขนะนะครับมันจะเป็นแต่มาเอาตรวจอาวุธอ่ะโอเคดีมาตรการเรื่องสุขภาพจิตมาตรการเยียวยามาตรการอะไรต่างๆ
1: คร
0: ับ แต่เวลาที่เราลงไปทำจริงๆแผนในปฏิบัติการอะไรต่างๆพวกเนี้ยเราจะพบอยู่นะครับว่ามันเหมือนกับไม่สนิทกับสภาพสังคมสภาพของสิ่งแวดล้อมและปัจจัยต่างๆที่กำลังหนาขึ้น
1: uh-huh.
0: หนักขึ้นสาหัสขึ้นแล้วก็วิกฤตหนักขึ้นนะครับเนี่ยน่าเป็นห่วงเหมือนกันครับ
1: ครับ
0: วาระแห่งชาติจุดเนี้ย
1: uh-huh.
0: ซึ่งดีแต่ผมกลัวมันจะแผ่ว
1: กลัวไฟไม่ไฟ
0: เคยได้ยินไหมครับเวลาเรามีสถานการณ์ปัญหาต่าง
1: ๆ
0: เรามักจะพูดว่าขอให้เหตุการณ์ เรื่องทำนองนี้
1: เป็นครั้งสุดท้าย
0: เป็นครั้งสุดท้าย เราพูดแบบเนี้ย มาไม่รู้กี่สุดท้ายแล้วครับ แล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยถอดบทเรียน ถอดเป็นพันๆบทเรียนแล้ว เราก็ไม่เคยทำให้สังคมน่าอยู่และปลอดภัยสำหรับเด็กได้จริงๆครับ
1: อาจารย์นะกรณีความเครียดในโรงเรียนเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของการวัดกันที่ผลคะแนนสอบวัดกันที่เกรดเนี่ยแพ้คัดออกเนี่ยเราจะแก้ยังไงครับแล้วต่างประเทศก็ทำยังไงฮะที่เขาพัฒนาการศึกษาไปได้ไกลมากเลยเนี่ยครับ
0: เรื่องคะแนนเรื่องตัดเกรดเนี่ยนะครับมันเป็นดาบสองคมนะครับด้านหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเราไปผู้ปกครองหรือว่าเด็กเนี่ยนะครับเราให้ความสำคัญแล้วเราไปใหคุณค่ากับตัวเลข4321มากกว่าชีวิตลูกหลานเราเนี่ย
1: ครับ
0: เราก็จะพบเลยว่ากดดันเด็กสุดๆเลยครับ
2: ครับ
0: นะครับแต่ถ้าเราผ่อนคลายเรามองเรื่องเด็กได้3ได้2ได้1เนี่ยโอเคเรายังสามารถปรับปรุงได้พัฒนาได
2: ้
0: ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เราก็จะทำให้เด็กรู้สึกว่ามีที่พึ่งมีคนฟังแล้วมีคนเข้าใจแล้วระบบการศึกษาบ้านเราไม่ใช่เรียนเพื่อสอบนะครับเรียนเพื่อแข่งขันนะมันควรจะมีเขาเรียกว่าเรียนครึ่งวันทำกิจกรรมครึ่งวันนะครับทำกิจกรรมครึ่งวันเนี่ยนะครับเด็กเนี่ยก็จะออกไปดูอยู่ตามชมรมตามคลับมุมกิจกรรมที่เขาถนัดแล้วเขาสนใจเนี่ยเขาจะใช้เวลาศักยภาพของเขาเนี่ยเต็มที่แล้วเขาจะค้นพบตัวเขาเองนะครับว่าเขาถนัดอะไรเขาชอบอะไร
1: นอกจาก IQ แล้วก็เอา EQ มาใช้อะไรประมาณน
0: ี้นะครับแต่บ้านเราเนี่ยมันส่วนใหญ่มันจะเรียน
1: การต้องอ่านวิชาการเข้าไปเท่านั้นอย่าง
0: เ
1: ง
0: ี้
1: ย
0: เรียนกดวิชาอีกมันกดดันนะครับแล้วชีวิตเขาไม่ได้พักผ่อนเขาไม่ได้ออกกำลังและตอนคืนคุณยายเขาทำอะไรครับกลับบ้านอ่ะเล่นโซเชียลมีเดียต
2: ่ออยู่แต่หน้าจอไปเลย
0: เราไม่มีเวลาเราไม่มีกิจกรรมไม่มีคนที่จะฟังและเข้าใจเด็กเท่าที่ควรในสังคมปัจจุบันครับ
1: โอ้อีกประเด็นหนึ่งอาจารย์ครับความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์กับครูฮะทำไมยุคนี้มันห่างเหินกันขนาดนี้ครับ
0: ผมว่าระบบการเรียนรู้บ้านเราเนี่ยมันสาหัสสากันนะ
1: ครับ
0: นะครับบ้านอื่นอ่ะบ้านอื่นเมืองอื่นเนี่ยเขาเปลี่ยนหลักสูตรฐานสมรรถนะมาอย่างน้อยๆเนี่ยเป็น 7-8 ปีแล้วนะครับคือเป็นทักษะเป็นสมรรถนะเป็นการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติถูกไหม
1: ครับ
0: เราทำโครงการทำในเรื่องสเต็มทำเรื่องอะไรนะแต่บ้านเราเนี่ยเรียนเนื้อหา8กลุ่มสาระนะเรียนไปแล้วไปใช้อะไรผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะหลักสูตรที่เราใช้อยู่คุณเรียนภาษาอังกฤษ12ปีเนี่ย
1: ครับ
0: คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม
1: ก็มันเราบ้านเรามันกลับหัวกลับหางอะครับ
0: ครับเนี่ยครับ
1: มันต้องฟัง
0: ก่อนเนี่ยบ้านเราก็เป็นบ้าเป็นหลังเรียนหนังสือเรียนสาระเร
2: ีย
0: นเยอะๆๆแต่ไปใช้เกิดประโยชน์ไหมล่ะครับ
1: ครับ
0: แล้วเราก็ไม่แก
2: ้
0: เราไม่ปฏิรูปกันเราก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยแล้วสิ่งสุดท้ายเนี่ยผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่มีความรับผิดชอบไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าท

0: ำนโยบายดีๆกับเด็กเนี่ยกรรมมันตกผลเนี่ยมันลงไปที่ตัวเด็กนะครับที่รับสิ่งที่เขาเรียนรู้ไม่ถนัดเรียนรู้ในสิ่งที่เขาผมบอกให้เลยว่ามันเป็นการเรียนรู้สิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์เนื้อหาทั้งนั้นเรียนไปใช้ไม่เกิดประโยชน์ถูกไหมครับแล้วเรียนแล้วก็ไม่สนุกสนานแล้วเครียดด้วยแล้วจากเรื่องการสอบเรียนมากอีกอะไรอีกอะไรต่างผมว่าผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับทั้งทางตรงและทางอ้อมเนี่ยเกิดจากระบบหลักสูตรระบบการเรียนรู้และเรื่องการวัดผลเราเนี่ย เราไม่ทำอะไรเพื่อเด็กเรากำลังทำอะไรที่เหมือนกับอะไรครับสิ่งที่เราปฏิบัติตามกันมาหรือเรามีความเชื่อมเหมือนเดิมเนี่ยว่าเด็กเนี่ยต้องเรียนหนังสือเยอะๆใช่ไหมครับสอบให้ได้คะแนนดีๆเข้ามหาวิทยาลัยให้ได
1: ้
0: ซึ่งนั่นสิอย่างเงี้ยสังคมมันเปลี่ยนหมดแล้วครับเราก็ยังมีระบบการจัดการการศึกษาแบบเดิม
2: mindset เราเหมือนเดิมไม่เปลี่ยน
1: 30 40ปีมายังไงก็ยังแบบนั้นอาจารย
0: ์เนี่ยครับ
2: แล้ววิธีแก้จะทำยังไงฮะไอ้8กลุ่มสาระการเรียนรู้จะต้องสังคตนายังไงแล้วก็โดยเฉพาะบรรยากาศในโรงเรียนจะแก้ยังไงล่ะครับอาจารย์ครับ
0: ก็สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำควบคู่กันไปนะครับคือปฏิรูปการศึกษาไปทำเรื่องพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่นะครับแล้วก็ต้องทำเรื่องพระราชหลักสูตรฐานสมรรถนะใหม่นะครับแล้วก็สองตัวนี้มันจะเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นตัวโครงสร้างกับตัวระบบใหม่ของระบบการศึกษาเรานะครับก็จะทำให้ตัวการศึกษาเราเนี่ยกระจายอำนาจออกไปนะครับให้ท้องถิ่นให้เอกชนให้คนอื่นมาช่วยจัดการจัดศึกษามากขึ้น ระบบการวัดผลก็อย่าไปวัดที่ตัวคะแนนกับตัวเกรดมาก วัดที่พัฒนาการการเรียนรู้ของเด
1: ็
0: ก นะครับวัดที่สิ่งที่เราเรียกว่าตัวผลที่เกิดขึ้นกับเด็ก วิทยาฐานะของครูเนี่ยก็อย่าไปทำแต่เอกสาร ก็ต้องดูสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราลงไปช่วยเหลือเด็ก เป็นกลุ่มเป็นรายบุคคลนะครับเห็นผลการเปลี่ยนแปลงแล้วเด็กดีขึ้นอย่างเงี้ยนะครับครูจะได้มีเวลามันทุ่มเทเอาใจใส่ชีวิตเด็กมากกว่าตัวเอกสารนะครับแล้วก็เรื่องที่ผมคิดว่าอีกเรื่องที่สำคัญเนี่ยคือตัวหลักสูตรเนี่ยนะครับก็ไม่เปลี่ยนสักทีหนึ่งพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติก็เลื่อนออกไปเนี่ยนะครับซึ่งงั้นเราก็มานั่งแก้ไขกันรอบๆโรงเรียนนะครับเนี่ย
1: ครับ
0: เพราะถ้าดูตัววาระกับตัวมาตรการอะไรต่างๆแต่ผมถามนิดเดียวรอบๆโรงเรียนปลอดภัยหรือเปล่าครับ
2: ก็ยัง
0: ทั้งยาเสพติดถ
2: ู
0: กไหมครับ
2: ครับ
0: ร้านเกม
2: ครับ
0: นะครับ
1: สถานบันเทิงต่างๆหรือแม้กระทั่ง
0: ในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าร้านขายปืนบีบีกันสั่งซื้อออนไลน์สังคมสิ่งแวดล้อมเราถ้าเราบอกว่าไอ้โรงเรียนปลอดภัยแล้วไอ้รอบโรงเรียนเนี่ยมันไม่ปลอดภัยแล้วมันกำลังจะทำให้เกิดสิ่งที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นกับเด็กเนี่ยนะครับผมว่าถ้าเราจะรวมกัน5กระทรวงนะครับ
2: ครับ
0: ออกเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยผมอยากเห็นการปฏิรูประบบสังคมนะ
2: ครับ
0: ปฏิรูปไอ้เรื่องสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นคุณประโยชน์กับตัวเด็กอ่ะนะครับเราจะทำไงให้เด็กเนี่ย เรียนครึ่งวันทำกิจกรรมครึ่งวันนะครับแล้วออกนอกสู่ชุมชนไปเรียนรู้กับป่าชาวบ้านไปเรียนรู้กับสายเทคไปเรียนกับอะไรต่างๆได
2: ้ถู
0: กไหมฮะนี่มันคือปัจจุบันเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์เนี่ยเราไม่กล้าปล่อยลูกเราออกจากบ้านนะครับ
2: ครับ
0: เรากลัวเรื่องความปลอดภัยจากสังคมที่เต็มไปด้วยยาเสพติดเต็มไปด้วยความรุนแรง
2: อย่าง
0: ที
2: ่ประสบการณ์ชีวิตเขาก็ไม่มีเลยสิครับอาจารย์ฮะถ้าไม่เห็นโลกภายนอกที่ว่ามันไปไหนต่อไหนแล้วเราอยู่แต่ในห้องเรียนเราอยู่แต่วิชาการอย่างเดียวครับ
0: ก็ใช่น่ะสิครับ
2: ม
0: ันถึงจิตใจมันถึงอ่อนแอโดนผลกระทบกระทั่งแรงๆเนี่ยมันก็เบรกดาวน์เลย
2: ครับ
0: นะครับเพราะงั้นทักษะชีวิตเขาก็ไม่มีสมรรถนะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเนี่ยนะครับมันก็ทำไม่ได้ส
2: ุ
0: ดท้ายทำอะไรครับเราก็จะเห็นเลยว่ามันจะเขาเรียกว่าพฤติกรรมสุดเหวี่ยงเลยอ่ะ
2: อ๋อฮะโอ้อีกประเด็นหนึ่ง

0: อาจารย์ครับโลกโซเชียลเนี่ยประเทศอื่นๆเขาออกกฎหมายคุมกันหมดแล้วอายุเท่าไหนเข้าถึงโลกออนไลน์ได้ประมาณไหนฮะเราควรมีแล้วหรือยังครับ
1: ตอนนี้นะครับเราเคยพูดและนำเสนอกับท่านรองนายกแล้วก็พูดในบอร์ดคณะกรรมการคุ้มครองเด็กนะครับ
0: ครับ
1: ว่าในปัจจุบันเนี้ยหลายๆประเทศเนี่ยเขาเริ่มดูแลและคุ้มครองเด็กละเด็กอายุต่ำกว่า 14-15 เนี่ยเขาไม่ให้เข้าโซเชียลมีเดียนะครับ
0: ครับ
1: นะครับหรือว่าเข้าเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วอย่าตึงเกินไปครับแต่ถ้าเราปล่อยแบบประเทศไทยอยู่ขนาดเนี้ยนะครับเด็กเข้าวัน 6-7 ชั่วโมงแล้วคุณคุมไอ้แพลตฟอร์มคุณคุมไม่ดูคลิปได้ไหม
0: ไม่ได้ครับ
1: ไม่ได้เลยนะครับเป็นงานการคุ้มครองเด็กก็คือหมายความว่าการดูแลเด็กได้ก็พัฒนาอย่างเต็มตามเต็มวัยและพัฒนาการของเขาเนี่ยผู้ใหญ่มีหน้าที่ที่จะต้องทำเรื่องโซเชียลมีเดียเนี่ยให้มันเหมาะสมสอดคล้องแล้วมันให้เกิดประโยชน์กับเรื่องการเรียนรู้แต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยปล่อยปัจจุบันเนี้ยโซเชียลมีเดียจะฆ่าเด็กเราครับ
0: บางทีเด็กอยู่คนละเจนด้วยนะฮะปู่กับย่าอยู่โอ้หลานลูกเรียบร้อยมากว
2: ัน
0: ๆไม่ไปไหนเลยไม่ไปเตะบอลไม่ไปวิ่งให้หน้าห่วงว่าจะอาจจะล้
2: ม
0: บาดเจ็บหรือว่าไปมีลูกมีราวนั่งเจออยู่ในห้องอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าเขาท่องอะไรไปบ้างในโลกออนไลน์เขาอะครับไอ้ตรงนี้เป็นอย่างนี้กันเยอะเลยครับ
1: เขาเมื่อก่อนเนี่ยนะไม่เมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นตอนเย็นๆนะเด็กของมาเล่นกีฬามาเตะฟุตบอล
0: ไปเตะบอลใช่ครับ
1: เออมาเล่นอะไรคุณไปเดินดูสิครับเดี๋ยวนี้สนามฟุตบอลแทบไม่มีเด็กเล่นนะนะครับเด็กอยู่กับมือถือทั้งวันนะครับแล้วสิ่งที่เราหลังสองทุ่มเนี่ยนะครับเด็กเข้าห้องตัวเองนะครับบอกเขาทำกันบ้านนะเราเคยไปดูไห
2: ม
1: หรือว่าเคยคุยกับลูกหลานเราหรือเราปล่อยให้เขาเล่นเสรีการตั้งกติกาเรื่องความมีวินัยนะครับในการใช้มือถือเป็นสิ่งที่จำเป็นการพูดคุยไดอะล็อกนะครับกับลูกหลานเรานะครับเวลาที่เราเห็นเขามีสิ่งผิดปกติเช่นเขาเงียบลงเก
2: ็
1: บตัวเขามีบาดแผลนะครับแล้วหมกมุ่นอยู่กับพวกคอมพวกมือถือมากเกินไปเนี่ยมันอาการมันผิดปกติชีวิตเด็กวัยรุ่นแล้วนะครับ
0: พ่อแม่ที่อยู่ใกล้ชิดสุดน่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงตรงนี้คงจะเข้าไปประกบเลยแต่ว่าหลังๆมาก็คือต่างคนต่างทำงานล
2: ู
0: กก็อยู่คนเดียว
2: มันอยู่ที่ความใส่ใจของครอบครัวด้วยนะอาจารย
1: ์แล้วเราชอบชดเชยด้วยการให
2: ้ความ
1: ร
2: ัก
1: วัตถุคร
0: ับ
1: เราไม่มีเวลาเราก็ให้วัตถุให้มือถือให้เป็นเกมให้เป็นสิ่งต่างๆเนี่ยเด็กก็จะมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการความรักความดูแลใจใส่จริงการพ
2: ู
1: ดคุยเวลาเขาผิดหวังมาจากโรงเรียนหรือมีปัญหาต่างๆเนี่ยเขาสามารถระบายเขาพูดคุยแล้วเราสามารถให้คำแนะนำและใกล้ชิดนะครับผมว่าเรื่องเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยทักษะของพ่อแม่ก็อ่อนลงนะครับ
2: ครับ
0: โอ้ถ้าอย่างนี้ถ้าปัญหามันยังคงเดินอยู่อย่างเงี้ยครับอาจารย์ไอ้ที่บอกว่าเราถอดบทเรียนเราล้อมข้อมันไม่น่าจะทำได้ฮะปัญหามันน่าจะอนาคตมันน่าจะเกิดอีกนะครับเนี่ย
1: ผมกังวลลึกๆเลยนะครับเพราะว่าได้เตือนไปแล้วนะครับว่าดีครับแต่อย่าผ่อนนะ
2: ครับ
1: เป็นไฟไม่ฟางแบบที่รายการออก
2: ครับ
1: เพราะว่ามันฟางมันไม่มีฟางจะเหลือแล้วครับประเทศไทยเรา
0: ครับ
1: เพราะว่าเราก็จะขมีขมันตั้งใจเอาจริงเอาจังแล้วก็ตรวจเข้มข้นตรวจปืนตรวจอาวุธตรวจอะไรต่างๆนะครับไม่เกินเดือนหนึ่งหรือสองเดือนเนี่ยสถานการณ์ก็จะกลับ
0: ไป
1: แบบเดิมนะครับแล้วเราก็กลับมาเสี่ยงกันใหม่นะครับคราวน
2: ี
1: ้มันจะแจ็คพอตที่โรงเรียนไหนเท่านั้น
0: โอ้โหแนะนำหน่อยครับอาจารย์ฮะโดยเฉพาะเรื่องของโรงเรียนเนี่ยสถาบันครอบครัวอันนี้ถือว่าสำคัญที่สุดเลยอาจารย์แนะนำเดี๋ยวว่าสถานการณ์ครอบครัวควรดูลูกหลานตอนนี้ยังไงครับ
1: คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมว่าพ่อแม่นะครับที่คุณจะรักกันหรือไม่รักหรือจะหย่าร้างอะไรกันนะครับผมคิดว่าก็เป็นเหตุผลส่วนตัวนะครับแต่ว่าลูกคุณนะครับคุณต้องเข้าใจเขาอะแล้วก็พูดคุยกับเขานะครับไม่ใช่แค่ชดเชย

0: กันแค่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์อ่ะ
1: ครับ
0: นะครับนี่เป็นเรื่องหนึ่งคุณต้องมีกิจกรรมพูดคุยกับลูกคุณทำบางสิ่งบางอย่างที่เหมาะสมนะครับแล้วครอบครัวปู่ย่าตายายอ่ะครับผมว่าตอนนี้มันมีเรื่องของช่องว่างระหว่างวัยนะ
1: ครับ
0: คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะ
1: คร
0: ับ แล้วก็คนละไอเดียคนละความคิดนะ
2: คนละภาษากันแล้วอาจารย์ตอนนี
0: ้ตรงนี้ผมว่าสถานการณ์น่าเป็นห่วงสุดๆแล้วเพราะงั้นสิ่งหนึ่งที่เราน่าจะต้องทำยังไงให้โรงเรียนปู่ย่าตายายหรือว่าโรงเรียนของพ่อแม่เนี่ยนะครับให้มันเท่าทันกับเด็กพวกเจนอัลฟาเจนตีเจนอะไรต่างๆพวกนี้นะครับพูดกันมาเยอะครับแต่ไม่เคยมีใครปฏิบัติสักทีนี่ก็ตั้งสมัชชาครอบครัวกันอีกละ
1: ครับโอ้ยแม้แต่ทั้งผู้ปกครองครับพ่อกับแม่ยังคุยกันคนละภาษากับลูกเลยฮะโอ้จะไปอะไรกับปู่และย่าอันนี้คนละเจนครับใหญ่เลย
0: การที่เราไม่มีเวลานั่งตรองไงครับ
1: คร
0: ับ เราไม่มีเวลานั่งคิดพิจารณาอย่างละเอียดเราส่วนใหญ่ขออนุญาตโทษนะเราใช้เวลาหยาบๆอ่ะไม่ใช่หยาบอย่างนั้นนะครับเราใช้เวลาลูกๆอ่ะในการที่อยู่กับลูกเราคือคล้ายๆเหมือนกับตัดบทมีเวลาแค่นี้หรือว่าอะไรเงี้ยคือเราไม่มีเวลาที่มีคุณค่าจริงๆอ่ะถ
1: ึ
0: งว่ามีเวลาน้อยแต่ให้เวลาที่ดีมีคุณค่าจริงๆแล้วคุยกับลูกเนี่ยโอ๊ยเกิดประโยชน์แน่นอนแต่ถ้าเราลูกลวกนะครับแล้วก็เรียบๆนะครับแล้วก็ไม่ใส่ใจชีวิตลูกเราอย่างแท้จริงเนี่ยเขาก็จะค่อยๆหมดความเชื่อถือเรา
2: ค่อยๆห่างกันออกไปนะอาจารย
0: ์เขาจะหาไปหาทางออกกับเพื่อนเขาก
1: ับ
0: กลุ่มเพื่อนเขาหรืออะไรต่างๆนะครับเพราะงั้นก็ใส่ใจลูกเราครับนะ
1: ครับ
0: แล้วโรงเรียนเนี่ยที่ครูเนี่ยนะครับผมอยากให้บอกเลยจิตวิญญาณครูเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าเด็กที่มีปัญหาเนี่ยนะครับเด็กที่อยู่หลังห้องหรือเด็กที่มีเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงอะไรต่างๆเนี่ยหลังเลิกเรียนอะลองคุยกับเขาลองตามเขา
1: ครับ
0: นะครับแล้วลองเปิดใจกับเขาเนี่ยเขาจะไม่ทำ
1: คร
0: ับถ้าเขารู้ว่ามีครูคนหนึ่งที่รับฟังเขา ค
1: ุ
0: ยเขานะครับเอาใจใส่เขา
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็สนทนากับเขาเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยทุกคนไม่มีเวลาให้กับชีวิตเด็กเนี่ย
1: พอหมด
2: คาบก็ไปเลย
1: หมดคาบครูก็มีภาระของครูต่อนะนักเรียนก็ต้องเรียนคาบต่อไปหรือว่าเลิกเรียนก็ต้องไปรวมกลุ่มกัน
0: ลดเวลาอะไรที่มันเรียนแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเนี่ยลดครึ่งได้ไหมครับผมวอนอัพก็ลบนะครับครูจะได้กลับมาสู่ชีวิตเด็กแล้วก็เลิกงานเอกสารเนี่ยเราพูดกันมาเยอะลดเวลาสอนครูนะครับแล้วก็เลิกเรื่องภาระเอกสารไม่เคยทำได้เลยครับ
1: ไอ้คำว่าลดภาระงานของครูเนี่ย
2: ได้ยินบ่อยนะ
1: หลัก10ปีแล้วนะที่พยายามทำกันอยู่ครับแต่ว่าก็ยังเหมือนเดิมอ่ะ
0: เขาก็สัญญากันทุกรัฐบาลทุกรัฐมนตรีครับไอ้ลดเวลาเอกสารนะครับลดอะไรอะไรไม่เคยลดได้เลยครับ
1: คร
0: ับ ผมลงภาคสนามก็บอกเอกสารก็ยังมากเหมือนเดิมนั่นแหละครับ
1: ครับก็เป็นปัญหาที่สะท้อนแล้วเห็นภาพนะฮะก็หวังว่าผู้ที่รับผิดชอบนะครม.ก็เคาะมาแล้ววาระแห่งชาตินะฮะ6มาตรการสำคัญก็เอาประเด็นปัญหาต่างๆตัวเนี้ยเข้าไปนะฮะเพื่อไปปรับไปแก้ให้มันสำลิดผลนะฮะอย่าทำแบบไฟไม่ฟางหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะฮะเราหวังอย่างนั้นนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับยินดีครับ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับศาสตราจารย์ดร.สมพงษ์จิตประดับนะครับกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
1: ครับ
2: ซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันก็จะมีหลายๆภาคส่วนที่ต้องร่วมมือกันนะจะมาเอาแค่โรงเรียนอย่างเดียวนะไม่ได้เพราะว่าปัญหาที่อาจารย์สะท้อนมาก็คือหน่วยเล็กที่สุดที่ดูแลเด็กก็คือครอบครัวนี่แหละจะเป็นสถาบันหลัก
1: เลยนะฮะแล้วก็ครอบครัวที่2ที่เด็กๆเองจะต้องใช้ชีวิตอยู่วันละ8ชั่วโมง9ชั่วโมงก็คือโรงเรียน
2: ใช่
1: แต่ถ้าเกิดว่ายังมีปัญหาอยู่ไม่ได้รับการแก้ไขนี่ไม่ใช่เคสสุดท้าย
2: ใช่
1: สรุปอย่างนั้นเลยนะครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงครับ

าสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่าน

0: การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Code News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Code Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Code News โทร02-201-63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา44นาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
2: โอ้โหคุณผู้ชมผู้ฟังคุยกันเข้ามาหลากหลายเลยนะฮะ
1: ใช่ครับ
2: พูดถึงเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมีใครบ้างล่ะ
1: อ้
2: าวดีครับมาว่ามาดูพ่อแม
1: ่
2: มานั่งสั่งสอนหรือเปล่านะก็เข้าทำนองพ่อแม่ไม่สั่งสอนประมาณเพราะว่าหลังๆมาเศรษฐกิจมันฝืดเคืองไงต้องตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเวลาในการกลับมาดูลูกอยู่ที่บ้านน้อยลงไปทุกทีฮะสังคมเราเป็นแบบนี้นะครับทักทายคุณเทศยะด้วยนะฮะ
1: จาก
2: ญ
1: ี่
2: ปุ่นนะครับสวัสดีครับนะครับแล้วก็มีนะฮะคุณอิสระชนบอกว่าจีนเขาสร้างหุ่นยนต์เหมือนมนุษย์ขายตัวละ5ล้านบาทแล้วถ้าเราไม่เอาวิชาการเรียนยากๆแล้วจะไปทางไหนอ่ะนะก็คือ IQ เนี่ยก็มี EQ มันต้องมาด้วยไงฮะเราไปเน้นวิชาการย้ำย้ำย
1: ้
2: ำย้ำแล้วก็ไปเน้นเรื่องของการวัดผลจากคะแนนแพ้คัดออกแพ้คัดออกทุกคนก็โลกภายนอกสิ่งแวดล้อมรอบตัวไม่รู้เรื่องเลยนะนะ
1: ครับ
2: รู้แต่เรื่องของตำราเรียนอย่างเดียวแต่ว่ามันเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ได้ไง
1: คือถ้ามันนึกถึงยุคเราไม่รู้ยุคพี่ลงเป็นยังไงนะแต่ยุคผมมันก็จะมีหลายๆวิชาที่เราเรียนมาแล้วก็เกิดการตั้งคำถามว่าเรียนไปทำไมเรียนแล้วก็ไม่เห็นจะได้เอาไปใช้อะไรเลยแต่ว่ามันหลักสูตรยุคหลังๆเนี่ยก็มีการปรับตัวบางวิชาถ้าเกิดเขาก็จะอย่างเราเนี่ยถ้าเกิดเป็นสายสามัญเนี่ยมันก็กว่าจะมีการแยกวิชาที่มันเราจะรู้จริงเนี่ยก็ตอนม.ปลายแล้วอ่ะก็คือ14 15เนี่ยกว่าจะได้แยกไปจะไปเรียนชีวะ
2: อะไรต่างๆนานาศิลปศาสตร
1: ์ใช่แต่ว่ายุคหลังๆเนี่ยคือหลายๆโรงเรียนเท่าที่ดูหลักสูตรมาเนี่ยเขาก็จะมีการตรวจวัดเด็กตั้งแต่ประถมว่าความสนใจของเขาถนัดไปทางด้านไหนแล้วก็จะไปเน้นวิชาการทางด้านนั้นที่เด็กๆสนใจเลยซึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ใช่หลักสูตรหลักของประเทศไทยไงมันก็จะเป็นแค่บางโรงเรียนที่เขามีการปรับตัวแล้วก
2: ็
1: สั่งสอนในรายวิชาที่ตรงกับความสนใจของเด็ก
2: อย่างโรงเรียน2ภาษาเนี่ยเขามีครูนะ2คนต่อห้องน
1: ัก
2: เรียนเนี่ยประมาณสัก25คนครู2คนมีครูพี่เลี้ยงอีก1คนคอยประคบนักเรียนแต่ละคนห้องนึงมี3คนเข้าไปแล้วเห็นไหมและในโรงเรียนสามัญมีกี่คน
1: ต่างกันลิบลับล่ะ
2: ใช่ครับมีคนเดียว
1: อัตราส่วนระหว่างครูกับนักเรียนนี่ก็ต่างกันเยอะ
2: มากครูที่ปรึกษาคนเดียว
1: ใช่ถ้าอย่างถ้าเอาอย่างลุกมาก่อนถ้าเอาย้อนไปที่ยุคสมัยพ่อแม่ผมเนี่ยแม่ผมคนเดียวเนี่ยดูตั้งแต่อนุบาลป.1 ป.2ครูคนเดียวดูสามชั้น
2: แต่สมัยก่อนเนี่ยจิตวิญญาณของครูเน
1: ี่
2: ยเกินร้อยนะฮะ
1: ใช่ครับ
2: ดูได้จากอะไรครับจบไปนานมากแล้วนะฮะ
1: ครับ
2: กลับไปงานเลี้ยงรุ่นที่โรงเรียนคุณครูยังจำชื่อเราได้เลยอ่ะ
1: แต่คือก็ยัง

0: แปลกใจอยู่เหมือนกันในพี่หลงเพราะว่าถ้าอย่างในยุคผมเนี่ยเด็กหลังห้องกับครูเนี่ยจะรักกันนะจะสนิทกันนะพอจบกันไปแล้วเนี่ยคือไม่ว่าอย่างถ้าเชียงใหม่มันจะมีงานเขาเรียกว่างานดำหัวในช่วงสงกรานต์อะไรเงี้ยเนี่ยก็จะเป็นเด็กหลังห้องเด็กกลางห้องไปเนี่ยคือจะไปไหว้อาจารย์แทบทุกปี
1: ลองคิดดูอย่างนี้สิ
0: ครับ
1: รุ่นหนึ่งจบกี่คน
0: อ
1: ีกรุ่นหนึ่งจบกี่คน
0: ครับ
1: แล้วมันทับถมกันเป็นสิบรุ่นอ่ะ
0: ใช่
1: อาจารย์เขาจำได้หมดได้ยังไงอ่ะ
0: นั่นน่ะสิอาจจะต้องในยุคแต่ละยุค
1: มันต้องมีเอกลักษณ์ประจำตัวของแต่ละคนนะ
0: ใช่แต่ว่าอย่างน้อยก็คืออย่างถ้าเกิดเราคุยกันไปทั้งหมดทั้งในเรื่องของโรงเรียนทั้งในเรื่องของครอบครัวนะมันก็คือความใส่ใจเหมือนกันนะพี่รอง
1: เพรา
0: ะว
1: ่าเนี่ยที่ผมบอกว่าทำไมครูจำได้เพราะความใส่ใจล้วนๆเลยเนี่ย
0: ใช่เพราะครูในยุคผมยุคพี่รองเนี่ยไม่ได้จบแค่ในห้องเรียน
1: คร
0: ับ พอหลังจากเลิกเรียนแล้วเรายังจะมีอะไรกิจกรรมกับครูอยู่
1: ใช่ใช่
0: ซึ่งในยุคนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราก็ไม่ได้มีอคติอะไรต่างๆก็ตามที่อย่างครูเขาจะใช้แบบไปยกนั่นไปปลูกต้นไม้ต่างๆนานาเนี่ยมันก็ยังจะมี
1: อาจารย์ผมบอกว่าเรียนสักครึ่งวันได้ไหมอ
0: ี
1: กครึ่งวันเนี่ยก็
0: ไปทำกิจกรรม
1: ไปทำกิจกรรมสมัยก่อนมีฮะครึ่งวันถางหญ้าอย่างเดียวเลยฮะเอามีดมาคนละเล่ม
0: ใช่มันก็จะมียุคนึงที่แต่ถ้าอย่างก็เหมือนพี่อารมณ์เพราะว่าคือเขาเรียนแค่ครึ่งวันแต่ว่าครึ่งบ่ายเนี่ยทำกิจกรรมในโรงเรียนไม่มีการปล่อยไปข้างนอกแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้น
1: เดี๋ยว 2-3 ชั่วโมงสุดท้ายไม่เรียนนะ
0: ครับแต่
1: จะลงเทียนกัน
0: ใช่ก็จะมี
1: ห้องอ่ะ
0: ใช่ครับความอยากของผมนี่ก็จะเป็นหลักจะเป็นเรื่องของการไปปลูกต้นไม้ไปช่วยบรรณาธิการต่างๆไปช่วยขนต้นไม้ไปปลูกต้นต่างๆโรงเรียน
1: ไม่มีเด็กบ่น
0: ใช่
1: นะฮะ
0: บ่นไม่ได้ตอนนั้น
1: นะครับมันเป็นอย่างนั
0: ้น
1: แต่เดี๋ยวนี้นะฮะสิทธิส่วนบุคคลสูงลิ่วนะไปบอกว่าให้เด็กมาทำความสะอาดให้เด็กไปทำอย่างงั้นอย่างนี้เนี่ยนะมันเป็นปัญหาไงฮะไม่เรียวยังฟาดก้นไม่ได้เลยอ่ะ
0: ใช่เพราะอย่างเมื่อสักครู่ที่อาจารย์สมพงษ์บอกไปไงเรื่องของหน่วยที่ดูแลเด็กย่อหย่อนเพราะว่าบางทีบางมุมแหละมันก็จะเหมือนกับเราเคยโดนอะไรมาในยุครุ่นพ่อรุ่นแม่เราก็ไม่อยากจะทำแบบนั้นในยุคลูกมันเลยทำให้ในมุมนึงมันก็เหมือนเป็นการสปอยเด็กสปอยลูกเราว่าเราอาจจะช่วงนั้นเราอาจจะอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ว่าเราไม่เคยได้รับจากพ่อแม่เลยพอเรามีลูกเราก็อยากจะเอาแบบเนี้ยให้ลูกแต่ว่ามันก็เหมือนกันที่อาจารย์บอกมันก็เป็นดาบสองคม
1: ใช่
0: อย่างเนี้ยอย่างพี่อย่างคุณมดสองสองเนี่ยทักทายพูดคุยกันมาทาง LINE Official ขึ้นข่าว News Network บอกว่าพ่อแม่ยุคเบบี้บูมหยาบกว่าอีกสมัยนั้นไม่ใส่ใจเรื่องจิตวิทยาเด็กฟาดอย่างเดียว
1: ฟาดอย่าง
0: ใช่
1: อยากกินลิ้นเอาอยากเมาลิ้นเองเลยอ
0: ่
1: ะอย่างนั้นเลยนะครับ
0: ครับ
1: อยากเรียนอะไรลูกจัดการเลยนะพ่อแม่ไม่ได้สนใจเลย
0: ใช่
1: ลูกก็ต้องไปขวนขวายนะฮะเพื่อนว่ายังไงคุณครูแนะแนวว่ายังไงอธิบายมายังไงพ่อแม่มีหน้าที่ทำงานหาเงินอ่ะจะเรียนอะไรเอาเงินไปอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ยุคนั้นยิ่งบูลลี่หนักกว่ายุคนี้อีก
1: อัน
0: นี้คือเรื่องของการอย่างที่บอกว่าจิตวิทยาไม่มีเลยเปรียบเทียบทุกอย่าง
1: ครับ
0: ไอ้นั่นน่ะลูกคนนั้นน่ะจำได้ไหมลูกป้าคนนั้นน่ะเขาไปตรงนู้นแล้วนะไปตรงนี้แล้วนะเขาเรียนได้เกรดเท่านั้นเท่านี
1: ้อย่าเปรียบเทียบหลังๆเมื่อก่อนเปรียบเทียบอย่างนี้เยอะมาก
0: ใช่แต่ว่ายุคนี้ไม่ได้เลยแล้วคือเด็กก็คือเรียกได้ว่า
1: เด็กสวนกลับทันควัน
0: ถูก
1: ก็อยากจะมีพ่อแม่แบบอย่างงู้นอย่างนี้บ้างเลยอ่ะเป็นไงฮะเด็กยุคนี
0: ้ตอบไม่ได้เลยพ่อแม่นั่งหงาย
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าเกิดลองตอบแบบนี้ไม่ได้กินข้าวไม่ได้เข้าบ้าน
1: ล้างแอนเลยแหละ ประมาณนั้นนะฮะ คุณเกิดชัยบอกว่าความรู้ความอดทนต่างกันครับพี่ ครูสมัยผมจะช่วยเด็กในการบ้านผิดสอน สอบตกก็สอนแก้นะ
0: ครับ
1: นะฮะมาจนครูสมัยนี้ต้องเรียนพิเศษครับ
0: ใช่ก็เหมือนที่อย่างที่อาจารย์สมพงษ์บอกว่าครูเนี่ยคือใส่ใจนักเรียนมากกว่ายุคนี้คือไม่ใช่ว่าจบเรียนแล้วหมดคาบแล้วคือหายไปเลยเรายังในยุคก่อนเรายังถ้าเกิดไม่เข้าใจเรายังสามารถไปหาอาจารย์ในห้องพักหมดวิชาได้ไปหาอาจารย์ไปคุยได้แล้วก็บางทีอาจารย์ก็จะเรียกเลยว่าอ่ะพวกนี้เกรดต่ำเกรดน้อยมาเลย
1: พักเที่ยงเสร็จกินข้าวเสร็จให้รีบมา
0: ใช่แล้วเราก็ไม่ได้บ่นไม่ได้ในยุคนั้น
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเกิดในครูยุคนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาเท่านี้เพราะว่าเรื่องของงานที่มันไม่ใช่งานของครูเนี่ยก็เยอะและครูบางคนถ้าเกิดก็ต้องยอมรับว่าในสถานศึกษาที่เป็นส่วนใหญ่ของประเทศเลยเนี่ยครูไม่ได้มีหน้าเดียวไม่ได้มีงานหน้าเดียวไม่ใช่มีหน้าที่สอนอย่างเดียว
1: แล้วคุย
0: อย่างอื่นอีกเยอะด้วย
1: คุยนอกรอบกับอาจารย์สมพงษ์นะ
0: ครับ
1: อีกประเด็นหนึ่งที่แหมน่าสนใจเหมือนกันก็คือโรงเรียนขนาด 3,000 กว่าคนนักเรียนตามชายขอบหรือปริมณฑลนะมันจะมีปัญหาเรื่องของ ความเหลื่อมล้ำของเด็กลูกสจ

0: ลูกสอสอลูกคู่กว้างขวางกับลูกที่อยู่ในอีกชนชั้นหนึ่งมาเรียนโรงเรียนเดียวกันอยู่ห้องเดียวกันนะต้องเดินสวนกันมันจะมีปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำแล้วมันก็นำมาซึ่งการบูลลี
1: ่
0: การทำร้ายกันการทุกอย่างเนี่ยที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละฮะเขาบอกว่า 3,000 กว่าคนครูดูไม่หมดหรอกครับห้องหนึ่งก็มีประมาณ40คน50คนครูดูคนเดียวไม่ไหวภาระครูก็เพียบอยู่แล้วนะไหนๆครูเนี่ยวันนี้ต้องสอนเราใช่ไหมต้องไปสอนห้องอื่นต้องไปสอนวิชานู้นต้องไปสอนวิชานี้สอนมอนั้นสอนมอนี
1: ้
0: วันหนึ่งครูสอนทั้งวันนะไม่มีเวลาหรอกครับหมดคาบเสร็จคุณครูก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วฮะอันนี้มันรอการแก้ไขอย่างเดียว
1: แต่ว่าก็ถามว่าเรื่องของครูอย่างผมเองเนี่ยก็จบที่เชียงใหม่เนี่ยก็โรงเรียนขนาดใหญ่เนี่ยก็ในรุ่นก็ขนาด 2-3,000 คนเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำในโรงเรียนก็มีเรื่องของบูลลี่ก็มีเรื่องของความต่างระหว่างชนชั้นในโรงเรียนก็มีในห้องเรียนเนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่ายุคนี้อาจจะเป็นอยู่เหมือนกันที่เราจะเห็นเลยว่าเด็กบ้านรวยอ่ะใช่เขาจะแบ่งเป็นกลุ่มในกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มที่มาเป็นเด็กลูกม่อมาจากโรงเรียนนี้เลยกลุ่มเด็กที่มาจากโรงเรียนอื่นแล้วก็มาต่อมปลายอันนี้ก็จะมีกลุ่มหนึ่งรวมถึง
0: หลายๆกลุ่มของเรามีของพี่นะมี50คน
1: ครับ
0: 50คนโอ้แบ่งเป็นสัก 3-4 กลุ่มอ่ะกลุ่มที่คุยกันรู้เรื่องกลุ่มที่ไปไหนไปกันเนี่ยเป็นพากลุ่มนึงอีกกลุ่มนึงก็บอกเขาเป็นกลุ่มเรียนมากเขาจะไม่ยุ่งอะไรกับใครเลยจะไปเล่นกีฬาอะไรกันข้างนอกจะมาไม่เอาเขาจะอ่านหนังสือเขาจะมีอีกกลุ่มนึง
1: อ
0: ีกกลุ่มนึงที่ไม่เอาอะไรเลยจะร้องเพลงอย่างเดียวจะอัดเล่นอะไรอย่างเดียวเขาก็จะกลุ่มนึงเนี่ยเขาแยกกันไปอีกในห้องเดียวกันนะคร
1: ับ ใช่แต่ว่าผมก็ยังมองว่าคือถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะมีกิจกรรมมันจะต้องมีโรงเรียนจะมีกิจกรรมที่ทำให้ทุกกลุ่มมันหลอมรว
0: ม
1: เป็นเพื่อนกันได้ทุกกลุ่มเพราะว่าถ้าเกิดเราเรียนเสร็จสี่โมงครึ่งกลับบ้านหมดเนี่ยมันแทบจะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์อะไรกันเลยแต่ว่ามันก็จะมีโรงเรียนเนี่ยเขาต้องมีหลักสูตรบางอย่างมีหลักมีกิจกรรมบางอย่างที่ทำให้ทั้งห้องต้องทำร่วมกันอย่างเมื่อก่อนที่เราทำความสะอาดห้องหรือว่าจัดบอร์ดเพื่อแย่งชิงขนมปี๊บหนึ่งอัน
0: อะไร
1: เงี้ยมันก็จะทำให้เราจะมีเวลาที่จะต้องมาพูดคุยกันจัดบริหารจัดการกันในห้องมันทำให้ทุกคน
0: รู้จักกัน
1: หมดแล้วก็เราจะคืออย่างที่เขาพูดกันมาหลายๆอันเองพี่รู้ว่าเพื่อนที่ดีที่สุดคือเพื่อนสมัยเรียน
0: มัธยมเนี่ยมีความสุขที่สุดแล้วต้องบอกอย่างนั้นเลยนะฮะแล้วก็เชื่อฮะว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลายท่านที่ชมเราอยู่เนี่ยอาจจะต้องเห็นคล้อยกันเลยนะฮะหลายคนที่คบกันมาจนถึงทุกวันเนี้ย
1: ครับ
0: เพื่อนมัธยมครับ
1: ใช่
0: เพราะว่าเราเรียนกินนอนนินทาบูลลี่ทุกอย่าง
1: มันเหมือนเป็นยุคที่เปลี่ยนผ่านนะพี่รองคือเหมือนเราเปลี่ยนจากเด็กเป็นวัยรุ่นแล้วก็เตรียมที่จะเข้าสู่อะไรต่างๆนะสู่เข้าสู่
0: มหาลัย
1: ความ
0: รับผิดชอบมันเป็นอีกแบบนึง
1: ใช่เพราะฉะนั้นเราโตมาด้วยกันหลายๆคนคือเราจะมองกันเหมือนกับเราไม่ได้มองกันที่ผลประโยชน์เราคบกันด้วยแบบ
0: มองตาก็รู
1: ้ใช่มองกันด้วยแบบรู้ว่าไอ้คนนี้เป็นยังไงแทบไม่ต้องพูดกันเนี่ยแล้วอย่างที่บอกว่าหลังพอโตมาแม้กระทั่งเพื่อนสมัยมัธยมไอ้เพื่อนมหาลัยหรือเพื่อนที่ทำงานบางทีเพื่อนที่สนิทที่สุดที่จะเวลาเรามีปัญหาที่คนที่จะโทรไปหาเนี่ย
0: ก็
1: นั่นแหละเพื่อนมัธยม
0: ใช่ครับคุณบูเรียมบอกว่าพี่สาวเคยบอกว่าการสอนเด็กไม่เหมือนแต่ก่อนค่ะความสัมพันธ์ระหว่างลูกศิษย์กับครูไม่
1: ม
0: ียิ่งเป็นโรงเรียนในเมืองไทยมีหน้าที่สอนหนังสือ
1: ครับ
0: มีหน้าที่สอนก็คือสอนอย่างเดียวเพราะอย่างหนึ่งเนี่ยพอเราเลิกใช้ไม่เลียวอ่ะ
1: ครับ
0: สิทธิของแต่ละคนดูจะเข้มข้นมากอะว่าอย่ามาละเมิดสิทธิ์ทั้งสิทธิ์คุณครูสิทธิ์ของนักเรียนอะไรประมาณนี้นะถ้าละเมิดผู้ปกครองมาทันทีเลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องความสัมพันธ์มันเริ่มห่าง
1: ครับ
0: คุณทำอะไรเราขักคะแนนคุณอย่างเดียวไม่มีการเรียกมาพูดมาคุย
1: มันก็อาจจะเป็นอีกอันนึงที่เรื่องของช่องทางการรับรู้มันเยอะขึ้นด้วยนะพี่รองเพราะอย่างเมื่อก่อนนะครูพูดอะไรเราฟังหมดเราเชื่อหมดแต่ว่าในยุคนี้
0: จริงเหรอครู
1: เด็กเถียงได้แล้วบางทีนะคืออย่างที่บอกว่าคือพอยุคสมัยเปลี่ยนเนี่ยครูก็ต้องเปลี่ยนตามจะมายึดตามระบบเดิมความรู้แบบเดิมๆที่เคยมีมาที่เคยเรียนมาเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นไปแล้วไงไม่รู้
0: นอกเหนือจากครูนะ
1: คุ
0: ณหมอนะวันนี้ยังปวดเสียนเวียนกล้าวเลยนะครับเพราะคนไข้เถียงทุกคำผมไปเซิร์ชมาเนี่ยเขาไม่ได้รักษาแบบคุณหมอเลยยามันต้องเป็นแบบนี้เน
1: ี่
0: ยค
1: ุ
0: ณโอ้โหคุณหมอบอกว่าจะเถียงไม่รู้จะรักษายังไง
1: ใช่เพราะฉะนั้นคนที่จะมาให้ความรู้หรือต่างๆนานาเนี่ยมันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันเราจะมาเอาแบบแพทเทิร์นเดิมๆที่เราคิดว่าไอ้นี่เขาจะเชื่อเราทุกอย่างเนี่ยมันเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ใช่แล้ว
0: ครับคุณอีเดียบอกเพื่อนมัธยมไม่เจอกัน3-4 ปีมายืมตังค์เฉยอ่ะ
1: อันนี้อันตราย

0: ก็หมายถึงว่าเพื่อนที่เราติดต่อการคุยกันทุกเรื่องทุกราวไม่ใช่ว่าเอ๊ะอยู่ๆมาไม่เคยเจอกันเลยทักเฟซมาอันนี้เอ๊ะไว้ก่อน
1: เอ๊ะไว้ก่อน
0: ใช่เพราะมันก็จะมีทั้งในเรื่องของการยืมเงินแล้วก็มันก็จะมีแอบอ้างเรื่องของมิจฉาชีพที่เราเคยคุยกันไปด้วย
1: โอ้ยเดี๋ยวนี้เห็นไหมที่วันสองวันที่ออกมาที่ไปโทรหาคุณพ่
0: อ
1: แล้วใช้ระบบ AI เรียนเสียงลูกสาวอ่ะโอ้โหเดี๋ยวอันนี้น่ากลัวสุดๆเลยนะแล้วทางตำรวจเขาแนะนำมาครอบครัวมันต้องมีรหัสลับในการคุยกันนะถ้าเกิดว่าจะมีเรื่องคอขาดบาดตายเนี่ยต้องพูดรหัสลับถูกครับ AI เสียงเหมือนยังไงเขาไม่รู้รหัสลับเราหรอกครับ
0: แต่คุยกันโทรศัพท์ปลอดภัยไหมครับพี่รองหรือว่าต้องในโซเชียลไม่ปลอดภัย
1: ทั้งในโซเชียลทั้งโทรศัพท์แล้วฮะเอาเรานี่เสียงลูกสาวเรานี่เสียงลูกเรานี่แหละนะแต่พอบอกก็ต้องส่งเงินมาเดี๋ยวนี้ด่วนเนี่ยพูดรหัสลับไปเลยรหัสลับที่เรารู้กันแค่2คนนะถ้าปลายสายตอบไม่ได
0: ้
1: อันนั้นน่ะปลอมฮะ
0: อ
1: ันนี้มันต้องทำกันอย่างนั้นแล้วนะครับ
0: ครับเพราะว่ามิจฉาชีพมันทุกรูปแบบจริงๆในยุคนี
1: ้ครับทักทายคุณสุภชัยนะฮะมาตั้งแต่ท่านแรกคุณอมรีให้ดอกไม้มาขอบพระคุณครับคุณไพศาลคุณเสือนอนไม่หลับนะฮะคุณบุญเลี่ยมนะครับแล้วก็มีคุณซันต้านะครับคุณพัทรจิตเหรอฮะนะฮะแล้วก็คุณเปรมสิดานะครับคุณสมเด็จมูลคำนะฮะแล้วก็คุณเทศยะจากญี่ปุ่นคุณเทศยะบอกว่าช่วงเนี้ยญี่ปุ่นฝนตกค่อนข้างจะหนักเลยนะฮะก็ที่ไหนอ่ะชั่วโมงเดียวก็ต้อง
0: สนามบินอะไรทั้งอัน
1: ใช่นาริตะป่ะใช่ไหม
0: ไม่แน่ใจ
1: นะบอกว่าแค่ชั่วโมงเดียวจังหวัดชิบะนะชิบะของญี่ปุ่นเผชิญกับฝนตกหนักเป็นประวัติการมีรถยนต์กว่า1,000 คันจมอยู่ใต้น้ำและถูกทิ้งอยู่บนท้องถนนฮะโอ้โหนึกถึงภาพหาดใหญ่ปีที่แล้วของเราเลย
0: ครับ
1: นะฮะแทบจะทั้งเมืองครับรถจม
0: ครับก็จะมีโอ้โหถ้าเกิดมีท่านผู้ฟังโอ้พูดกันมาเยอะแยะเลยแต่ว่าเราอาจจะต้องเบรกก่อนนะพี่
1: เราเอาเบรกก่อนก็ได้
0: เดี๋ยวมาคุยกันต่อในช่วงหน้าครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
5: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาล

0: มากไม่กักและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
1: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5มีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาด

0: ไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
1: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 นเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
0: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีนะครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำคืนวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
2: ก็ชั่วโมงนี้เราคุยการเมืองนะครับเพราะว่าในส่วนของพรรคประชาชนเนี่ยเขาเตรียมพร้อมแล้วนะ
1: ครับ
2: เปิดสภาเขาอาจจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ว่าไทม์ไลน์เขายังไม่บอก
1: ใช่
2: เพียงแต่ว่าเขามองถึงรัฐบาลเนี่ยบอกโอ้โหเห็นแล้วสงสารพ่อก๊อต
1: ครับ
2: แผลเต็มตัวไปหมดเลย
1: นี่ไงมันก็ต้องมีอะไรประเด็นเพราะว่าพอพูดมาแบบนี้หลายๆครั้งแล้วเราก็จะเห็นว่าเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมันก็อันนึงมันก็ถ้าเกิดเป็นโจทย์เดิมๆเนี่ยที่ถ้าเกิดพูดออกมาแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการบอกการบ้านให้กับทางฝั่งรัฐบาลได้เตรียมตัวเหมือนกันแล้วก็ดูจากสีท่าของทางรัฐบาลคุณชัยชนกรวมถึงท่านนายกเนี่ยก็มาเลยไม่กลัวอยู่แล้ว
2: มันเป็นหน้าที่ของเขาถ้าเกิดเขาไม่ทำเนี่ยนะครับก็ไม่มีผลงานนะสิผลงานของฝ่ายค้านก็คือการตรวจสอบนะประมาณนั้นก็พร้อมชี้แจงไม่จำเป็นต้องมีองคลักษณ์
1: ใช่เพื่อหลายๆครั้งเนี่ยคือพอฝ่ายค้านมาแบบนี้มันโหมโรมแล้วซะดูแบบจะเป็นวาระจะเป็นประเด็นที่จะมีการเปิดผงเปิดแผลอะไรต่างๆแต่พอมันจบการอภิปรายไปปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีผลอะไรกับทางรัฐบาลเลยหรือบางทีบางอย่างมันก็ยิ่งเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการฟอกรัฐบาลด้วยซ้ำไปเพราะว่า
2: ถ้าข้อมูลไม่ดี
1: ใช่
2: จะเป็นการฟอกรัฐบาลรัฐบาลได้แต้มเหนือกว่าแต้มต่อมากกว่าอีก
1: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดจะมาหวังเรื่องของการที่จะให้รัฐบาลเนี่ยมีคะแนนสั่นคลอนหรือไม่ได้รับความไว้วางใจเนี่ยมันยากเพราะว่าเสียงของรัฐบาลเขาค่อนข้างที่จะขาดไปเยอะเลยแต่ว่ามันอาจจะเป็นการเปิดแผลรวมถึงอาจจะเป็นการทำให้คะแนนนิยมของรัฐบาลในบางเรื่องหรือบางพรรคร่วมเนี่ยน้อยลงไปเพราะว่าเราจะเห็นว่าพอมันจะมีเรื่องของการลงคะแนนลงมติปั๊บเนี่ยก็รัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยก็จะได้คะแนนไม่เท่ากัน
2: ครับ
1: นี่แหละมันก็จะเป็นประเด็น
2: ตรงนั้น
1: ใช่ว่าจะมีใครหายไปไหมเสียงที่หายไปไหนแล้วสิ่งที่มันเพิ่มมาจากใครในเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นที่จะตีต่อไป
2: จะเป็นสีสันทุกอภิปราย
1: ใช่
2: จำที่ท่านนายกอธิบายได้ไหม
1: ครับ
2: เสถียรภาพรัฐบาลเป็นยังไง
1: ยังไงฮะ
2: เอาบอกว่าไม่มีเราไม่มีพรรคร่ว
1: ม
2: เรามีแต่รัฐบาล
1: ครับ
2: เนื้อเดียวกันคิดดูสิ
1: ครับ
2: เพื่อไทยกับภูมิใจไทยเขาเป็นเนื้อเดียวกัน
1: ก็เพราะว่าเวลานี้คือถ้าเกิดเราจะไปจี้ไมค์ถามรัฐมนตรีของทางเพื่อไทยอ่ะถ้าเกิดจะเอาไปมองที่อาจารย์เชน
2: ครับ
1: อาจารย์เชนก็แกก็เป็นนักวิชาการสายวิชาการอยู่แล้วเรื่องการเมืองก็จะไม่ตอบไปเลย
2: ตอนไปเปิดงานนวัตกรรมอ่ะที
1: ่
2: เกี่ยวกับอวกาศเห็นไหมขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ชี้นิศาสตราจารย์ด็อกเตอร
1: ์
2: นะอธิบายเป็นฉากฉากฉากฉากเลยนะโอ้นี่เหมาะเลยกับตำแหน่งรัฐมนตรีอวเนี่ยครับ
1: ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอถามถึงประเด็นการเมือง
2: ถ้าไม่ตอบ
1: ถ้าไม่ตอบไปแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นพรรคเดียวกัน
2: ผมคุยกับพี่ไพศาลมังกรชัยยารายการ2มุมข่าวเน
1: ี่
2: ยพี่ไพศาลพยายามจะอธิบายว่าเนี่ยเพื่อไทยเขาได้ไม่ถึง100อ่ะนะเพราะฉะนั้นเขาต้องเล่นบทพระรองให้เป็นเหมือนกับกรณีคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยต้องเล่นบทพระรองให้เป็นนะฮะเพราะอะไรฮะตอนนี้กำลังดำเนินการกันอยู
1: ่
2: แต่ถ้าเกิดว่าไม่ยอมเราก็แหมมีครบทุกอย่างเหมือนกันใช่ไหมเปิดเวทีรอบก่อนจำได้ไหม
1: ครับ
2: โต๊ะเต็มโต๊ะเต็มโต๊ะเต็มเนี่ยนะแล้วผลสุดท้ายตามมายังไงแต่เนี้ยเห็นไหมคุณทักษิณออกมาอธิบายอะไรบ้างหรือเปล่าหลังจากท่านออกจากเรือนจำมาไม่เลยนี่คือการเล่นบท
1: พระรอง

0: ครับ
1: ก็ให้พระเอกเขาเล่นบทนำไปนะฮะจะดีจะร้ายยังไงก็ช่างนะฮะพระเอกเขานำไปรัฐบาลก็จะกลายเป็นเนื้อเดียวกันประสานงานก็ค่อยๆหนุนนำกันไปนะฮะส่วนฝ่ายค้านเขามีกี่พรรคอ่ะ
0: เขาหลักๆ
1: เขาเป็นเนื้อเดียวกันไหม
0: เขาก็แทบจะบางประเด็นเขาก็ยังโยงไม่หรอกตั้งปีกันอยู่เลย
1: ต้องอย่าลืมนะฮะเพราะมันมีฝ่ายค้านฝ่าย

0: แสข่าวเรื่องของเขียวส้มแดงนะฮะจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเราจะถามนักวิชาการนะ
1: ครับ
0: เพราะถ้าเกิดว่าเอาสมการทั้ง3พรรคมาผสมกันก็โอกาสได้เป็นรัฐบาลได้นะถ้าการยื่นอภิปรายไม่ว่างใจครั้งนี
1: ้
0: แล้วปรากฏว่ามันมีการพลิกโผ
1: ล่
0: นะฮะผลไม่ไว้วางใจมันชนะคุณอนุทินต้องหลุดเก้าอี้อ่ะนะเพราะฉะนั้นมันต้องฟอร์มทีมรัฐบาลกันใหม
1: ่ครับ
0: เขียวแดงส้มเดี๋ยวต้องถามมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหม
1: เพราะว่าคืออย่างที่บอกก่อนในกระแสข่าวเรื่องของการปรับครม.มันก็มีมาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าท่านคุณอนุทินจะมาสยบข่าวแล้วว่าไม่มีคุณชัยชนกก็บอกว่าปีนึงค่อยๆมีการปรับกันตอนนี้ให้เวลารัฐมนตรีแต่ละคนทำงานแล้วก็ยังบอกว่ารัฐบาลชุดนี้มีผลงานเยอะเรื่องของการปรับโครงทรงโครงสร้างต่าง
0: ๆ
1: ซึ่งก็คงต้องรอดูว่าไอ้นี่มันก็จะเป็นอันนึงเหมือนกันนะพี่ลง
0: พลังงานก
1: ็
0: ปรับโครงสร้างไปราคาน้ำมันก็ลดลงไปอย่างต่อเนื่องค่าไฟใครจะไปรู้ล่ะฮะว
1: ่
0: าเสาไฟฟ้าตามทางเนี่ยเราต้องไปร่วมรับพลังงานเขาด้วยอ
1: ่
0: ะก็มีการออกมาอธิบายแล้วก็ตัดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะแล้วมีอะไรอ่ะโกงสอบท้องถิ่นอย่างเงี้ยนะฮะ
1: ครับก็ต้องรอดูเพราะถ้าพอถามความรู้สึกประชาชนผลงานที่จับต้องได้จริงๆเนี่ยผ่านผลโพลต่างๆนานๆก็ยังไม่เห็นอย่างเป็นรูปธรรมนะพี่
0: ครับ
1: คือจะมาดูผลงานรัฐบาลที่คนชื่นชอบกันหลักๆก็คือเรื่องของไอเนี่ย
0: ไทยช่วยไทย
1: แต่ว่าคนละครึ่งก็ไม่ใช่คนละครึ่งไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็โรงแรมต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเพียงนโยบายเดี๋ยวจบหมดไป
0: หมด4เดือนก็หมดแล้ว
1: ใช่นี่ผ่านเท่าไหร่ละ2เดือนแล้วใช่มั้ย
0: 3เดือนแล้ว
1: 3เดือนแล้วครับ
0: 3เดือนแล้วครับ
1: โอ้โหนี่เดือนหน้าเดือนสุดท้ายที่เราจะต้องมีเดือนนี้ผมก็หมดไปแล้วนะพี่รอง
0: เหรอ โอ้โหของผมเหลือประมาณ30กว่าบาทอ่ะ นะฮะแล้วเหลือกันยาอีกนี่คุณอนุทินวันนี้ที่ไปกินข้าวที่บุรีรัมย์อ่ะก
1: ับ
0: คุณเนวินชิดชอบอ
1: ่
0: ะแล้วก็แกนนำของพรรคเนี่ยนะฮะใช้วันหยุดทัวร์บุรีรัมย์ไปกินข้าวชิลๆกับนายเนวิน
1: ครับ
0: แม่ค้าปลื้
1: ม
0: ชมว่าไทยช่วยไทยพลัสช่วยค่าใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างดีเลยนะฮะเอาต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าซื้อง่ายขายคล่องเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราซื้อลักษณะแบบนี้60บาท70บาททุกวันไม่เกินวันที่15มันหมดไง
1: ใช่แล้วมันไม่ยั่งยืนด้วยไง
0: พอหลังจากวันที่15ไปแล้วเนี่ยนะฮะพ่อค้าแม่ค้าก็จะ
1: เหงาเหมือนเดิม
0: นะคนที่จะไปซื้ออาหารที่หารกล้าสั่งไข่ดาวก็จะเป็นเอาข้าวโปะธรรมดาไข่ดาวไม่ต้องรออีกทีสิ้นเดือนแล้วก็สิ้นเดือนหน้าก็สิ้นเดือนสุดท้ายแล้วคร
1: ับ ก็นี่ไงภาพวันนี้ที่ออกมาก็เลยมีเรื่องของคุณวรชัยเหมะไงที่เป็นอดีตส.ส.ของเพื่อไทยเขาก็บอกว่าอยากจะให้ทางคุณอนุทินเนี่ยสร้างภาวะผู้นำน้อยให้สลัดภาพการทับซ้อนที่คนสั่งการอยู่เบื้องหลังซึ่งบางทีบางคุณวรชัยเหมะเนี่ยก็พักเพื่อไทยก็มีเรื่องแบบนี้อยู่เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: คนอยู่เบื้องหลังในที่เขาต้องสลับภาพก็ต่างคนก็ต่างมีอยู่แล้ว
0: เจ้าของตัวจริง
1: ใช่
0: ประมาณนั้นนะ
1: ใช่เมื่อยิ่งเราเห็นภาพข่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ไปทั้งคุณอนุทินทั้งคุณทักษิณที่ไปร่วมงานศพคุณเกรียง
0: คุณเกรียงกันตินัน
1: ใช่อันนั้นมันก็ดูภาพที่มัน
0: สี่นายกอ่ะ
1: ใช่มีใครอ่ะ
0: คุณอนุทินคุณทักษิณ
1: ครับ
0: คุณแพทองธารแล้วก็คุณสมชายวงสว่าง
1: ใช่คุณสมชายใช่ก็ดูมันชื่นมื่นนะพี่ลง
0: นี่คุณเศรษฐาไม่ไปนะเนี่ย
1: ครับ
0: นะถ้าคุณเศรษฐาไปเนี่ยโอ้โห
1: ห้ารัฐมนตรีห้าอดีตนายก
0: แต่ว่าอย่างไรก็ตามคุณเศรษฐาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปกับท่านนายกไปแล้วนี
1: ่ครับ
0: ไปสนามมวยราชดำเนินไปนั่งดูมวยกัน
1: อ
0: ะนะฮะแล้วก็ไปคุยกันบอกว่าเออเนี่ยถ้าสนามมวยลักษณะเนี้ย
1: ครับ
0: ไปเกิดขึ้นตามหัวเมืองใหญ่ๆนะเชียงใหม่ภูเก็ตพัทยาอย่างเงี้ยนะฮะสมุยอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: จะดึงนักท่องเที่ยวได้มากมายมหาศาลเลยนะเม็ดเงินที่จะเข้าประเทศไทยกันนะเพราะว่าอย่างที่เขารีโนเวทใหม
1: ่
0: อ
1: ่
0: ะสนามมวยราชดำเนินยุคเก่าเห็นไหม
1: uh-huh.
0: ที่เราดูมวยตู้ในทีวีตอนบ่ายสองอ่ะนะฮะจะเป็นแบบเวที
1: เล็ก
0: ๆพ่อใบสีขาวคล้ำๆแล้วมีคราบอะไรเลือดอยู่อ่ะประมาณนั้นนะฮะแล้วก็มีคนอยู่บนหัวมุมมุมของนักมวยแต่ละคนแล้วก็ชูไม้ชูมือกันใหญ่เลยนะฮะไม่รู้เขาคิดเลขกันอะไรก็ไม่รู้นะ
1: คร
0: ับประมาณนั้นอ่ะไอ้ภาพนี่ไม่มีแล้วนะครับสนามมวยราชดำเนินภาพที่ถ่ายออกไปเนี่ยจะเป็นภาพของนักท่องเที่ยวต่างชาติมาชมศิลปะแม่ไม้มวยไทยหมดยกพัก2นาทีดีเจขึ้นเลยฮะเปิดเพลงคลอแล้วก็มีภาพ
1: เอวีที่ขึ้นบนเพดาน
0: แสงสีเสียงครบครัน
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็โอ้โหชนิดที่ว่า มันเหมือนกับสถานบันเทิงย่อมๆเลยเป็น

0: ที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็พอครบ2นาทีมาชมมวยกันต
1: ่อ
0: ระหว่างพักยกระหว่างทำแนะนำตัวนักมวยเขาจะมีแสงสีเสียงที่มันตื่นตาตื่นใจคนเต็มทุกวัน
1: แต่ว่าอย่างที่บอกถ้าเกิดอย่างคุณเศรษฐาในเรื่องของกีฬาอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องยอมรับเขา
0: ก็เนี่ยวันก่อนก็ไปกับคุณอนุทินเนี่ยไปนั่งชมจนนักข่าวการเมืองต้องไปถามว่าคุยอะไรกันประเด็นการเมืองหรือเปล่าเน
1: ี่
0: ยจนคุณอนุทินบอกว่าเปล่ามาคุยเรื่องกีฬาเนี่ยถ้าเกิดต่อยอดอย่างราชดำเนินเนี่ยไปสู่หัวเมืองใหญ่ๆได้เน
1: ี่
0: ยมันจะดึงการท่องเที่ยวได้เลย
1: เพราะว่าคือสนามมวยบ้านเราก็มีหลายก็ถ้าถามว่าตามหัวมุมเมืองมันก็ยังมีแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้เป็นแบบราชดำเนินมันก็คงจะต้องรอเรื่องของการรีโนเวทเรื่องการปรับปรุงด้วยเหมือนกันงบประมาณต่างๆที่เข้าไปตรงนั้นอะ
0: กระทรวงท่องเที่ยวต้องเข้าไปช่วยดูแลสนับสนุนเป็นแบ็กอัพให้อ่ะประมาณนั้นนะ
1: ครับแต่ไม่รู้เรื่องของความคืบหน้าของการแยกกระทรวงตอนนี้ก็พยายามอยู่ไหนไม่ลง
0: ครับ
1: กระทรวงท่องเที่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรมที่จะมาแยกกันมารวมกันอะไรตรงนี้กระทรวงกีฬาที่จะออกมาใหม่กันครับ
0: เดี๋ยวต้องพักครู่นึงนะฮะแล้วก็ช่วงหน้าคุยเรื่องของการเมืองกันนะครับเดี๋ยวจะคุยกับอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยนะครับประเด็นวิเคราะห์หมัดเด็ดฝ่ายค้านหลังจ่อยื่นซักฟอกรัฐบาลจะมีหมัดเด็ดอะไรเพราะว่าคุณเทงบอกว่าโอ้โหมองไปเห็นแผลเต็มตัวเลยรัฐบาลมีอะไรบ้างที่น่าจะเป็นจุดอ่อนของรัฐบาลพักครู่เดียวครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบห้านาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่สามของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
0: จะคุยกับนักวิชาการครับให้มาวิเคราะห์หมัดเด็ดของฝ่ายค้านจะจ่อยื่นซักฟอกรัฐบาลครับหลังเปิดสมัยประชุมแต่ว่าก็ยังไม่บอกไทม์ไลน์ไงจะยื่นกันวันไหนเวลาไหนนะฮะ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งคุยกันแต่ว่าวันนี้ที่ผู้สื่อข่าวไปเจอนายกรัฐมนตรีนะฮะก็นายกรัฐมนตรีบอกว่าก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นหน้าที่ของเขานะฮะ
1: ครับ
0: คุณเท้งจะยื่นซักฟอกแน่นอนในสมัยหน้าเนี่ยแต่ไม่ขอบอกว่าจื่นเมื่อไหร
1: ่
0: อย่างไรนะ
1: ครับ
0: เพื่อที่จะป้องกันท่านนายกยุบสภาหนีนะเขาบอกว่าเขามีข้อมูลเชิงลึกเปิดแผลช่อฉนเนี่ยเขาบอกเลยเปิดแผลช่อฉนนะ
1: ครับ
0: จะถล่มระบอบเลยนะครับระบอบสีน้ำเงินปมหัวสวเนี่ยอันนี้มีแน่นอนแต่ว่าจริงๆผู้สื่อข่าวไปถามเนี่ยเขาไม่บอกแล้วฮะเขาบอกการบ้านเขาก็รู้การบ้านสิเดี๋ยวเขาเตรียมแก้ไขได้ไปทำคำตอบได้สิครับ
1: ครับ
0: นั่นแหละฮะ
1: แต่ว่าอย่างที่ก่อนหน้านี้คุณภริศวัชรสินธุคุณไอติมนะสอบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนในฐานะที่เป็นประธานวิฝ่ายค้านเนี่ยก็บอกไทม์ไลน์มาคร่าวๆว่าหลังจากที่มีการเปิดสมัยประชุมสภาในวันที่25สิงหาคมเนี่ยอีกในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีการยื่นยติเรื่องของการขอเปิดอภิปรายไม่วางใจซึ่งก็คาดว่าคร่าวๆนั้นน่าจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณต้นเดือนกันยายนแต่ว่าอย่างที่พี่รมบอกไปว่าเรื่องของโจทย
0: ์
1: การบ้านต่างๆนานายังไม่บอกยังอุบไว้ก่อนเพราะว่าในช่วงนี้ก็จะมีในระหว่างนี้หลังจากที่มีการเปิดสมัยประชุมในวันที่25สิงหาแล้วเนี่ยก็หลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของการพิจารณาร่างงบประมาณปี70ในวาระ2กับวาระ3หลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการยื่นอภิปรายไม่วางใจแหละ
0: ตอนนี้อาจารย์ยุทธพรมาแล้วนะครับ คุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยนะครับอาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์ของม.สุโขทัยธรรมาธิราชครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
0: ครับขอบพระคุณครับแม่ผู้สื่อข่าวพยายามจะแกะให้คุณเท้งพูดออกมาหน่อยครับอาจารย์ว่าจะมีประเด็นหรือว่าหมัดเด็ดอะไรบ้างในการที่จะน็อกรัฐบาลในการยื่นอภิปรายเขาไม่บอกฮะเขาบอกว่าการบ้านเดี๋ยวให้ไปวังว่ากันหน้าเสือเลยจะแก้ตัวแก้ต่างว่ากันในสภาเนี่ยนะครับงั้นถามอาจารย์ดีกว่าที่ทำงานกันมาเนี่ยหลายเดือนพอสมควรแล้วอะอาจารย์เห็นแผลอะไรของรัฐบาลบ้างไหมครับ
3: ผมว่าก็คงไม่ต่างอะไรจากที่ฝ่ายค้านได้พูดนะครับในสังคมกันอยู่โดยตลอดอยู่แล้วนะครับหรือว่าเป็นประเด็นในโลกโซเชียลต่างๆอยู่แล้วนะครับซึ่งก็คงคาดหมายได้ว่าเป็นปัญหาทางด้านการเมืองเศร

0: กิจสังคมนะตามประเด็นใหญ่ๆนะครับด้านการเมืองก็คงจะมีการเชื่อมโยงนะไปถึงเรื่องหัวสวเรื่องเขากระโดงเรื่องแก้รัฐธรรมนูญอะไรต่างๆแต่ซึ่งประเด็นเหล่านี้ก็ต้องบอกมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านเนี่ยก็พูดมาระยะใหญ่แล้วนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนไหวจัดกิจกรรมอะไรต่างๆนอกสภานะหรือแม้ทั้งการรณรงค์ในโลกโซเชียลต่างๆด้วยนะในขณะเดียวกันประเด็นเศรษฐกิจก็คงจะเป็นเรื่องของมาตรการในการแก้ไขเศรษฐกิจต่างๆแล้วก็จะพุ่งเป้าไปที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือว่าบัตรคนจนที่มีปัญหาเรื่องของข้อมูลอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับส่วนสังคมก็คงอาจจะพุ่งเป้าไปในเรื่องของความปลอดภัยในการรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับนั่นก็คือประเด็นเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นเช่นในโรงเรียนประเด็นเรื่องกฎหมายอาวุธปืนหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งก็คงไม่พ้นประเด็นเหล่านี้แหละครับผมว่าคาดเดาไม่ยากเลยสำหรับประเด็นของฝ่ายค้านในครั้งนี้แล้วก็ท้ายสุดเนี่ยสิ่งที่น่ากังวลก็คือว่าฝ่ายค้านจะมีอะไรใหม่มากกว่านี
1: ้
0: แต่ที่ในโลกโซเชียลก็ดีหรือแม้ทั้งการเคลื่อนไหวของฝ่ายค้านต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนอกสภานะในช่วงที่ผ่านมาก็ดีเพราะถ้าไม่มีอะไรใหม่เนี่ยเราเห็นได้ว่าการอภิปรายเมืองใจที่ผ่านมานะครับในช่วงประมาณสัก 3-4 ปี
2: ค
0: นแทบไม่ค่อยสนใจนะไม่เหมือนกับในอดีตเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผู้คนมีทางเลือกในการรับข้อมูลข่าวสารที่มันมากมายหลากหลายมากขึ้นแต่แล้วก็การเคลื่อนไหวมันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในโลกกายภาพหรือในสภาแต่มันมีในโลกไซเบอร์เป็นช่องทางให้ประชาชนได้แสดงออกอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นถ้าไม่มีอะไรใหม่อะไรเด็ดจริงๆเนี่ยท้ายสุดก็จะไม่สามารถมีแรงกระเพื่อมที่จะไปสานต่อประเด็นนอกสภาได้และส่วนในสภาเนี่ยต้องบอกว่ายังไงรัฐบาลเสียงเขายังแน่นปึ๊กครับโอกาสที่จะผ่านเนี่ยมีสูงมากอยู่แล้วครับ
2: จะเลาะเรียบค่ายผู้จะตีรัฐบาลให้แตกได้ยังไงล่ะครับอาจารย์ฮะบางเรื่องบางคดีเนี่ยอยู่ในชั้นศาลไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็อาจจะสงวนสิทธิ์ก็อาจจะอภิปรายได้ไม่เต็มปากครับ
0: ผมว่าวันนี้เนี่ยก็คงเป็นกลยุทธ์ที่ฝ่ายค้านคงพุ่งเป้าไปที่พรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะคือพรรคเพื่อไทยเน
2: ี่
0: ยนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วพรรคเพื่อไทยเองจะมีท่าทีอย่างไรนะต่อประเด็นนะครับต่างๆที่จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องในอดีตที่เคยได้ดำเนินการมาในตอนที่เป็นรัฐบาลแล้วตอนนี้เนี่ยเมื่อเป็นพ
1: ร
0: รคร่วมรัฐบาลแล้วเนี่ยจ
1: ริ
0: งจะเป็นอย่างไรและซึ่งท้ายสุดก็จะกลายเป็นว่าเป้าตรงนี้ก็ไม่ได้ไปสู่พ
1: ร
0: รคแกนหลักของรัฐบาลก็คือภูมิใจไทยแต่ก็จะกลายเป็นว่าสุดท้ายก็กลายเป็นพรรคส้มอภิปรายพรรคแดงอะไรต่างๆเหมือนกันที่เราเห็นบรรดากองเชียร์ทะเลาะกันในโลกโซเชียลของกองเชียร์ด้อมส้มกับแดงหรืออะไรต่างๆแบบนั้นนะครับนะเพราะสุดท้ายมันก็จะไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรสำหรับการอภิปรายจริง
1: ๆ
0: นะครับจริงๆเนี่ยต้องเป็นเรื่องของการเอาข้อมูลนะที่ออกมาเปิดเผยและเป็นข้อมูลใหม่นะที่ประชาชนไม่ได้เคยเห็นในโซเชียลหรือว่าไม่ได้เคยเปิดนอกสภาอะไรกันมาก่อนนะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากกว่าครับ
2: โอ้โหเพราะว่าคุณหลงลืมอะไรหรือเปล่าในชั้นเน้นประมาณนี้นะตอนคุณเป็นรัฐบาลสอบเขาสุดลิ่มทิ่มประตูตอนนี้มาเป็นพรรคร่วมแล้วลุกยืนขึ้นมาเถอะนะฮะเพื่อที่จะเนี่ยให้ประเทศเราเดินหน้าไปข้างได้นะฮะแต่ว่า
0: สุดท้ายมันก็กลายเป็นการปะทะคารมกันแต่ระหว่างสองพ
1: ร
0: รคนี้อีกเหมือนเดิมรวมไปถึงกองเชียร์นอกสภาด้วยนะครับก็จะไม่เป็นประโยชน์อะไรกับการตรวจสอบซึ่งประชาชนอยากจะเห็นการตรวจสอบที่สร้างสรรค์จริงจังแล้วก็เอาผิดดำเนินการกับคนที่ทำความผิดอะไรจริงมากกว่า
2: อุปนิสนักข่าวก็พยายามจะถามท่านนายกรัฐมนตรีฮะเรื่องของเสถียรภาพรัฐบาลเป็นยังไงนะฮะของพ
0: ร
2: รคร่วมฮะท่านนายกบอกว่าไม่มีพ
0: ร
2: รคร่วมมีแต่รัฐบาลเสมือนตอบว่าเราคือเนื้อเดียวกันฮะระหว่างแดงและน้ำเงินนะครับอาจารย
0: ์ครับคือผมคิดว่านะวันนี้เนี่ยในพ
2: ร
0: รคร่วมรัฐบาลหลักๆเนี่ยก็มีอยู่เพียงแค่สองพ
2: ร
0: ร
2: ค
0: นะก็คือภูมิใจไทยแล้วก็เพื่อไทยนะนอกนั้นก็เป็นบรรดาพ
1: ร
0: รคเล็กอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสองพ
1: ร
0: รคนี้เขายังไปกันได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วท้ายที่สุดเนี่ยถ้าเอ็กซเรย์โครงสร้างรัฐบาลชุดนี้ให้ดีเนี่ยก็คือรัฐบาลของกลุ่ม16นะซึ่งกลุ่ม16นั้นที่มาที่ไปก็คือกลุ่มซึ่งเคยอยู่ในพ
1: ร
0: รคไทยรักไทยกันมาก่อนแล้วเพราะนั้นเนี่ยในแง่ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลก็ไม่ได้เป็นอะไรที่จะเป็นปัญหาแล้วครับและในการเมืองไทยมันก็มีคำกล่าวอยู่แล้วนะบอกว่าพ
1: ร
0: รคเดียวกันแต่คนละพวกแต่หรือพวกเดียวกันแต่คนละพรร
1: ค
0: แล้วเพราะนั้นมันไม่ได้มีอะไรที่แน่กังวลถึงเสถียรภาพหรอกครับ
2: ผมเคยคุยกับคุณไหมสิริกัญญานะฮะคุณไหมบอกว่าเนี่ยเอาสองสีเนี่ยเขาถอดเสื้อมาจริงดูไม่ออกเลยว่าพรรคไหนอยู่พ
0: ร
2: รคไหนอะ

0: จริงๆนักการเมืองในสภาเนี่ยเขารู้จักกันหมดแล้วครับนะแม้กระทั่งฝ่ายค้านเนี่ยนะเอาก็จริงเขาก็รู้จักกันกับฝ่ายรัฐบาลเนี่ยหมดแล้วครับเขาไม่ได้มีเรื่องของความขัดแย้งอะไรกันถึงขนาดแบบที่เราเห็นการสร้างคอนเทนต์นะฮะต่างๆในโลกโซเชียลก็ดีแต่หรือการสร้างคอนเทนต์ในสื่อมวลชนอะไรต่างๆก็ดี
2: ครับครับอาจารย์ครับมันมีปฏิญญาโมโนโคนะฮะแล้วก็มีกระแสเรื่องของแดงเขียวส้มอาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงครับ
0: ผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่มีสาระอะไรเลยระหว่างแดงกับเขียวเนี่ยนะผมเห็นตั้งแต่ต้นแล้วครับว่ามันเป็นไปไม่ได้นะแดงกับเขียวเพราะว่าแดงบวกเขียวเนี่ยเขาก็ยังไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎ
1: ร
0: นะครับแล้วเขาจะสามารถไปล้มรัฐบาลได้ยังไงนะฮะและคราวนี้ถ้าจะไปฟอร์มจัดตั้งรัฐบาลใหม่นั่นหมายต้องบวกส้มบวกฟ้าเข้าไปด้วยนะแดงเขียวส้มฟ้าสี่พักเลยนะครับบวกกันเนี่ยยังอยู่252เสียงเองครับ
1: ปริ่มมาก
0: และซึ่งนั่นก็หมายความปริ่มแฮมที่250แต่นี่252เอาละให้ถึงที่สุดนะว่าให้โหวตจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้กันเถอะนะครับท้ายสุดก็ไปไม่ได้ครับเสียงปริ่มน้ำแบบนี้ไม่มีทางที่จะมีรัฐบาลไหนไปได้แต่ว่าเรื่องนี้ในแง่ความเป็นไปได้มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะหรือแม้ทั้งอาจจะมีการวิเคราะห์ที่บอกว่าวันนี้ถ้าแดงถอนตัวแล้วเขียวไม่เข้าร่วมน้ำเงินก็จะไปไม่ได
1: ้
0: คำถามก็คือแล้วงั้นแดงกับเขียวจะจับมือกันเพื่ออะไรอะครับถูกไหมอันจับมือกันมันก็ต้องมีเป้าหมายว่าจะเป็นรัฐบาลจับมือกันเพื่อทั้งสองฝั่งถอยแล้วมันจะเพื่ออะไรประโยชน์คือเพื่ออะไรแต่ก็ยังนึกภาพไม่ออกครับกับการวิเคราะห์เหล่านี้เพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันคงจะเป็นลักษณะของการปล่อยข่าวนะเพราะว่าเป็นการเคลื่อนไหวของบางพรรคการเมืองที่ต้องการเข้าร่วมรัฐบาลไหมอะไรต่างๆอันนี้มากกว่าครับ
2: พรรคคอยอย่างนี้นะ
0: พรรคฝ่ายคอยเนี่ยพรรคฝ่ายค้านนะ
2: ครับครับแต่ว่ามีโอกาสไหมครับที่เสถียรภาพรัฐบาลสองพรรคเนี้ยจะดึงพรรคที่3เข้ามาร่วมครับอาจารย์ครับ
0: ผมคิดว่าไม่ได้จำเป็นอะไรและในขณะเดียวกันจะทำให้การจัดการทางการเมืองนั้นยุ่งยากขึ้นนะครับวันนี้ภูมิใจไทยพรรคเดียวเขา192
2: ครับ
0: นะฮะและไหนจะเพื่อไทย70กว่า
2: ครับ
0: นะครับถ้าเอาอีกสักพรรคนึงเข้ามานะครับซึ่งหลายคนก็คาดหมายว่าจะเป็นพรรคกล้าทำไหม
2: ครับ
0: แต่กล้าทำเขาก็มีอยู่58เขาร่วม60
2: ครับ
0: นะครับเข้ามาแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีความจำเป็นเพราะวันนี้แค่2พรรคและบวกพรรคเล็กนี่ก็เกินกึ่งหนึ่ง
1: คร
0: ับ แล้วก็ไปตั้งเกือบ300นะแล้วถ้ารวมพรรคเล็กอะไรด้วยเนี่ยก็ประมาณ300อยู่แล้ว
2: มีสสฝั่งนี้อีกตั้งเยอะ
0: ใช่ครับเพราะนั้นก็ไม่ได้มีความจำเป็นแล้วทางกับการถ้าเอาเข้ามาการบริหารจัดการทางการเมืองตำแหน่งแห่งที
1: ่
0: ต่างๆนะอาจจะยิ่งเกิดความไม่ลงตัวมากขึ้นด้วยซ้ำไปนะ
2: ครับครับเพราะฉะนั้นถ้ายื่นอภิปรายไม่วางใจสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะได้เห็นอาจารย์มองว่าเราจะได้เห็นอะไรบ้างครับ
0: เราคงได้เห็นประเด็น 3-4 เรื่องใหญ่ที่เมื่อสักครู่ได้คุยกันนะครับ แล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมว่าความคาดหวังประชาชนเขาอยากเห็นอะไรที่มันใหม่นะใหม่กว่าการที่เขาได้เห็นจากโลกโซเชียลมาแล้วนะหรือใหม่จากการที่เขาได้เห็นการเคลื่อนไหวของฝ่ายค้านที่อยู่นอกสภามาแล้วนะครับเพราะอันนี้เป็นโจทย์หรือเป็นการบ้านที่ฝ่ายค้านนั้นก็ต้องไปเตรียมตัวในการที่จะต้องสามารถเอาอะไรที่ทำให้ประชาชนนั้นเนี่ยได้ดึงดูดติดตามนะเพราะอย่างที่บอกวันนี้ยิ่งพอมันมีช่องทางโซเชียลอะไรเข้ามาเนี่ยมันมีทางระบายออกนะของความตึงเครียดในสังคมเนี่ยเยอะครับนะเพราะนั้นคนไม่ได้จำเป็นจะต้องไปจับจ้องเฉพาะเวทีในสภานะแล้วก็ผมก็มาจอกอยู่เสมอว่าระบบรัฐสภาไทยเนี่ยเราอยู่ในภาวะที่เรียกว่าการเมืองนอกสภาก้าวหน้าแต่การเมืองในสภาล้าหลังนะเพราะว่านอกสภาเนี่ยมันไปไกลกว่าในสภาแล้วในสภาก็ยังอภิปรายเรื่องเดิมเรื่องอะไรซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้ทำให้คนสนใจได้มากนักนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องเป็นการบ้านหรือโจทย์ที่ฝ่ายค้านต้องไปเตรียมมาให้ดีนะคร
2: ับ แต่ว่าฝ่ายค้านเขากำลังทำอยู่นะฮะแต่ละท่านเนี่ยก็เป็นลักษณะเหมือนอินฟลูเอนเซอร์นะฮะเอาข้อมูลที่ได้มาจากการประชุมต่างๆหรือว่าเรียกหน่วยงานเข้ามาให้ข้อมูลเนี่ยออกผ่านโลกออนไลน์ทุกวันเหมือนกับไลฟ์สดครับอาจารย์ไอ้ตรงนี้มันจะบั่นทอนการทำงานของรัฐบาลไหมครับ
0: ก็อย่างนั้นก็ไม่จำเป็นต้องติดตามการอภิปรายไม่ต้องใจเลยครับก็ติดตามอินฟลูเอนเซอร์ก็พอแล้วครับ เพราะนั้นเนี่ยผมจะบอกว่าฝ่ายค้านเองเนี่ยการที่ทำการเมืองแบบอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเหล่านี้หรือสร้างคอนเทนต์สร้างอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็จะเป็นสิ่งที่เป็นบ่วงกลับมาสู่ฝ่ายค้านเองว่าพอถึงเวลาเราอภิปรายไม่ไว้ใจมันไม่มีอะไรใหม่
2: ไม
0: ่
2: มีอะไรใหม่นอกเหนือจากที่คุณเคยพูดไปแล้ว
0: ใช่ครับถูกต้องแล้วคนก็จะไม่ได้สนใจติดตามเพราะแต่ละ

0: วันก็ติดตามอินฟลูเอนเซอร
1: ์
0: กันในโซเชียลก็รู้อาจจะมากกว่าอภิปรายในสภาอีกเพราะว่าอภิปรายในสภาเขายังมีข้อจำกัดเรื่องเวลาแต่เรื่องจำนวนผู้อภิปรายเรื่องอะไรต่ออะไรอันนี้ก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์เองมีช่องในโซเชียลของตัวเองจะพูดอะไรก็ว่าไปไม่มีข้อบังคับการประชุมสภานะครับ
2: แสดงว่าถ้ามีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจกันจริงๆก็น่าจะไม่มีปัญหานะในส่วนของรัฐบาลเสียงยังแน่นปึกอยู่นะครับอาจารย
0: ์เสียงผมว่าไม่น่ามีปัญหานะครับแต่ว่าประเด็นที่จะสร้างแรงกระเพื่อมได้ไหมอันนี้เป็นการบ้านของฝ่ายค้าน
2: ครับเอาประเด็นลูกเทพเป็นจุดอ่อนสุดไหมครับอาจารย์ครับ
0: ก็คงถูกหยิบยกขึ้นมานะครับแต่ก็ไม่ใช่ประเด็นใหม่เช่นเดียวกัน
1: คร
0: ับ แต่เรื่องลูกเทพก็มีการพูดกันในโซเชียลเต็มไปหมดเลยครับแล้วไม่ได้มีอะไรใหม่เช่นเดียวกันครับ
1: แล้วบทบาทของพรรคร่วมอื่นๆอย่างพรรคสีฟ้านี่ดูน้อยไปไหมอาจารย์
0: ผมว่าพรรคสีฟ้าเนี่ยหรือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็อยากจะขึ้นมามีบทบาทโดดเด่นนะครับสิ่งนี้น่าสนใจก็คือว่าก่อนหน้านี้มีการสำรวจความเห็นนะครับหลายๆสำนักก็คล้ายๆกันว่าทางคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยได้รับความนิยมนะมากกว่าตัวผู้นำฝ่ายค้านนะคือคุณเท้งณัฐพงศ์ด้วยซ้ำไปนะครับนะมาช่วงหลังเนี่ยคุณเท้งถึงตีตื้นนะกลับมาได
2: ้ครับ
0: นะเพราะนั้นก็แสดงเห็นว่าประชาธิปัตย์เองเขาก็ต้องการที่ช่วงชิงพื้นที่ในฐานะของการเป็นพรรคฝ่ายค้านเหมือนกันเพราะวันนี้ประชาธิปัตย์เขาไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลครั้งนี้นะเพื่อที่จะเป็นรัฐบาลครั้งหน้าครับ
1: ครับ
0: นะเพราะครั้งนี้ยังไงประชาธิปัตย์เสนอแคนดิเดตตัวเองไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเสียงไม่ถึง 5% ของสภานะพอไม่ถึง 5% ในสภาเนี่ยเขาก็ไม่สามารถจะมีแคนดิเดตที่จะไปถูกเสนอชื่ออะไรต่างๆก็ได้ดังนั้นเขาต้องทำงานการเมืองโดยใช้พื้นที่ของการเป็นฝ่ายค้านเนี่ยให้คุ้มค่าที่สุดเช่นเดียวกันนะครับ
2: มันจะเป็นทิศทางเดียวกันไหมฮะอย่างรัฐบาลก็เป็นเนื้อเดียวกันฝ่ายค้านเขาเป็นเนื้อเดียวกันไหมครับ
3: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: เวลาที่หัวใจเราเต้นตึกตักตึกตักรัวเราเป็นอะไรแพนิคหูแว่วไปเองคิดไปเองเป็นอะไรสวัสดีกันยามค่ำคืนวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพ.ศ.2569Tonight Thailand กับปูโรเบียวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบา
1: ใจสั่นหัวใจเต้นเร็วหรือรู้สึกเหมือนหัวใจจะหลุดออกมาจากอกอาการเหล่านี้อาจทำให้คุณตกใจและกังวลว่าเฮ้ยเราเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าแต่ทว่าอาการเหล่านี้ก็อาจเกิดจากสาเหตุอื่นได้ที่ไม่ใช่โรคหัวใจอย่างเช่นโรคแพนิคใจสั่นปัญหาที่อาจจะคอยกวนใจสร้างความกังวลให้กับหลายคนเพราะว่าโรคนี้หมอมักจะหาสาเหตุไม่ค่อยเจอไม่ใช่ว่าหมอไม่เก่งนะคะแต่ปัญหาสำคัญของโรคใจสั่นก็คือผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการใจสั่นและมักจะเป็นเพียงแค่ชั่วครู่หรือเป็นแป๊บเดียวเดียวก็หายทำให้เวลาที่ผู้ป่วยไปพบคุณหมอก็มักจะไม่ค่อยมีอาการใจสั่นไปแสดงให้หมอเห็นเหมือนจะกลัวหมอตรวจยังไงก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติอาการใจสั่นเนี่ยถ้าในภาวะที่ปกติคนเราจะรู้เลยว่าหัวใจกำลังเต้นอยู่จนลืมไปว่าหัวใจกำลังบีบตัวตั้งแต่80-90ครั้งต่อนาทีแต่การที่เรามารับรู้ถึงการเต้นของหัวใจรู้สึกหัวใจเต้นสะดุดหรือเต้นรัวเร็วๆก็ต่อเมื่อหัวใจมีการเต้นที่เปลี่ยนไปจากเดิมซึ่งอาจจะเป็นการเต้นที่เร็วและแรงมากขึ้นหรืออาจจะเต้นผิดจังหวะเรียกว่าไม่สม่ำเสมอหรือเต้นแบบสะดุดหยุดเป็นพักๆการที่หัวใจเราเต้นด้วยจังหวะที่เปลี่ยนไปจากเดิมก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นโรคหัวใจเสมอการที่หัวใจคนเราเต้นด้วยจังหวะที่เปลี่ยนไปก็สามารถพบได้ทั้งในคนที่ไม่ได้มีความผิดปกติใดๆเลยหรือคนที่มีความผิดปกติของไฟฟ้าในหัวใจหรือการที่หัวใจถูกกระตุ้นจากปัจจัยบางอย่างในร่างกายโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับความผิดปกติของหัวใจเลยก็ได้เพราะอาจจะหมายถึงความดันต่ำสิทธิ์ไทรอยด์เป็นพิษสารเกลือแร่ผิดปกติน้ำตาลต่ำแล้วการที่หัวใจถูกกระตุ้นจากภาวะการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์โดยเฉพาะการตกใจกลัวอย่างเฉียบพลันที่เรียกว่าโรคตื่นตระหนกหรือโรคแพนิคนั่นล่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าอาการใจสั่นเนี่ยมันเกิดจากโรคแพนิคหรือว่าโรคหัวใจกันแน่ประการแรกเลยเราอาจจะต้องถามตัวเราก่อนว่าปกติแล้วเราเป็นโรคแพนิคหรือไม่การแน่นหน้าอกใจสั่นหายใจไม่ออกก่อนจะวินิจฉัยว่าเป็นโรคแพนิคหนึ่งในสิ่งที่คุณหมอควรทำก่อนเลยคือการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจรู้ไหมว่าทำไมเวลาไปโรงพยาบาลด้วยอาการใจสั่นแน่นหน้าอกหรือหายใจไม่เต็มอิ่มสุดท้ายคุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคแพนิคแต่ยังไงก็ต้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเจาะเลือดหรือเฝ้าสังเกตอาการอยู่สักระยะหนึ่งเพราะอาการของโรคแพนิคกับโรคหัวใจบางชนิดมันก็มีโอกาสคล้ายกันได้มากและหลักสำคัญของคุณหมอก็คืออาจจะต้องตัดโรคที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตออกก่อน

โรคตื่นตระหนกและโรคหัวใจหรือโรคหัวใจขาดเลือดมักมีอาการใจสั่นและแน่นหน้าอกที่คล้ายกันมากแพนิคเกิดขึ้นจากระบบประสาทที่ผิดปกติและมักมีอาการกลัวตายร่วมด้วยอาการมักจะหายไปเองภายใน 10-20 นาทีขณะที่โรคหัวใจเกิดจากหลอดเลือดตีบมักเจ็บแน่นเมื่อออกแรงอาการจะยังคงอยู่นานกว่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสังเกตอาการของตัวเองได้ด้วยเพราะมันมีความแตกต่างระหว่างโรคแพนิคและโรคหัวใจอยู่นั่นก็คือการเจ็บลักษณะเจ็บเป็นอย่างไรเจ็บจี๊ดๆแหลมๆหรือกดเบาๆแน่นหน้าอกเหมือนถูกของหนักทับหรือบีบรัดรุนแรงหรือมีอาการร้าวของอาการไหมเช่นไม่ค่อยร้าวไปที่อื่นหรือมักจะร้าวไปที่แขนซ้ายคอกรามหรือแผ่นหลังและเกิดขึ้นแม้ตอนที่เราพักผ่อนหรือนอนหลับหรือเปล่าหรือมักจะกำเริบหรือรุนแรงขึ้นเมื่อมีอาการออกแรงหรือใช้พลังงานหรือเปล่าบวกกับอารมณ์และความรู้สึกของเราด้วยเรามีความกลัวอย่างรุนแรงแบบไร้เหตุผลไหมรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะตายหรือเปล่าหรือกลัวเพราะว่าอาการเจ็บปวดทางร่างกายแต่ไม่ได้มีแพนิคอย่างอื่นหายใจหอบเร็วจนชาตามมือตามเท้าหอบเหนื่อยหายใจไม่เต็มอิ่มหรือเปล่าแต่ไม่ว่าจะเกิดอาการอะไรตั้งสติพยายามควบคุมจังหวะการหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆหยุดกิจกรรมทันทีนั่งพักหากอาการไม่ดีภายใน5นาทีต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีนานไปมันยังไม่หายเพลงยังวนเวียนอยู่ในหัวเป็นชั่วโมงหลายชั่วโมงเริ่มรำคาญและเริ่มหัวเสียแล้วว่าทำไมกำจัดเพลงท่อนนี้ออกไปไม่ได้สักทีแล้วทำไมเพลงเหล่านี้มันถึงได้ติดอยู่ในหัวนานขนาดนี้อาการราวนี้เราเรียกมันว่าเอียร์วอร์ม

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบ
4: ว้าวว้าวว้าว
3: ว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
2: พาวซ่า

่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60

0: กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Tonight Thailand
4: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
5: แพนิคนั้นเป็นโรคที่ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกหวาดกลัวหรือตื่นตระหนกอย่างรุนแรงอาการมักจะเกิดขึ้นกระทันหันและเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและมีความรุนแรงกว่าความเครียดทั่วไปแต่อาการมักจะกินเวลาอยู่แค่10ถึง20นาทีเท่านั้นแต่บางรายก็อาจจะมีอาการนานเป็นชั่วโมงก็ได้ส่วนใหญ่ที่พบก็คือหัวใจจะเต้นเร็วหายใจไม่ออกรู้สึกว่ากำลังจะขาดอากาศหายใจรู้สึกหวาดกลัวอย่างรุนแรงจนกระทั่งร่างกายอาจจะขยับไม่ได้เวียนหัวรู้สึกคลื่นไส้เหงื่อออกมือเท้าสั่นรู้สึกหอบและเจ็บหน้าอกวิตกกังวลหรือมีความรู้สึกว่ากลัวจะตายรวมถึงรู้สึกว่าไม่สามารถควบคุมสิ่งต่างๆในชีวิตได้หรือหวาดกลัวและพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เคยทำให้กลัวได้เราจะเห็นว่าโรคแพนิคนั้นก็ทำให้เกิดใจสั่นแน่นหน้าอกหายใจไม่เต็มอิ่มมือออกมือสั่นเวียนหัวคลื่นไส้และรู้สึกเหมือนกำลังจะตายอาการเหล่านี้ก็สามารถพบได้ในโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหัวใจผิดจังหวะได้ด้วยเช่นกันคุณหมอจึงไม่สามารถฟังอาการแล้วสรุปได้ทันทีแต่อาจจะต้องกลับมาซักประวัติตรวจร่างกายและประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบอีกครั้งเพราะบางครั้งคลื่นไฟฟ้าหัวใจเพียงแค่แผ่นเดียวอาจเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยแยกโรคหัวใจซึ่งทุกอย่างอาจจะต้องแข่งกับเวลาโรคแพนิคต้องรักษาแนวทางอีกแบบหนึ่งโรคหัวใจก็อีกแบบหนึ่งนี่เป็นเหตุผลว่าการตรวจหัวใจไม่ใช่เรื่องเกินความจำเป็นแต่เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการดูแลให้ความปลอดภัยหนึ่งในการตรวจที่สำคัญคือการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจซึ่งใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีไม่เจ็บช่วยตรวจพบภาวะหัวใจขาดเลือดได้หรือจังหวะหัวใจผิดปกติหรือโรคหัวใจบางชนิดที่จะต้องรีบรักษาจึงมักเป็นการตรวจเบื้องต้นคนที่มาด้วยอาการแน่นหน้าอกหรือใจสั่นเฉียบพลันเพื่อเป็นการประเมินสาเหตุทางกายที่สำคัญแล้วถ้าไม่พบความผิดปกติคุณหมอค่อยนำข้อมูลทั้งหมดมาประกอบการวินิจฉัยว่าน่าจะเป็นโรคแพนิคตามเกณฑ์มาตรฐานซึ่งการวินิจฉัยโรคแพนิคไม่ใช่การรีบบอกว่าเกิดจากจิตใจแต่อาจเป็นกระบวนการคัดกรองเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยที่สุดภาวะหัวใจเต้นผิดปกติมีอยู่สองลักษณะด้วยกันหนึ่งอัตราการเต้นของหัวใจที่ผิดปกตินั่นหมายความว่าหัวใจคุณอาจจะเต้นช้าเกินไปหรือเร็วเกินไปอีกลักษณะหนึ่งคือจังหวะการเต้นของหัวใจที่ไม่สม่ำเสมอเช่นเต้นเต้นหยุดหยุดผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการทั้งสองอย่างพร้อมกันเช่นหัวใจเต้นเร็วสลับกับเต้นช้าหรือเต้นไม่สม่ำเสมออาการของโรคหัวใจที่เต้นผิดจังหวะอาจมีอาการหลากหลายตั้งแ อาจจะไม่มีอาการเลยจนถึงมีอาการรุนแรง

แรงก็ได้เช่นหมดสติหรือเสียชีวิตเฉียบพลันซึ่งมันก็มีสัญญาณเตือนอยู่สัญญาณก็คือหัวใจจะเต้นพริ้วหรือไม่สม่ำเสมอหัวใจจะเต้นเร็วและช้าเกินไปมักเจ็บหน้าอกหายใจไม่ทันเป็นลมหรือวูบหมดสติใจจะสั่นรู้สึกคล้ายจะหน้ามืดหรือเวียนหัวอาการราวนี้ต้องรีบบอกคุณหมอทันทีป้องกันความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะใครที่อาจจะเกิดอาการแบบนี้ครั้งแรกโดยเฉพาะคนที่มีอายุมากขึ้นหรือมีปัจจัยเสี่ยงเช่นเป็นเบาหวานอยู่แล้วมีความดันโลหิตสูงหรือไขมันในเลือดสูงหรือสูบบุหรี่หรือมีประวัติโรคหัวใจในครอบครัวและก็ไม่ควรสรุปไปเองว่าเราเป็นโรคตื่นตระหนกหรือแพนิคแต่ควรไปพบคุณหมอเพื่อรับการประเมินนี่แหละถึงบอกว่าบางครั้งคลื่นไฟฟ้าหัวใจเพียงแผ่นเดียวก็อาจเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยแยกโรคหัวใจซึ่งต้องแข่งกับเวลาออกจากโรคแพนิคเพราะแต่ละโรครักษาไม่เหมือนกันการตรวจหัวใจไม่ได้เกินความจำเป็นแต่เพื่อความปลอดภัยและตัวเราเองก็ต้องรู้จักเอาไว้บ้างเช็คโรคแพนิคกับโรคหัวใจที่เต้นผิดจังหวะด้วยตนเองง่ายๆโรคแพนิคมักเกิดจากความกลัวหรือความวิตกกังวลจะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นหายใจไม่เต็มอิ่มมือสั่นเหงื่อออกมากและมักมีชีพจรเต้นเร็วและสม่ำเสมอโรคหัวใจที่เต้นผิดจังหวะต้องสังเกตว่าจะมีความผิดปกติของการทำงานของหัวใจอาจจะมีใจสั่นหัวใจเต้นเร็วช้าแต่หัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอและมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นเวียนหัวหน้ามืดเจ็บหน้าอกอาจจะแยกแยะไม่ออกสำหรับตัวผู้ป่วยเองนี่แหละจึงต้องไปปรึกษาคุณหมอเพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาได้ถูกต้องและทันท่วงที

0: วลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวขนาดนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
4: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569คณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา10นาฬิกานางนิภาสุพิชยางกูลและคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวย่งหัวไทยแลนด์บริษัทน้ำดื่มเพื่อชีวิตจำกัดและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมราชวังมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดทุ่งเศรษฐีกรุงเทพมหานครวัดนายาวและวัดสมศรีจังหวัดบุรีรัมย์วัดทุ่มท่าจังหวัดพะเยาวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์และวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายภัตตาไรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สิบรูปสรรพากรและอนุโมทนาเวลา 14.30 นมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูปะการังและชายหาดสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยบริษัทมหาชัยพัฒนาที่ดินจำกัดและบริษัทปิ่นทองอินดัสเทรียลพาร์คจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดกัลยาณมิตรและวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดศรีวารีน้อยวัดราชนิมิตสถาธรรมและวัดบัวโรยจังหวัดสมุทรปราการวัดสุวรรณรัตน์โพธิยารามวัดสามราชนุกูลวัดสว่างโสพลและวัดจอมรัตนารามจังหวัดสุรินทร์เวลา 17.00 นาฬิกาบริษัทนิปปอนคินโซคุประเทศไทยจำกัดบริษัทมักกะสันสแตนเลสสตีลจำกัดนางสิวากรรัตนากรและคณะโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและนายภูเทพโพหอมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีประสงค์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดโมลีโลกยารามและวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดครุนอกจังหวัด

0: สมุทรปราการวัดราชสามัคคีวัดช่องแสมสารวัดเทพประสาทและวัดสันติธารวาสจังหวัดชลบุรีเวลา 19:00 นวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพมาจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาจำนวน4รูป
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: 20นาฬิกา14นาทีขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงขับสุขภาพนะคะเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้16สิงหาคม2569กลับมาเจอกันนะคะในบรรยากาศที่มีฝนนะคะวันนี้มีฝนมีฝนตกลงมาทั่วทุกภูมิภาคนะคะไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะแล้วก็ทางใต้ก็จะเยอะหน่อยนะคะหลังจากที่ทุกท่านน่าจะรับประทานอาหารเย็นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็มาติดตามช่วงขับสุขภาพกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์แบบนี้ผ่านทางวิทยุอสมทด้วยแล้วก็ Facebook LTM FM 95ด้วยนะคะสวัสดีทักทายทุกท่านค่ะใครที่ส่งเสียงมานะคะรวมถึงคอมเมนต์ด้วยนะคะก็อ่านหมดทุกข้อความเป็นที่เรียบร้อยใครที่มีคำถามวันนี้สัปดาห์ที่3แล้วก็สัปดาห์ที่4นะคะเดี๋ยวคุณหมอวิวัฒน์จะมาตอบคำถามให้นะคะโทรมาหาน้องแป้งฝากไว้ที่หลังไมค์ตั้งแต่เนิ่นๆเลย022481366นะคะเบอร์นี้ได้เลย022481366ค่ะโทรมาฝากไว้ตอนนี้ได้เลยกับท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายแพทย์อิวัฒน์ปริยกิจจาสวัสดีคุณหมอค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณชีวิไลแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการ FM 95ทุกท่านนะครับหมอปันแขบอกว่าให้ขอเพลงกับคำสาลาของไม้พิรมพรให้ด้วย
0: โอ้ยวันอาทิตย์หน้า
1: คราวหน้าอาทิตย์หน้า
0: อาทิตย์หน้ากับคำสาลา
1: ขอเพลงไม่
0: น่าเชื่อหมอปันพี่ไม้พิรมพรด้วยนะคะ
1: ใช่ครับเขาฟังเพลงลูกทุ่งอะนะไอ้ผม
0: ใช่เพลงลูกทุ่งเพราะมาก
1: นะคร
0: ับ ก็ลูกทุ่งนะเมื่อกี้ก็เปิดแนวใต้ๆหน่อยของคุณฝนธนสุนทรให้ฟังกันนะคะ
1: กับคำสาลาอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะ
0: แต่ปวด
1: ร้อน
0: เป็นหวัดอีกแล้วค่ะคุณหมอ
1: ใช่ครับ
0: เป็นหวัดอีกแล้วค
1: ่
0: ะ
1: ตอนนี้นะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าต้องใส่แมสนะแล้วก็ท่านอย่าคิดว่าไม่มีโควิดนะ
0: ค่ะ
1: มีโควิดแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมก็เป็นบางทีบางคนสงสัยนะแต่ผมไม่ตรวจหรอกเพราะว่าตรวจไปก็คำถามคือเราจะทำยังไงอ่ะ
0: มันก็
1: รักษาเหมือนปกติอ่ะนะตอนนี้ทำเป็นว่ารักษาเหมือนไข้หวัดแล้วกันไม่ต้องมาแต่จริงๆแล้วมีโควิดนะครับ
0: โควิดจริงระบาด
1: ท่านใส่แมสก์เถอะนะครับเวลายิ่งจะเข้าไปคนเยอะๆนะเมื่อวานที่บ้านผมก็ทำบุญเดินทำบุญเลี้ยงพระนะครับก็คนมากันบอกว่าเอ้าเรียกเฉพาะคนรู้จักคนสนิทเฉยๆภรรยาผมหมอไปแย้บอกว่าคนสนิทของติดาทั้งเทศบาลน่ะมาคนร้อยกว่าคนนะครับมาที่บ้านนะครับ
0: สร
1: ุ
0: ปแล้วร้อยกว่าคนเลยเหรอฮะ
1: ของจำเลยที่เอามาเป็นของจำเลยลูกเขาทำมาร้อยอันนะครับก็แล้วยังมีของเงินอีกอ่ะก็แจกหมดเลยไม่เหลือเลยนะครับ
0: แค่สนิทนะคะ
1: แค่สนิทใหญ่นะไม่ได้เรียกเขาไปทั่วนะผม
0: ค่ะ
1: ผมไม่เคยบอกว่าเนี่ยสนิทของเดียนะไม่เรียกใครมากเลยนะเอาแค่สนิทเท่านั้นนะ
0: ยังสรุปเป็นร้อย
1: นะครับเราก็รู้จักคนไปทั่วเนาะมันก็เลยทำให้คนเขาก็บอกว่าเอ้าเดี๋ยวมาทำบุญด้วยกันที่บ้านนะครับเดี๋ยวผมจะทำบุญบ้านเลี้ยงพระหน่อยนะครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ก็เป็น
0: ก
1: ็แต่งงานเล็กๆปรากฏว่าโอ
0: ้การเล็กก็อบอุ่น
1: รถติดกันเลยในบ้านไม่มีที่จอดรถเลย
0: โอ้ในซอยรถติดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะก็เป็นการพบปะกันใครที่กังวลก็ให้ใส่แมสใช่ไหมคะคุณหมอใส่แมสไปไหนมาไหนนะไปเจอคน
1: ควรจะใส่แมสเลยครับว่าไม่ใช่ว่ากังวลนะแล้วก็ตัวเองถ้าเกิดเป็นหวัดไออะไรเงี้ยนะก็ใส่แมสด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เราเนี่ยไปเผยแพร่ให้คนอื่นแล้วก็ตัวถ้าไม่ยังไม่เป็นเนี่ยถ้าท่านไปในที่ที่มีคนเยอะๆเนี่ยท่านก็ใส่แมสเถอะเพราะว่าจะได้ป้องกันใครจะมาถามว่าเอ๊ะไปกลัวอะไรบอกว่าบางทีแพ้ฝุ่นเนี้ยเราก็อ้างอะไรไปก็ได้นะพอเราแพ้ฝุ่นเราก็เลยใส่แมสหน่อยเพื่อป้องกันฝุ่นอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงแล้วจริงก็กลัวโควิดนะครับ แล้วก็ไข้หวัดใหญ่ด้วยจริงๆไข้หวัดใหญ่ก็เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เราเจ็บป่วยมากมายนะนะครับ
0: ป้องกันดีที่สุดนะคะมีคำถามแรกของคุณยายวสิระพรนะคะบอกว่าเห็นข่าวเรื่องที่พ่อคนหนึ่งอ่ะเขาป้อนข้าวผัดกะเพราใส่พริกให้ลูกให้ลูกหนึ่งขวบกินทีนี้คุณยายบอกว่าจริงๆคุณยายก็กินผัดกะเพราบ่อยแต่ไม่ได้ใส่พริกมากขนาดที่เป็นข่าวถ้าจะป้อนให้กับเด็กเนี่ยสามารถกินได้ไหมคะคุณหมอ
1: ได้ครับแต่ต้องไม่ให้เยอะเกินไปก็ต้องดูด้วยครับว่าเด็กเขาสามารถรับได้ไหมนะครับเอาดิบอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าว่างๆก็โชว์ไหนจะป้อนอย่างนั้นนะลองเอามือดักขยี้ขยี้พริกแล้วขยี้ตาตัวเองดูสิว่าได้ไหมถ้าขยี้ตาตัวเองได้นะก็ป้อนปากลูกได้เด็กหนึ่งขวบเนี่ยมันก็เผ็ดอะนะครับมีเด็กหนึ่งขวบคนไหนบ้างที่กินพริกเผ็ดๆส้มตำพริก10 เม็ดอะไรเงี้ยนะไม่มีหรอกนะครับเพราะนั้นพริกเนี่ยมันมีความเผ็ดไอ้ความเผ็ดของมันเนี่ยมันทั้งเผ็ดทั้งร้อนน่ะนะครับผมน่าเคยไปที่กรุงเทพเนี่ยไปร้านอาหารเนี่ยแล้วไปร้านข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างอะไรเนี่ยเขาถามบอกว่าส้มตำมาพริกกี่เม็ดไอ้เราก็ไม่รู้นะเราก็บอกว่าเอา2 เม็ดแล้วกันเราก็ไม่รู้ว่าคำว่ากี่เม็ดเนี่ยมันระดับแค่ไหนอะระดับความเผ็ดอะโอ้โห2 เม็ดเนี่ยเอาเข้าปากไม่ได้เลยนะกินเข้าไปถึงก็ต้องเอามือออกปากกันนะมันเผ็ดมากเลยอ่ะนะครับ
0: 2 เม็ดเลยคะ
1: แต่ไอ้เอาผัดกะเพราพริกเผ็ดๆแล้วก็ป้อนลูกอายุ1 ขวบเนี่ยเพราะว่ามันต้องเกิดไปนะ
0: เ
1: ขาทำเพื่ออะไร
0: ท
1: ่
0: านส
1: ิ
0: คะหลายคนก็เลยงงว่าทำเพื่ออะไรว่าเด็กในวัยนี้จริงๆมันเหมาะที่จะกินอาหารรสจัดไหมไม่ควรใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ไม่เหมาะสมเลย
0: ไม่ควรเลย
1: ใช่ครับเพราะว่าปากของเด็กเนี่ยเขาเรียกว่ามิวโคซ่าหรือว่าเยื่อบุปากเนี่ยมันจะบางมันจะอ่อนเพราะนั้นมันโดนของเผ็ดๆร้อนๆมากๆก็ไม่ได้นะครับเด็กเป็นแผลในปากเนี่ยถ้าจะเป็นแผลในปากเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับเป็นแผลในปากอย่างนี้นะให้เขากินไอติมกินน้ำแข็งอมน้ำแข็งเนี่ยแค่ช่วยทำให้เขาหายเจ็บได้แต่ถ้าให้กินพริกเข้าไปเนี่ยมันจะยิ่งซ้ำเติมนะครับเพราะนั้นไม่สมควรนะแล้วก
0: ็
1: ไม่ควรเลยล่ะเด็กๆไม่ต้องกินผัดกะเพราเราก็กินข้าวผัดใส่ไข่ก็ได้เนาะหรือผัดไข่หมูกระเทียมพริกไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยได้เนี่ยไม่เป็นไร
0: มันไม่น่าจะใช่อาหารเด็กนะคะ
1: ใช่ครับผัดกะเพรามันไม่ใช่สำหรับเด็กหรอกนะครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับ
0: ค่ะมีโอ้เด็กขวบนิดขวบ1 ขวบ 5 เดือนเขาบอกว่าอย่างนั้นนะคะค่ะอีกท่านนึงนะคะนี่ก็เป็นผู้สูงวัยอ๋อถามให้กับผู้สูงวัยก็คือคุณแม่บอกว่าอายุ86 ปีนะชอบกินเมนูซ้ำๆเดิมๆซ้ำๆทุกวันนะคะใน1 วัน 2 วัน 3 วันก็กินได้เหมือนเดิมจะต้องทำยังไงดีที่จะให้กินอาหารหลากหลายได้บ้าง
1: เราเปลี่ยนอาหารให้ท่านเอางี้เลยครับดีกว่านะครับคนเนี่ยที่อายุมากขึ้นมาเนี่ยอย่างเงี้ยเราทำเวลาเราทำให้อาหารเนี่ยให้แม่เนี่ยนะเราทำจานเล็กๆที่เขากินซ้ำๆเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกเขาเสียดายของ
0: ครับ
1: ผมจะเล่าให้ฟังนะอันนี้เรื่องจริงเลยนะประสบการณ์กับตัวผมเลยนะที่บ้านเนี่ยมีถาดอะกระจาดอะนะแล้วก็ใส่มะม่วงอยู่มะม่วงสุกอะนะใส่ไว้นะครับใส่ไว้เต็มกระจาดเลยแม่ผมเนี่ยมาถึงปุ๊บเขาก็จะเลือกดูว่าอันไหนมันกำลังจะเน่าเพราะอะไรมันกำลังจะเน่าปุ๊บเนี่ยมันกำลังจะเสียเขาก็จะกินอันนั้นก่อนพอกินอันนั้นเสร็จปุ๊บเขาก็อิ่มละเขาก็กินไปลูกหนึ่งวันพรุ่งนี้เขาก็จะมาเลือกดูอีกว่าอันไหนมันจะเน่าพออันไหนมันจะเน่าปุ๊บเขาก็เลือกกินอันนั้นก่อนสรุปแล้วเนี่ยเขากินมะม่วงกำลังจะเน่าเนี่ยทั้งกระจาดเลยนะครับผมว่าคุณแม่เนี่ยอายุ86 ปีเนี่ยก็จะมีความคิดคล้ายๆอย่างเงี้ยนะคือที่หลังเนี่ยทำกับข้าวทำมันถ้วยเล็กๆกินทีเดียวหมดเลยไม่ต้องเหลือละเพราะนั้นเขาจะไปกินมื้อซ้ำหรอกรับรองได้ ที่เขากินซ้ำเนี่ยเพราะว่าเขาเสียดายของนะครับแล้วเราก็บอกว่าแม่เอ้าเมื่อวานนี้ทำไปแล้ววันนี้เอาอย่างอื่นเถอะนะแล้วเราก็เปลี่ยนให้เขาท่านต้องอ่านใจคนให้ออกนะอ่านใจผู้สูงอายุให้ออกแม้แต่ผมเองยังเป็นเลยนะเราเสียดายนะมันยังเหลืออยู่อ่ะมันเราจะทิ้งก็เสียดายเพราะนั้นเสียดายของพอเสียดายของก็เลยกินต่ออีกนะครับ
0: ค่ะ
1: เป็นอย่างนี้ทุกคนนะวิธีแก้ก็คือทำกับข้าวให้น้อยๆ นะครับก็คือทุ่มเล็กกินแล้วมันหมดเลยอ่ะวันนั้นอ่ะกินไปหมดไม่เหลือมื้อต่อไปแล้วนะแล้วมื้อต่อไปก็ทำใหม่นะครับหรือก็จะไปซื้อเอาก็ได้นะแต่ซื้อน้อยๆอย่าซื้อเยอะๆถ้าซื้อเยอะๆนะเดี๋ยวเขากินกันสามวันอ่ะมื้ออันไอ้กับข้าวอันนั้นอ่ะนะครับยิ่งประเภทยำปลาเค็มจานใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะกินกันสามวันไม่หมดอ่ะนะครับแล้วก็เสียดายนะครับควรจะกินให้มีความหลากหลายนะแล้วก็เรื่องของการกินเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้าคนที่อายุมากแล้วเนี่ยกินไม่ได้ร่างกายขาดสารอาหารเนี่ยจะเป็นคนที่ร่างกายอ่อนแอนะครับแล้วจะทำให้สุขภาพแย่ลงคนไหนที่กินได้นอนหลับกินอาหารพอเพียงสารอาหารได้รับพอเพียงเนี่ยเขาจะเป็นคนที่อายุยืนนะครับวิธีแก้คือทำอาหารกับข้าวถ้วยเล็กๆกินให้หมดมื้อเป็นมื้อไปนะครับไม่เหลือค้างนะครับอย่าให้เหลือนะถ้าเหลือปุ๊บเนี่ยแม่ไม่ยอมทิ้งหรอกเขาเสียดายนะครับผม
0: ค่ะทำกับข้าวน้อยๆนะคะค่ะคุณพี่ประยงค่ะอายุ63อยู่กาฬสินธุ์มีอาการกระดูกทับเส้นตอนนี้ปวดลงขาข้างขวาเป็นมา2อาทิตย์นะคะก่อนหน้านี้แบกเครื่องตัดหญ้าทุกวันค่ะตอนนี้พักแล้วเพราะปวดมากจริงๆทำยังไงถึงจะหายค่ะอาการนี
1: ้ผมต้องไปหาหมอนะครับแต่จะช่วยได้นะครับบางทีคำว่ากระดูกทับเส้นเนี่ยมันเป็นคำที่ไม่รู้ใครบอกนะเราคิดเองหรือว่าหมอเขาบอกหรือว่าใครก็ไม่รู้ว่าหมอนวดมาบอกอะไรหรือคนข้างๆบ้านบอกก็ไม่รู้นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยไปหาหมอแล้วก็ขอให้ไปหาหมอของภาครัฐที่เราไม่ต้องเสียสตังค์นะนะครับมันจะมีอยู่สองอย่างนะที่พบบ่อยๆเลยนะอีกอันนึงก็คือเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อมันหนีบเส้นประสาทนะมันก็จะคล้ายๆกระดูกทับเส้นเลยนะก็คือมันจะปวดตรงบริเวณหลังแล้วก็ปวดตรงแก้มก้นแล้วก็ล้าวลงขานะนะครับพวกเนี้ยมันจะเป็นก็จะทำให้ปวดหลังแล้วก็ปวดขาลงล้าลงขาได้วิธีการอันหนึ่งนะที่จะช่วยได้นะแต่การรักษาเนี่ยต้องไปโรงพยาบาลจะให้ผมมาบอกว่าให้กินยานั้นยานี้ไม่ได้นะครับต้องตรวจดูก่อนนะครับแต่วิธีการแก้อยากจะให้ทำอย่างนี้นะครับมาหนึ่งคือนั่งไปกับพื้นเนี่ยจะเป็นพื้นบนเตียงนอนบนอะไรก็ได้นะครับที่มันมีอะไรรองหน่อยจะได้ไม่เจ็บตรงขาเราตรงส้นเท้าเราอ่ะนะครับยกมือขึ้นนั่งตัวตรงครับแล้วก็ยกมือชูขึ้นไปเหนือศีรษะเราเนี่ยสูงๆเลยหายใจเข้าลึกหลังจากนั้นก็ก้มตัวลงไปจับที่ปลายเท้าเราเนี่ยให้มากที่สุดนะครับใหม่ๆถ้าเกิดพุงใหญ่จับปลายเท้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆทำนะก้มไปให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะมันอาจจะเจ็บมากก็ค่อยๆทำเท่าที่เราจะทนได้นะแล้วก็ตอนก้มตัวลงไปเนี่ยไปจับปลายเท้าเราเนี่ยก็หายใจออกนะครับชูมือขึ้นมาตั้งตัวตรงก็หายใจเข้าก้มตัวลงไปก็หายใจออกทำเพียงนะครับทำบ่อยๆสัก10ครั้งนะแล้วจากนั้นก็นอนคว่ำเสร็จแล้วก็การเหมือนกับดิ่งพระสุธานะครับยกหัวยกแขนสองข้างยกขาสองข้างพร้อมๆกันนะยกขึ้นแล้วก็วางลงไปยกขึ้นแล้วก็วางลงไปอีกสัก10ครั้งนะครับทำอย่างนี้นะครับแล้วขอเพิ่มอีกขั้นนะก็คือท่านมีโต๊ะอะไรที่มันแข็งแรงหน่อยนะท่านยืนอยู่ข้างล่างแล้วก็เอาหัวเข่าของท่านเนี่ยข้างหนึ่งอ่ะข้างเดียวพอนะขึ้นไปวางบนโต๊ะนั่นนะครับแล้วจากนั้นก็ให้เอาเท้าของท่านเนี่ยเหมือนกับเราจะนั่งพับเพียบอยู่บนโต๊ะ แต่เรานั่งอยู่ข้างเดียวไม่ได้ขาอีกข้างหนึ่งเรายืนอยู่บนที่พื้นแล้วจากนั้นน่ะโน้มตัวให้ไปเอาหน้าเอาหน้าหน้าอกเราเนี่ยให้ไปอยู่ถึงหน้าขาเราที่อยู่บนโต๊ะนะครับมันถ้ามันเจ็บบ้างอ่ะนั้นจะดีถ้ามันเจ็บนะแสดงว่าสงสัยจะเป็นที่เขาเรียกว่ากล้ามเนื้อมันหนีบเส้นประสาทเนี่ยเราเรียกว่าพิลิฟอร์มิสซินโดมถ้าสมมติทำแล้วมันเจ็บนะแต่ทำเนี่ยทำทั้งสองข้างไม่ใช่ทำเฉพาะข้างที่เจ็บอย่างเดียวเวลาออกกำลังกายอะไรก็ตามที่ผมบอกเนี่ยท่านทำทั้งสองข้างนะแล้วก็เปลี่ยนข้างทำสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยนะก็อาจจะช่วยได้แล้วจากนั้นมาเนี่ยถ้าต้องรู้จักวิธีการใครที่มีปัญหาเรื่องของการปวดหลังปวดแล้วลงขาต่างๆเนี่ยหลังท่านต้องตรงเวลาจะยกของไม่ใช่ก้มตัวลงไปยกท่านต้องใช้วิธีการย่อเข่าลงไปอ่ะเหมือนกับนั่งยืนตัวตรงๆนะแล้วย่อตัวลงไปแล้วก็ถึงยกแล้วก็ของที่เราจะยกนะจะเป็นแป้งน้ำเป็นอะไรก็ตามของเนี่ยให้มันอยู่แนบกับตัวเราไม่ใช่เราก้มหลังลงไปยกถ้าก้มหลังลงไปยกเนี่ยมันน้ำหนักมันจะถ่ายไปที่กระดูกสันหลังมากแล้วก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดกระดูกเขาเรียกว่าหมอนรองกระดูกนะมันปิ้นไปทับเส้นประสาทได
0: ้พอมันปิ้น
1: กระดูกสันหลังมันเสื่อมก็จะทำให้กดทับเส้นประสาทได้ง่ายเพราะมันรับน้ำหนักมากเกินไปครับหลังต้องตรงแล้วก็เวลาจะยกของอะไรก็ตามเนี่ยถ้าสมมติว่าท่านปวดมากๆเนี่ยการจะใช้อย่างนี้มันมีขายตามในช้อปปี้ในลาซาด้าในอะไรเยอะแยะหมดนะที่คาดหลังที่สำหรับดามหลังอ่ะที่แก
0: ้
1: มีขายเยอะแยะราคาก็ไม่แพงนะ100กว่าบาท200บาทจะใช้ได้ละสักท่านก็ซื้อมาใส่ดูสักหน่อยนึงก่อนนะแต่ถ้าใส่แล้วท่านสบายไม่ค่อยปวดนะแต่อย่าใส่ไปติดจนกระทั่งตลอดเวลานะจงทำให้หลักการนะฟังผมให้ชัดๆนะถ้าเราทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงกล้ามเนื้อจะช่วยพยุงกระดูกและไขข้อได้เพราะฉะนั้นลองทำสามท่าที่ผมบอกนะนะครับว่านั่งตัวตรงก้มไปข้างหน้าไปจับปลายเท้านอนคว่ำยกแขนขาหัวขึ้นแล้วก็เอาขาขึ้นไปบนโต๊ะแล้วก็โน้มตัวไปที่หน้าขาของเรานะครับถ้าท่านทำสามท่าตรงนี้บ่อยๆเราก็อาจจะใช้เครื่องที่มารัดหลังเราเพื่อดามหลังเราให้เราเนี่ยประยุงหลังเรามันก็จะทำลดความเจ็บปวดลดความทรมานลงไปได้ยังไงก็ต้องไปหาหมอนะเพื่อไปตรวจให้ชัดเจนว่าเป็นจากอะไรแล้วก็ไปโรงพยาบาลของรัฐนะท่านอย่าไปโรงพยาบาลเอกชนเลยนะไปถึงปุ๊บก็บอกได้เลยครับว่าเขาจะส่งทำMRIเฉพาะค่าทำMRIก็หมื่นหนึ่งละท่านจะต้องเสียตังค์เยอะมากเลยหมอที่ตอนนี้ร่ำรวยที่สุดเลยก็คือหมอกระดูกอ่ะนะครับเพราะว่าเป็นโรคที่เรื้อรังยิ่งคนอายุมากๆเนี่ยไปดูสิครับคลินิกหมอกระดูกแล้วคนนั่งเต็มไม่หมดเลยนะมีแต่อายุ80 90ทั้งนั้นเลยนะคำถามคือรักษาไปก็ไม่หายก็คือหมายความว่าจะต้องมาหาหมอไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็วนเวียนกันอยู่นะใช้ยาไปก็กัดกระเพาะก็เป็นโรคกระเพาะอีกไปก็วัดเสื่อมลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันวนเวียนไปเรื่อยๆวนเวียนไปในทางที่ต่ำเตี้ยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งตายนะครับเพราะนั้นจงลองใช้วิธีการธรรมชาติดูบ้างสิฝึกให้ร่างกายเราแข็งแรงทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงเนี่ยเดี๋ยวผมเราจบรายการผมก็จะยกน้ำหนักของผมอีกผมทำก่อนนอนของผมทุกวันนะไม่ว่าจะเมื่อวานเนี่ยทำบุญเดินเมื่อยมากเลยนะผมก็ยังยกน้ำหนักนะก่อนที่จะนอนหลับเป็นตายเลยนะครับหลับถึงเช้าเลยหลับปุ๊บตื่นตอนเช้าเลยนะไม่รู้สึกตัวเลยไม่งั้นธรรมดาจะต้องรู้สึกตัวตอนปีสองปีสามอะไรอยู่เป็นประจำนะเมื่อวานนี้มันเหนื่อยมากนะครับเดินไปเดินมาแล้วก็ร้อนด้วยแล้วก็ไม่เดินจนเมื่อยขาไปหมดเลยปวดขามากเลยครับหลับเป็นตายเลยนะครับ
0: ก็ที่ประยงไปหาหมอนะคะพรุ่งนี้เลยก็ดีนะคะจะได้หายอีกสักท่านหนึ่งป้าจินอายุ72อยู่สุขการอาการคือเป็นตะคริวที่น่องเฉพาะตอนกลางคืนทั้งสองข้างเลยนะคะทานวิตามินบ้างอยากทราบว่า กิดจากอะไรคะตะคริวที่ว่านี
1: ้มันเกิดได้หลายอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นนะก็คือกล้ามเนื้อมันไม่แข็งแรงผมอยากให้ถ้าเป็นตะคริวที่น่องเนี่ยท่านลองทำท่าไอ้ขย่งย่อนะถ้ายังพอทำไหวนะเอามือจับอะไรก็ได้ที่จะกันเราล้มอ่ะจะจับเก้าอี้ก็ได้นะแล้วก็ถ้าใส่รองเท้าสักหน่อยก็ดีนะใส่รองเท้าสลิปเปอร์เนี่ยนี่ในห้องผมก็มีเป็นรองเท้าที่ใส่ในห้องนั้นในห้องนอนอ่ะที่มันนุ่มๆหน่อยนะแล้วเราก็ขย่งเท้าขึ้นไปแล้วก็ย่อตัวลงย่อจนกระทั่งเท่าที่เราทำได้นะอาจจะย่อลงถ้านั่งกับส้นเท้าได้ก็ยิ่งดีแล้วก็ยืนขึ้นมาแล้วก็วางส้นเท้าลงเวลาวางส้นเท้าลงเนี่ยก็วางเบาๆนะไม่ต้องกระแทกแรงๆนะขย่งขึ้นหายใจเข้าย่อตัวลงหายใจออกยืนขึ้นหายใจเข้าวางส้นเท้าลงหายใจออกทำแบบนี้นะทำเรื่อยๆนะจะทำให้กล้ามเนื้อน่องและขาของท่านเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ที่สำคัญคือมันจะเป็นการกล้ามเนื้อมันจะเป็นการรีดเอาเส้นเลือดดำเนี่ยกลับเข้าหัวใจได้ง่ายขึ้นแล้วไม่ใช่เลือดดำเท่านั้นนะครับมันจะรีดเอาน้ำเหลืองเข้าไปในหัวใจเราได้ง่ายขึ้นด้วยขาของท่านจะแข็งแรงขึ้นถ้ากล้ามเนื้อขาท่านแข็งแรงขึ้นตะคริวก็จะไม่ค่อยเป็นอีกอันหนึ่งในช่วงที่อากาศร้อนเนี่ยร่างกายเราเสียเหงื่อเสียเกลือแร่เยอะเพราะนั้นถ้าเป็นตะคริวเนี่ยท่านอาจจะกินเกลือแร่สักหน่อยก็ดีนะเกลือแร่เนี่ยผมก็ขอแนะนำนะครับว่าซื้อไอ้เครื่องดื่มเกลือแร่ดีกว่านะถ้าจะเสียดายโดยการไปซื้อเครื่องไอ้เกลือแร่ผงๆที่สำหรับคนท้องเสียนะมันไม่อร่อยนะกินน้ำอัดลมแล้วกันเนาะวันนึง10 บาท 10 กว่าบาทอย่างเงี้ยนะท่านก็กินสักครึ่งขวดก็ได้นะเอาคืนนี้กินสักครึ่งขวดแล้วก็ปิดฝาใส่ตู้เย็นไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้กินสักอีกครึ่งขวด
0: ก็ได้
1: เหมือนกันเรามีเกลือแร่อยู่เนี่ยมันก็จะทำให้ตะคริวโอกาสเกิดจะน้อยลงแล้วก็เวลามันเกิดตะคริวขึ้นมานะครับท่านอย่าไปบีบไปนวดยิ่งบีบยิ่งนวดจะยิ่งกระตุ้นทำให้กล้ามเนื้อมันหดตัวตะคริวเนี่ยแปลว่าอะไรตะคริวแปลว่ากล้ามเนื้อที่มันหดตัวแล้วมันไม่ยอมคลายตัวมันก็เลยทำให้ปวดครับเพราะนั้นเวลาน่องมันเป็นตะคริวเนี่ยท่านจับปลายเท้าให้กระดกขึ้นมาขึ้นมาข้างหน้านะให้น่องมันยืดให้กล้ามเนื้อมันถูกยืดตัวพอยืดพอมันตะคริวมันหายแล้วท่านก็ค่อยๆปล่อยแล้วก็ไม่ต้องไปบีบมันนะไปบีบไปก็ไปกระตุ้นมันอีกมันก็จะหดตัวอีกแล้วเดี๋ยวก็เป็นตะคริวอีกนะครับเลยอย่าเพิ่งทดลองเช่นบอกว่าเอ๊ะหายได้ยังนะเอาลองเก่งน่องดูอีกหน่อยทีเดี๋ยวเก่งอีกแล้วจับอีกแล้วเดี๋ยวตะคริวจับอีกแล้วนะครับยืดกล้ามเนื้อออกไปแล้วก็ค่อยๆปล่อยเบาๆอย่าหม่องทาเบาๆก็ได้นะแต่อย่าบีบนวดอย่าไปบีบเค้นมันจะเป็นการกระตุ้นทำให้มันจะไม่นะเอาลองถ้ากินวิตามินสักหน่อยก็ยินดีนะกินวิตามินบำรุงคันท้องสักเม็ดนึงแล้วก็ไปเกลืออีกสัก2 แคปซูลจะช่วยทำให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นก็การเป็นตะคริวก็จะน้อยลงได้ด้วยนะครับโอเคนะครับลองทำอย่างนี้ดู
0: ลองดูนะคะมีป้ากินขออีกสักท่านหนึ่งนะคะคุณยายซ้อนเหรอคะอายุ82อยู่อ่างทองค่ะปวดหลังตรงกระเบนเนี่ยอ๋อไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นคุณตานะเดี๋ยวแตะเครื่องตัดหญ้าเหมือนกันเหรอคะใช่โอ้คุณตา82อยู่อ่างทองปวดหลังแบกเครื่องตัดหญ้าเหมือนกันแล้วก็ปวดเข่าข้างขวาหมอบอกว่าเสื่อมแล้วแต่หมอไม่แนะนำให้ผ่าแต่คุณตาอยากจะผ่าอยากจะหายจะทำได้ไหมคุณหมอแล้วก็น้ำมันบาเนี่ยกินแล้วจะดีจริงไหมตากินทุกวันวันละ1 เม็ดค่ะ
1: ครับน้ำมันปลาเนี่ยกินเอาน้ำมันปลาก่อนนะกินได้ครับม
0: ัน
1: มีสารพวกโอเมก้าอยู่แต่มันจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องปวดเข่านะมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องระบบประสาทมากกว่าเรื่องความจำเรื่องสมองเรื่องอะไรเงี้ยนะครับแต่เรื่องของการที่จะต้องการเปลี่ยนเข่าเนี่ยมันต้องเป็นดุลพินิจของหมอที่เขาจะตรวจดูว่ามันคุ้มค่าไหมในการที่จะเปลี่ยนนะครับมันไม่ใช่เหมือนกับเราไปเปลี่ยนชกอัพรถชกอัพมันเสียแล้วเราก็เปลี่ยนชกอัพมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะครับมันจะต้องตัดกระดูกออกไปทั้งเข่าเลยนะแล้วเขาก็ไปสวมเข่าเข้าไป สวมกับกระดูกหน้าแข้งกับกระดูกต้นขาของเราอีกนะครับเป็นเรื่องใหญ่เอางี้ดีกว่าครับคำว่าอยากจะเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นคำที่เป็นความรู้สึกของเราแต่ในเรื่องของหลักการก็ต้องเชื่อวิชาการของแพทย์ก็ต้องมีหลักการว่าแค่นี้เหมาะสมไหมในการที่จะเปลี่ยนนะครับบางครั้งเนี่ยมันไม่จะเปลี่ยนนะบางครั้งก็ใช้ยาได้แต่แบกเครื่องตัดหญ้าไอแบกสะพายบ่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ปวดเข่าไม่ใช่ปวดหลังนะปวดหลังด้วยหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับผมเดาว่าต้องปวดหลังด้วยแต่เข่าเนี่ยตอนนี้ถ้าสมมติว่าปวดเข่าเนี่ยผมขอแนะนำว่าในเดี๋ยวนี้มันมีขายเยอะแยะหมดเลยนะเอาไปที่ร้านเครื่องกีฬาก็ได้เครื่องกีฬาเนี่ยมันมีที่เขาเรียกสนับเข่าอ่ะท่านก็ไปลองดูนะถ้าท่านสั่งซื้อตามร้านไปซื้อร้านที่ร้านขายยาเนี่ยอันหนึ่งมันเป็นร้อยแต่ถ้าไปซื้อที่ร้านเครื่องกีฬาเนี่ยคูณ20 บาทเองแต่ท่านต้องลองดูไปสวมดูว่ามันพอดีไหมให้มันรัดพอดีไม่ใช่รัดเปี้ยเลยนะแล้วไอ้แบบผ้ายืดๆที่เป็นม้วนๆแล้วก็มาพันอย่างนั้นก็ไม่เหมาะสมนะแต่ถ้าใช้เป็นสนับเข่าเนี่ยดีสวมไปมันจะช่วยพยุงเข่าของเราแต่ในโทรศัพท์มือถือของเรามันจะมีประกาศขายเยอะแยะหมดเลยนะอันนั้นก็ใช้ได้ราคาก็ไม่แพงหรอกเอาเลือกเอาอย่างสัก100 กว่าบาทอ่ะครับเอาผมดู
0: แ
1: ลผมด
0: ู
1: อยู่เนี่ยผมก็ซื้อมาหลายคนก็บอกหมอช่วยเลือกซื้อให้ฉันหน่อยนะผมก็สั่งมาแล้วก็ให้เขาใช้นะครับมันก็ดีนะเวลาเราไปทำงานไปตัดหญ้าไปอะไรเราก็สวมไอ้เนี่ยเครื่องพยุงเข่าไว้ซะแล้วก็จากนั้นมาก็ยาหม่องก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีก็ครีมทาแก้ปวดเมื่อยนะครับที่ลงท้ายด้วยคำว่าเจลอ่ะนะมาทาสักหน่อยหนึ่งก่อนที่เราจะสวมสนับเข่าของเราเนี่ยแล้วเราก็ไปทำงานได้นะครับการจะเปลี่ยนเข่าหรือไม่เปลี่ยนเข่าเนี่ยอันนั้นเป็นดุลพินิจของหมอต้องไปถามหมอแล้วก็หมอเขาจะดูอีกทีว่ามันสภาพเนี่ยมันเขาเรียกว่ายับเยินหรือยังยับเยินมากมากจริงแล้วเนี่ยหมอเขาก็จะบอกว่าเปลี่ยนเถอะคุณลุงมันรักษาไม่หายมันต้องเปลี่ยนแล้วอะไรอย่างนั้นนะแล้วขอฝากนิดนึงว่าถ้าเปลี่ยนนะถ้าหมอเขาจะไม่พูดเองนะเขาจะมีหน้าม้ามาหน้าม้าก็คืออาจจะเป็นพนักงานผู้ช่วยคนงานอะไรกันด้วยลุงเจ้าเข่าในหรือเข่านอกเข่านอกก็จะดีนะแต่เข่านอกที่จากต่างประเทศเนี่ยมันก็ต้องเพิ่มเงินอีกข้างละ10,000หรืออะไรเงี้ยนะลุงก็ต้องบอกเขาบอกว่าฉันไม่มีสตางค์
0: เข่าในอย่างเดียวค
1: ่
0: ะ
1: เอาแบบฟรีเอาของฟรีดีกว่านะ
0: เอาที่ไม่เสียตังค์เพ
1: ิ่
0: มอ
1: ่
0: ะ
1: เออเอาไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มอ่ะนะเอาเพราะว่าตอนนี้นะเงินมันหายากคือไม่คนมีตังค์จริงๆนะขนาดคลินิกอะยังคนลดเลยอะเขาเสียตังค์แล้วก็ตลาดผมไปเดินตลาดนะไม่มีคนซื้อมีแต่แม่ค้านั่งขายคนไม่มีสตังค์เพราะนั้นท่านนั่งประหยัดนะอะไรที่ไม่จำเป็นอะถ้าท่านไปในโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเชื่อไหมครับว่าคนที่เขาบอกโอ้บริการดีมากเลยนะมาถึงปุ๊บเอารถเข็นมาเลยนะท่านรู้ไหมว่ารถเข็นก็เสียสตางค์นะไอ้คนที่มันถูพื้นน่ะก็เสียสตางค์นะเขาคิดสตางค์กับเรานะคนที่มาเปลี่ยนผ้าให้เราเขาก็คิดเงินคนมาวัดความดันเขาก็คิดเงินหมอมาอ้าวคุณลูกเป็นไงบ้างครับแค่นี้2,000
0: แล้วก็คิดเงิน
1: คิดเงินหมดอ่ะ
0: แล้ว
1: นั้นเขาคิดเงินหมดเลยทุกอย่างเลยอันนั้นยังไงก็ตามประหยัดไปก่อนนะตอนนี้อยู่ในสภาวะที่วิกฤตระวังตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าญี่ปุ่นล่มนะการเงินของญี่ปุ่นล่มซึ่งกำลังจะล่มอยู่แล้วนะครับสะเทือนทั่วโลกเลยล่ะนะครับสินค้าจะขาดตลาดเงินจะเฟ้อแล้วก็เงินก็จะเฟื่อยนะครับคนจะตกงานกันเยอะแยะหมดเลยเพราะนั้นประหยัดก่อนนะครับแล้วอะไรที่ช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ย
0: ช่วยไปก่อน
1: เงินเนี่ยมันของปลอมข้าวปลาอาหารที่เป็นของจริงเพราะนั้นถ้าเรามีที่มีสวนผักมีที่นาอยู่ ท่านก็จงเก็บเอาไว้ทำไว้เถอะนะอันนั้นน่ะคือของจริงนั่นคือทรัพย์สมบัติจริงๆที่จะช่วยชีวิตเราได้ที่จะเอาไว้กินได้เงินเนี่ยบางทีอาจจะไม่มีค่าก็ได้ต่อไปในอนาคตนะครับโอเคนะครับหวังว่าพี่ออสคงจะเข้าใจนะอย่าเพิ่งไปอยากผ่าแล้วก็อย่าลืมนะบอกว่าถ้าเขาจะมาถามบอกว่าสมมติจะต้องผ่าหมอเขาบอกว่าผ่านะบอกว่าผมไม่มีสตางค์ครับเอาแบบไม่เสียสตางค์อย่าบอกว่า
0: บอกไปตามตรงเลยว่าใช้สิทธิ์ที่มีอยู
1: ่ใช่ครับบอกว่าไม่ผมไม่มีตังค์ครับผมยากจนอย่างนี้แล้วกันนะนะครับ
0: เนาะได้ค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะแล้วกลับมาในช่วงหน้าค่ะมีคำถามรออยู่นะคะมีจากเชียงรายมีจากหนองคายแล้วก็มีอีกหนึ่งท่านจากไหนเมื่อสักครู่กรุงเทพนะคะพักสักครู่แล้วกลับมาในช่วงที่2กันต่อค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรง

0: ่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ใ

0: ง
1: ไอ้เต้นกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
0: ใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์ฟพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊ก

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยศิวิไลสมทรง
6: กลับมาช่วงที่2กันต่อนะคะมีคำถามของคุณเออายุ40จากหนองคายค่ะคุณหมอบอกว่าเนี่ยหลังจากแปรงฟันแค่15นาทีก็จะมีกลิ่นปากแล้วนะคะลองใช้นิ้วถูบนเพดานปากก็จะมีเมือกๆเหนียวๆแล้วก็มีกลิ่นไม่ได้มีปัญหาเรื่องฟันผุหรือว่าเหงือกบวมหรือว่าเป็นอะไรนะคะแต่ว่าจะมีกลิ่นปากเพราะอะไรแล้วก็จะแก้ยังไงคะ
7: ที่จริงนะครับการที่การคนเราเนี่ยมีกลิ่นปากเนี่ยมีหลายอย่างนะบางคนเนี่ยมันเกิดจากปอดนะเกิดจากภายในในร่างกายของเรา
6: ค่ะ
7: ผมว่าอาจจะต้องไปหาหมอแล้วต้องไปเอ็กซเรย์ปอดดูหน่อยแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยก็คือไซนัสคนที่มีไซนัสอักเสบอยู่เนี่ยบางทีอาจจะไม่รู้สึกอะไรเลยนะแต่มันจะมีกลิ่นออกมาทางลมหายใจผมมีเพื่อนนะขณะเป็นหมอด้วยกันนะเวลาเขาพูดออกมาเนี่ยเขาชอบมาพูดอยู่ใกล้ๆผมอยากจะเอามือดัดเขาไปห่างๆหน่อยนะเพราะมันมีกลิ่นปากนะคือการที่จะบอกคนว่าเฮ้ยคุณปากคุณมีกลิ่นนะมันเป็นเรื่องที่ยากนะต้องดูสีหน้าดีๆก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวทะเลาะกันเลยนะ
6: จะมีปัญหาทะเลาะกันโกรธกันเลยใช่ไหมคะ
7: ใช่ครับผมเอาอย่างให้คุณเดย์ว่าไปหาหมอแล้วก็อันดับแรกคือผมอยากให้บอกว่าหนึ่งนะไปหาหมอฟันหน่อยก็ได้หมอฟันดูว่าในปากไม่มีอะไรนะไม่มีฟันตัวไม่มีอะไรนะอันที่สองคือไปหาหมอเพื่อจะลองเอ็กซเรย์ไซนัสในหน้าเราเนี่ยว่ามีหรือเปล่านะอันที่สามก็คือเอ็กซเรย์ปอดหรือว่ามีปัญหาอะไรไหมนะครับถ้ามีปัญหาถ้าสมมุติว่าตรวจดูแล้วเนี่ยไม่พบอะไรเลยนะท่านก็ลองวิธีการที่ว่าจริงๆคนเราเนี่ยมันมีกลิ่นปากเนี่ยมันเกิดจากการที่ในร่างกายเราบางทีมันมีเรียกว่าอะไรการเผาผลาญพลังงานหรือสารอาหารต่างๆเนี่ยมันผิดปกติไปคนบางคนเนี่ยมันเกิดจากในกระแสเลือดนะท่านอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการกินอาหารเช่นอาจจะต้องผมขอแนะนำนะครับว่าท่านอาจจะต้องดื่มน้ำให้มากขึ้นหรือจะอาจจะมีน้ำด่างเคยได้ยินไหมครับน้ำด่างถ้าไปตามพวกผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างๆเนี่ยถ้าจะมีน้ำด่างเข้มข้นที่เอามาผสมน้ำแล้วก็ไว้สำหรับดื่มลองซื้อมาดื่มดูบ้างสินะครับแล้วก็เวลาจะก่อนจะดื่มเนี่ยท่านอาจจะอมกั้วคอในท้องของท่านเนี่ยไอ้ความเป็นด่างเนี่ยมันอาจจะช่วยลดกลิ่นในปากลงเราไปได้จริงๆในกลิ่นที่ออกมากับลมหายใจของเราเนี่ยมันก็เกิดได้หลายอย่างแต่ส่วนใหญ่นะมักจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะครับที่ทำให้เกิดกลิ่นขึ้นมานะครับแต่ในกระแสเลือดเราบางคนเนี่ยเช่นคนที่เป็นเบาหวานหนักๆหรือว่าเป็นคนที่ปรับทำงานได้ไม่ดีเนี่ยมันจะมีกลิ่นเรียกคีโตนนะครับมันเป็นกลิ่นของสารเคมีอย่างในกระแสเลือดของเราเนี่ยออกมากับลมหายใจได้เนี่ยเพราะนั้นในร่างกายเนี่ยมีปัญหาหลายได้หลายสาเหตุแต่เอาที่มันพบบ่อยๆก่อนนะก็คือหนึ่งคือไปหาหมอฟันเราบอกว่าเราไม่มีฟันผุก็จริงอะนะแต่บางทีเราบอกไม่ได้นะต้องให้หมอเขาเป็นคนไปดู แล้วบางทีเขาจะอาจต้องเอ็กซเรย์ลากฟันก็มีนะอันนี้อันก็คือไซนัสต้องเอ็กซเรย์ซึ่งจะสามารถบอกได้บางทีหมอก็ส่องกล้องอาปากดูซิอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกแล้วก็ในปอดก็เหมือนกันนะต้องเอ็กซเรย์ดูซึ่งจะสามารถจะบอกได้ครับ
6: ค่ะ
7: แล้วก็ลองดื่มน้ำดักดูสิแล้วก็เอามาก่อนจะดื่มนะแล้วก็อมบ้วนปากซะหน่อยครับทำให้เป็นประจำแล้วก็ต่อไปนี้ก็พกแปรงที่ฟันอยู่ในกระเป๋าของเราเวลาทานอาหารเสร็จเรียบร้อยก็เข้าห้องน้ำแปรงฟันทำความสะอาดให้เคยชินเลยนะอย่าบอกว่ากินข้าวเสร็จแล้วก็ไปเลยไปทำงานไปทำนู่นทำนี่เลยนะนะครับเราไม่รู้หรอกครับว่าแบคทีเรียช่วงหนึ่งเนี่ยแค่สองสามชั่วโมงเท่านั้นนะครับมันก็ทำให้เกิดกลิ่นขึ้นมาได้ละนะครับเพราะนั้นหลังจากกินข้าวเสร็จก็แปรงฟันเลยการแปรงฟันเนี่ยหลายคนเขาบอกว่าต้องใช้ยาสีฟันแต่สำหรับผมเนี่ยผมบอกว่าไม่จริงอ่ะเราไม่ต้องใช้ยาสีฟันก็ได้เราแปรงเฉยๆเพื่อเอาเศษอาหารให้มันออกมาจากซอกฟันให้มากๆโอกาสที่แบคทีเรียจะมีอาหารเข้ามาเจริญเติบโตมันก็น้อยลงเพราะนั้นเศษก็จะออกจะน้อยลงนะครับแล้วก็อมจะอมหน่อยเพื่อจะได้ไม่ให้คนอื่นเขาลำบากใจอ่ะนะถ้าใครเขาบอกนะต้องบอกว่าขอบคุณมากเลยนะครับถ้ายังไงถ้าผมยังมีอยู่เนี่ยผมจะมาถามนะว่าช่วยบอกความจริงด้วยนะจะได้แก้ไขได้อย่าเพิ่งโกรธนะอย่าเพิ่งไม่ใช่บอกทำเป็นเราเกลียดเลยว่ามาหาว่าฉันปากเหม็นอย่างเงี้ยนะถ้าเราโกรธนะเขาก็จะไม่มีใครกล้าบอกเราแล้วเราก็จะเป็นที่สังคมรังเกียจไม่มีใครเขาอยากเข้ามาอยู่ใกล้ๆเราถ้าเรายอมรับแล้วเราจากนั้นขอบคุณเขาแล้วก็เราก็รู้ว่าเราทำตัวให้ห่างเขาสักนิดนึงแทนที่จะยืนอยู่หน้าแค่จะชิดกันเนี่ยก็ห่างกันสักแขนนึงอย่างเงี้ยนะไอโอกาสที่ติ่นจากปากเราเนี่ยที่จะไปสัมผัสจมูกเขาก็จะน้อยลงเราต้องปรับตัวของเราเนี่ยให้มันใช้คือใช้ปัญญาใช้สมองหน่อยนะบางคนเนี่ยผมบอกว่าในใจนะด่าขอไปนะอันนี้ผมพูดจากใจในใจผมนะบอกมึงไม่โง่นักวะไม่รู้จักแก้ไขปัญหาไม่รู้จักวิธีการคิดในการแก้ไขปัญหาบ้างเลยอ่ะทื่อๆเฉยๆเลยนะคือเราต้องใช้ปัญญาบ้างนะบางทีไม่ต้องไปวิชาการ
6: ไม่ต้องพูดทุกเรื่องใช่ไหมคะไม่ต้องบอกทุกอย่างก็ได้ใช่ไหมคะคุณหมอ
7: ใช่ครับหรือบางทีถ้าเพื่อนมันมีกลิ่นปากนะแล้วมันอยู่ใกล้ๆเราก็เดินห่างมันออกสักนิดนึงจะรู้ว่ามันเป็นคนที่อารมณ์เสียง่ายอะไรเงี้ยนะหรือว่ามันรับไม่ได้อย่างนั้นนอกจากว่าเพื่อนสนิทกันจริงๆแล้วก็เราก็บอกว่าโอเคนะคุณไปแปรงฟันอมน้ำยาบนปากสักหน่อยดินะมันจะได้ทำให้ไม่ค่อยมีกลิ่นอะไรเงี้ยก็อาจจะแนะนำคนอย่างนั้นต้องใช้คำพูดที่ซอฟที่เบาๆเลย
6: นะซอฟหน่อยนุ่มๆ
7: เน
6: ี่
7: ยโกรธกันได้ง่ายๆมากเลย
6: จะได้ไม่โกรธกัน
7: เนี่ยนะครับ
6: ใช่นะคะคุณยายเป็นฟองจากเชียงรายนะคะอยู่ป่าสิทธิ์มีอาการหิวกลางดึกต้องเปลี่ยนมากินนมทุกวันเลยจะเป็นนมวัว200ดินกินทุกวันไม่ทราบจะมีไขมันสะสมไหมตอนนี้เป็นเข่าเสื่อมหมอบอกว่าระยะ4แล้วทั้ง2ข้างแนะนำให้ผ่าแต่กลัวเพราะว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะอยู่กลัวจะมีผลข้างเคียงหลังจากดมยาสลบค่ะคุณหมอ
7: เอาอย่างนี้ครับว่าคำตอบคำถามแรกก่อนนะว่ากินนมได้ไหมคำตอบคือได้ครับไม่เป็นไรหรอกกินไปเถอะอายุ80ปีแล้วนะแต่กินมากมากก็จะอ้วนนะผมบอกเลยครับกินนมกินนมมากเนี่ยยิ่งนมวัวนะมันจะอ้วนน้ำหนักจะขึ้นได้ง่ายแล้วเขาเสื่อมเนี่ยนะครับก็ต้องเชื่อหมอแต่ครับเพราะว่าหมอเขาเนี่ยเวลาเขาสนใจว่าจะผ่าเปลี่ยนเข่าหรือไม่เปลี่ยนเข่าเนี่ยมันขึ้นอยู่หลายปัจจัยนะถ้ามีหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยเนี่ยเรื่องของการดมยาสลบและการผ่าปัดเปลี่ยนข้อเข่าเนี่ยเป็นเรื่องผ่าตัดใหญ่นะครับมันเพราะนั้นก็จะอันตรายแต่เอาอย่างนี้แล้วกันครับผมเป็นกำลังใจให้คุณพี่แล้วกันอย่าเรียกคุณยายเลยคุณพี่คุณพี่นั่งอยู่เฉยๆเนี่ยนะนั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วก็ไปขาขึ้นมาเอาขาทีละข้างนะยกขาขึ้นมา แล้วก็เกรงต้นขาให้เต็มที่เลยนะแล้วก็วางลงไปเอาข้างขวาก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นข้างซ้ายเหยียดขาไปตรงๆแล้วเกรงต้นขาให้เต็มที่เลยเนี่ยทำสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยนะแล้วจากนั้นมาก็ไปหาซื้อสนับเข่าอ่ะนะครับที่ผมบอกลองดูในโทรศัพท์ก็ได้นะหาอย่างที่มันแบบมันให้ดีๆหน่อยแล้วกันนะแล้วเราก็มาใช้

0: ในเวลากลางวันเวลาจะไปไหนจะเดินหรือจะอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ใส่แต่เวลานอนต้องถอดออกนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะทำให้เลือดเนี่ยไหลเวียนกลับไม่หัวใจได้ไม่ดีนะครับเราใช้วิธีการอย่างเงี้ยช่วยก่อนนะแล้วก็จะใช้ยาทาแก้ปวดแก้ยอกอะไรก็ได้นะที่ลงใช้ด้วยคำว่าเจลทานะครับตัวเรื่องจะเปลี่ยนหัวเข่าไหมเนี่ยก็เป็นเรื่องของหมอละต้องปรึกษาหมอต้องดูในรายละเอียดมากมายเลยล่ะแต่รองเท้าที่ผมว่าอยู่นะกล้ามเนื้อที่แข็งแรงจะช่วยพยุงกระดูกและไขข้อได้ช่วยทำให้ลดความทุกข์ลงไปได้นะครับโอเคครับ
1: ค่ะคำถามที่ค้างขอยกยอดไปอาทิตย์หน้านะคะเดี๋ยวคุณหมอจะมาวันนี้คุณหมอฝากนิดนึงค่ะ
0: ต้องการถามผมนะครับก็0818035462นะครับก็4โมงเย็นถึง5โมงเย็นนะครับเฉพาะวันจันทร์กับวันอังคารเท่านั้นครับแล้วก็พรุ่งนี้วันเกิดผมครบ 7.2 ปีเต็ม
1: ค่ะเต็มนะคะโอ้โหก็ขอให้คุณหมอสุขภาพแข็งแรงอยู่คู่กับรายการไปตลอดนะคะคุณหมอคะ
0: จะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะทำไม่ไหวนะครับโอเคสวัสดีครับ
1: Happy birthday ค่ะสุขสันต์วันเกิดคุณหมอวิวัฒน์นะคะขอบพระคุณมากค่ะสัปดาห์หน้าเจอกันเราพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้ากันต่อค่ะ
2: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: ไม่จึงได้คำตอบกลับว่าชอบไทยช่วยไทยพลัส6040เพราะช่วยเรื่องทั้งค่าใช้จ่ายและทำให้ร้านค้าในพื้นที่ขายของได้มากขึ้นเงินหมุนเวียนในชุมชนด้านนายกรัฐมนตรียิ้มรับพร้อมย้ำว่าอะไรที่ช่วยประชาชนได้จริงก็พร้อมสานต่อและจะเดินหน้าหามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมอีกผู้ว่าอยุธยาสั่งดูแลนักท่องเที่ยวสเปนเหตุต้นไม้ล้มทับเอ็กซเรย์ต้นไม้โบราณสถานยกเมืองความคืบหน้ากรณีเหตุต้นไม้ใหญ่ล้มทับนักท่องเที่ยวในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดินทางติดตามอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้รับรายงานผู้บาดเจ็บเป็นคณะนักท่องเที่ยวชาวสเปนเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะประมาณ20คนโดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย3คนและมีบางคนที่มีอาการค่อนข้างมากซึ่งขณะนี้ทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์เรียบร้อยแล้วสำหรับการช่วยเหลือได้มอบหมายท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรวจสอบร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวดูแลประสานงานอย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งการผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนวยความสะดวกและให้การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บทุกคนอย่างเต็มที่และดีที่สุดนอกจากนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยได้สั่งการประสานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเร่งนำทีมรุกขกรผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ลงพื้นที่ตรวจความแข็งแรงของต้นไม้ใหญ่ภายในพื้นที่โบราณสถานทุกแห่งทั่วจังหวัดเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติรัชดาโต้เพจโซเชียลใช้ AI สร้างภาพชุมนุมหน้าทำเนียบชี้การตรวจสอบรัฐบาลต้องอยู่บนข้อเท็จจริงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีการเผยแพร่ภาพที่ทำให้เข้าใจว่ามีประชาชนจำนวนมากออกมาชุมนุมบริเวณทำเนียบรัฐบาลซึ่งไม่เป็นความจริงและเป็นเนื้อหาที่สร้างโดย AI ว่าอยากขอให้ช่วยกันตรวจสอบก่อนแชร์เพราะการสร้างภาพหรือข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงไม่ได้ทำให้การแสดงออกทางการเมืองและการตรวจสอบรัฐบาลมีความน่าเชื่อถือแต่กลับทำให้ประชาชนสับสนนางสาวรัชดาย้ำว่ารัฐบาลฟังเสียงประชาชนและไม่ได้ปฏิเสธการตรวจสอบตรงกันข้ามรัฐบาลพร้อมเข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจตอบทุกคำถามและชี้แจงด้วยข้อเท็จจริงขณะเดียวกันต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อเป็นผู้ตัดสินด้วยตัวเองทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือ
4: เติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
10: ยังไงอ่ะ
9: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมโหไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: พี่วาสนาจากสระแก้วนะคะมีสุขสันต์วันคล้ายวันเกิดคุณหมอวิวัฒน์มาด้วยนะคะพรุ่งนี้วันที่17สิงหาคมนะคะคุณหมอวิวัฒน์จะอายุครบ72ขวบพอดีนะคะสวัสดีคุณวัฒนศักดิ์ค่ะคุณวนิดาคุณรัชนีกรคุณชนิศราคุณวัฒากรนะคะที่เพิ่งเข้ามาชั่วโมงที่2นี้นะกับดร.นพพรบุญรงค์มาแล้วนะคะพี่หมอสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกท่านนะครับแล้วก็น้องศิวิไลที่คิดถึงเช่นเดียวกันนะครับก็ฟังบทเพลงเป็นไงมั่งครับเมื่อกี้นี
0: ้เพลงกรุงเทพมหานครใช่ไหมคะพี่หมอ
1: พอดีไม่ใช่แล้วหรอกท่านผู้ฟังนะครับแซวผมมาแล้วว่าโอ้โหอาจารย์นี่อยู่ยุคไหนนะเนี่ยก็ฟังก็บอกว่าแต่เพลงนี้จริงๆแล้วเขาบอกว่าเขาชอบนะว่าเป็นเพลงหนึ่งที่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะย้อนอดีต
0: ย้อนอดีต
1: ย้อนรอยในอดีตอะไรเงี้ย
0: ของเราใช
1: ่หมายถึงว่าถ่ายทอดถึงความรู้สึกอะไรเงี้ยนะที
0: ่
1: ที่เราว่าเขาว่าปันเฟื่องเมืองกรุงไงครับมันให้ความรู้สึกเหมือนกับคนก็เรื่องอะไรนะเดี๋ยวที่มองแต่บทเพลงที่ถ่ายทอดออกมาก็เหมือนว่าเพลงนี้นะมันก็เหมือนกับเป็นด้วยความฝันของคนเมื่อก่อนกรุงเทพนี่แหมมันนะเรายุคเรานี่เรายังนั่นนะคืออะไรว่าเมื่อก่อนเราอยู่บ้านนอกอะไรก่อนที่จะเข้ามากรุงเทพได้เนี่ยมันก็ต้องคิดว่าได้รับความก็เลยนะความหมายของกรุงเทพนี่แม่มันน่าอยากจะมาเหลือเกิน
0: โอ้โหดิ้นรนสุดชีวิตค่ะพี่หมอจะมาให้ได้เนี่ยนะคะเหมือนกันเลยค่ะจำได้ว่าปางมาครั้งแรกปี2531ก็นั่งรถไฟมากับเพื่อนมันสนุกมากพี่หมอมันสนุกแบบโอ้โหชีวิตเราไม่เคยออกจากบ้านเนาะเด็กตัวเล็กๆหนึ่งอายุ16 17อ่ะมันสนุกอะไรขนาดนี้คิดว่าอย่างนั้นเนาะแต่ว่าพออยู่สักพักนึงเริ่มคิดถึงบ้านแล้วไม่สนุกละ
1: แสดงว่าคนไม่เคยจับ
0: ก็อยู่มา30ปีค
1: ่
0: ะ
1: ก็จริงๆ
0: มหานครของเรา
1: ครับคือบทเพลงนะครับเมื่อในอดีตเนี่ยที่เราฟังเพลงกลุ่มพวกนี้นะมันก็ซึมซับเพราะว่าความหมายแต่ละเพลงมันจะถ่ายทอดบอกความรู้สึกบอกอะไรหลายๆอย่างนะครับที่มันเป็นความฝันมันเป็นความหวังมันเป็นจินตนาการใช่ไหมครับ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: ทีนี้เรามามองคือถ้าเรามาฟังวันนี้นะเราก็ต้องมองให้ลึกลงไปว่าเฮ้ยกรุงเทพเมืองกรุงนะมันยังไงดีนะมันก็มาเทียบเทียบอะเมื่อวันวานกับวันนี้นะพูดง่ายเมื่อกรุงเทพเมื่อวันวานกับกรุงเทพวันนี
0: ้มันมีความแตกต่างกันเนี่ยคะ
1: มากจริงๆนะครับนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ฉะนั้นพี่ก็มองเพลงที่พี่พยายามเปิดหรือแม้แต่ท่านผู้ฟังขอมาเรื่อยๆนะเรื่องเพลงเก่าๆเรื่องเพลงอะไรที่แบบมองว่ามันฟังแล้วมันสบายๆเนาะไม่ต้องมาคิดเลยมากนะครับแต่ว่าคิดอะไรคิดไปสามารถที่จะถ่ายทอดถึงความรู้สึกแต่ว่าจะใครจะว่าเอ๊ะมนุพรรู้สึกแกจะแก่ไปมากเลยนะทุกวันนี้แกไม่นึกถึงปัจจุบันเลยหรือไงนึกถึงแต่อดีต
0: พูดจะย้อนอดีตจะย้อนอดีตอยู่เรื่อยเลยอย่าง
1: นี้
0: เหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่หรอกอดีตมันก็สำคัญ
1: ครับก็พยายามที่ถ่ายทอดนะครับความรู้สึกแล้วก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ยมีความสุขกับเรื่องของของใช่อย่างน้อยก็คิดถึงอดีตนะรู้ว่าสมัยโบราณก่อนเนี้ยมันคนเราอะนะมันว่ากรุงเทพเราเป็นไงแต่เราไม่ต้องพูดกับคนสมัยนี้ก็ไม่รู้จักกรุงเทพเป็นยังไง
0: สมัยเนี้ยจริงๆแล้วบางคนเขาไม่ย้อนนะ
1: ครับ
0: ไปเล่าให้เขาฟังเนี่ยเขาหัวเราะใส่อย่างไปเล่าให้หลานฟังว่าเนี่ยเม
1: ื่อ
0: ก่อนเป็นอย่างเงี้ยเขาหัวเราะเขาแบบนี่จะเชื่อดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็หัวเราะใจเราว่าเนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นอย่างนี้นะกรุงเทพตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ดูแล้วเหมือนกับไม่ค่อยอยากจะรับรู้เรื่องราวนั้น
1: ครับ
0: ือรุ่นใหม่ก็

0: ปัจจุบันกับอนาคตอย่างเดียวนะพี่หมอ
1: ใช่ครับแต่ทีนี้ก็บอกว่าคนจริงๆเราก็ต้องนึกถึงวิถีชีวิตนะครับถ้าวันมันความถ่ายทอดของบทเพลงเนี่ยก็จะนึกถึงโอ้โหกรุงเทพนี่นะมันยังไงก็เรียกว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยคือมาเลยมันต้องน้องสิวอะไรมาช่วงที่รถเมย์ใช่ไหมต้องโหนรถเมย์มั่งต้องเดินไปป้ายแต่ละป้ายมันห่างกันใช่ไหมเมื่อก่อนเน
0: ี่ยไกลมากมันแล้วมันคิดว่ามันไม่ค่อยจะปลอดภัยนะแต่ก็ผ่านมาได้นะก็เกี่ยงเอาอ่ะกลางคืนไปทำงานอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยไปจัดรายการวิทยุที่สีลมเนี่ยจัดรายการตีสองถึงตีห้านะพี่หมอซึ่งเราต้องออกจากบ้านสามทุ่มเพราะว่ารถเมย์ช่วงเวลานั้นนิ่งก็ต้องออกสามทุ่มไปเพื่อไปนอนรอจัดรายการที่แถวสีลมก
1: ็
0: มารอรถเมย์ตอนดึกๆอ่ะสามสี่ทุ่มมันก็ดึกนะแต่มีบุรีเรารู้สึกว่าเราผ่านเราจิตใจเราเข้มแข็งมากเราไม่กลัวอยู่ป้ายรถเมย์คนเดียวรอรถเมย์คันสุดท้ายมาแล้วก็ขึ้นรถเมย์ไปทำอย่างเงี้ยซ้ำๆๆจนชินจนมันชินแล้วก็ผ่านไปได้จนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะโอ้เนี่ยย้อนได้ฟังว่าโอ้โหมันไม่ง่ายนะในชีวิตอดีตเนาะค่ะพี่หมอเนาะ
1: ครับก็เราก็ต้องมาถึงปัจจุบันใช่ไหมคือก็ถ้าเรานึกถึงอดีตนี่เราพี่ก็ยังจำได้เนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างนี่มันเห็นแล้วมันธรรมชาติมีเยอะนะเมื่อก่อนเนี่ย
0: มันเยอะมากจะให้เล่านี่โอ้โหเป็นวันนะคะ เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราผ่านมาได้แบบประทับใจมากบางเหตุการณ์เนาะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเอาจริงๆแล้วพี่หมอนี่นะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเก่งอะเราผ่านมาได้นะเราเก่งมากเลย
1: ก็แสดงว่าใช้ก็เรียกว่าอะไรนะก็เรียกว่าใช้เหมือนกับใช้แรงกายใช่ไหม
0: ใช้แรงกาย
1: ก็คือการเดินใช่ไหมการทำงาน
0: แรงกายแรงใจผสมกันสุดๆเลยสู้มาก
1: มันเป็นชีวิตประจำวันใช่ไหมพี่น้อง
0: ใช่ค่ะก็เนี่ยอยู่ในกรุงเทพคือถ้าไม่ดิ้นรนในกรุงเทพนะปัจจุบันตอนอดีตเนาะมันก็รู้สึกว่าอยู่ยากนะพี่หมอเนาะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยมีญาติกันด้วยกันเนี่ยค่ะจะอยู่วัดแล้วก็อยู่วัดจนเรียนจบพอเรียนจบแล้วเนี่ยก็ยังไม่ออกจากวัดเพราะเขารู้สึกว่าเขาชิน
1: ครับ
0: เขาต้องยังไปต้องไปเดินบิณฑบาตกับพระอยู่ขนาดก็ทำงานแล้วนะคะอันนี้เป็นน้าเลยค่ะบอกว่ายังไงก็ต้องช่วยเพราะว่าจะเอาพอเรียนจบแล้วนี่คือจะตีปีกเลยหรอไม่ได้งานทำแล้วก็ไปเลยเขาบอกทำอย่างนั้นไม่ได้เขาทำไม่ลงก็ต้องอยู่วัดอีกสักพักนึงอ่ะ
1: ก
0: ็วัดแถวพัทบุรีตัดใหม่ค่ะ
1: คือเมื่อก่อนก็อะไรเราไม่ต้องอายกันเนาะเด็กวัด
0: ไม่อายใช่ค่ะเด็กวัดจริงๆใช่อ
1: ย่างท่านนายกชวนนะท่านก็ยอมรับว่าท่านก็เคยมาอยู่ที่วัดวิเศษนะ
0: เด็กวัดเหมือนกันนะ
1: เด็กวัดพี่ก็เคยเป็นเด็กวัดใช่ไหมแล้ววันนี้พี่จะไล่บางคนก็มีทหารน้องที่ก็เป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์ก็มาคือจะมาร่วมงานที่นี่เลยเขาก็เล่าอดีตได้ฟังว่าเขาเป็นเด็กวัดบวรแล้วก็แล้วรู้อุปนิสัยก่อนนะก็อ่อนน้อมถ่อมตนเขารู้จักเคารพผู้ใหญ่นะแล้วก็พี่ก็มองว่าอ๋อเขาก็เป็นอย่างเป็นรับราชการเป็นทหารอยู่แต่ไม่ก็เป็นอยู่สายพยาบาลไงแล้วก็เรียนแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยไปยุคมีอะไรต่ออะไรเงี้ยพี่เอ้ยคนนี้ก็ตามพี่มานานแล้วแหละก็เคยไปสอนที่โรงงานพี่ไปตั้งสองคนน้องคนก็น่าจะเป็นน้องเป็นภรรยาเขาแหละนะก็เลยไปด้วยกันก็เห็นคือคนเดี๋ยวนี้ต้องสงสัยว่าคือถ้าคนมาจากพัทจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่มันโอกาสที่จะทำอะไรไปในทางที่ไม่เหมาะไม่ควรอย่างน้อยๆพี่ว่าเขาได้ซึมซับนะครับจากที่เขาก็เรียกว่าเมื่อก่อนนี้คนที่กินเติบโตมากับเรื่องข้าวก้นบาทเขาเรียกข้าวก้นบาทนะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วสิ่งนี้นะครับที่บ้านประเทศไทยเรานึกอะไรว่าเราถือว่าเราชาวพุทธเนี่ย 90% นะเนาะที่นับถือพุทธศาสนาศาสนาพุทธแล้วก็เด็กบางคนเนี่ยบ้านต่างจังหวัดเนี่ยนะบ้านวัดโรงเรียนที่เราพูดกันเนี่ยคนโบราณเนี่ยก็จะต้องอยู่ใกล้วัดไงเขาก็ทำบุญเขาก็พาลูกหลานนี่พาไปรู้จักพระตั้งแต่ยังอะไรอย่างไรยังนั่งไม่ก็จะให้รู้จักสาธุให้รู้จักตุอะไรก็เลยกราบนะนี่คือพระสงฆ์นี่คืออะไรแต่คือก็จะ ก็จะจำนะก็จะเห็นว่าเออจริงๆแล้วศาสนาพุทธนี่มันเป็นก็เห็นพระนี่โอ้โหจะต้องเมื่อก่อนเห็นพระนี่ต้องเคารพต้องเดินหลบต้องอะไรต่ออะไรนี่นะคือก็ได้รับพระธรรมมารยาทตรงนั้นอยู่แล้วนะแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องของความที่ได้มาจากวัด คุยกันไปคุยมาอ๋อจริงเลยนะตอนที่อยู่วัดเนี่ยนี่โดยเฉพาะอยู่กับพระผู้ใหญ่เนาะอะไร
0: ค่ะ
1: โอ้โหรู้ไหมเทกระโถนล้างกระโถนขัดห้องน้ำโอ้แล้วก็กวาดทุก
0: อย่าง
1: ต้องสอนนะว่าเออจับไม่กวาดอย่างไรใช้ผ้าสะอาดเช็ดตรงไหนผ้าต้องแยกกันชิด
0: กันแยก
1: ที่ที่พระที่อะไรนะที่ก็เรียกอะไรนะที่วางพระข้างบนน่ะนะนั่นแหละแล้วก็ตามเป็นชั้นๆมาเลยว่ามีผ้ากี่ผืนชั้นบนนี่ต้องแยกมาชั้นที่สองแยกว่าชั้นที่พื้นนี่อย่าเอาขึ้นไปถูข้างบนนะเดี๋ยวนี้คนไม่รู้เลยบางทีก็จับถูข้างล่างข้างบน
0: ถ้าจับได้นี่คือโดนทำโทษเหรอคะพี่โม
1: ก็ไม่เชิงท่านก็มีวิธีการสอนนะวิธีการสอนว่านี่นะนี่นะนี่นะโอ้แล้วมันเนี่ยเราก็ซึมซับมาเรื่อยนะโอ้เดี๋ยวนี้พี่เวลาเห็นรับคนรับอะไรพี่ก็ถามโตลงทำความสะอาดเนี่ยในโรงทำความสะอาดเป็นยังไงถามก็อย่างนี้เลยว่าน้องต้องใช้ผ้ากี่ผืนสามผืนนั่นผืนที่อยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยนะคือก็จะแยกจับไม้กวาดกวาดยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ค่ะ
1: ตามซอกตามหลืบอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็พูดกำกับกันไปเรื่อยๆนะก็เลยสิ่งที่พูดถึงวัดนี่เนี่ยเหลือเมื่อก่อนแต่ไม่รู้ปัจจุบันนี้เราก็สบายกว่าเก่าเนาะ
0: ใช่
1: บินตาบาทบางพระนั่นแหละพระบางรูปก็ไม่ต้องบินตาบาทคือทุกสิ่งทุกอย่างมันเจริญไปหมดเลยเนี่ยเทคโนโลยีเข้ามาใช่ไหมฮะมันทำให้สะดวกสบายไปเยอะทุกอย่างใช่ไหมแล้วก็ถ้าเรามาพูดถึงเมื่อก่อนเนี่ยนะมันข้าวก้นบาตรอะไรต่ออะไรเนี่ยเราก็พระสมัยก่อนนี่ก็จะพระสมัยก่อนนี่ก็จะท่านมีวินัยมากเลยวัดปฏิบัตินี่ท่านจะรู้ไม่กระทั่งฉันอาหารเนี่ยท่านจะรู้เรื่องสอนเราได้ซ้ำไหมว่าเอ้ยไอ้นี่เฮ้ยอย่ากินมากนะเฮ้ยไอ้นี่มันอ้วนเฮ้ยนี่มันหวานเฮ้ยนี่มันเฮ้ย
0: ที่สอน
1: เออแต่ว่าเราดุมๆแล้วเด็กๆเราก็กินได้ไม่เป็นไรหรอกแต่ท่านก็บอกว่า
0: บอกว่า
1: ใช่เพราะว่าท่านกินไม่ได้นะไอ้นี่บางทีไอ้รู้จักก็จริงทำได้เลยนะจริงแล้วเนี่ยก็อย่างที่พี่อยู่กับว่าวัดแหลมทรายพระราชรัตนโมลีนะท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดท่านอายุตั้งร้อยกว่านะตอนที่จะมรณภาพคือท่านปฏิบัติเนี่ยท่านเราก็มองนะเวลาท่านฉันอะไรเนี่ยคือท่านรู้ตั้งแต่ต้นแล้วท่านจะฉันผักไม่ฉันมันฉันคืออย่างเงี้ยเหมือนกับสอนเราไปในตัวนะว่าธรรมชาตินี่โอ้แบบท่านฉันเสร็จก็ท่านก็เดินจงกรมท่านก็ปฏิบัติสวดมนต์มันเหมือนกับมันซึมซับไปในตัวเราเนาะมันจริงเนี่ยพอเปลี่ยนพัฒนาแน่เดี๋ยวจะเป็นเรื่องอื่นไปแล้วน้องสือเลยจะไปไป
0: ค่ะ
1: ไ
0: ปถึงวัด
1: วันนี้เป็นไงบ้างน้องสือเลยช่วงนี้เห็นสถานการณ์เราก็โดยเฉพาะเรื่องอะไรนะแผ่นดินไหวเดี๋ยวนี้แผ่นดินกว้างอากาศมันแปรปรวนไปทั่ว
0: ใช่ค่ะ
1: เ
0: นา
1: ะ
0: แปรปรวนไปถึงไหนก็ไม่รู้แล้วค่ะพี่หมอก็ต้อง
1: ที่โนนิเซียใช่ไหมที่ว่าเมื่อ2วันที่เป็นดินไหวรุนแรงเนา
0: ะ
1: แล้วก็อะไรโคลัมเบียอีก
0: ใช่ไ
1: หม
0: ใช่
1: โอ้ประเทศไทยเราก็อยู่ใกล้นะตรงนี้มันใกล้กับนะเองก็บอกว่าร
0: อยเลื่อนนะคะรอยเลื่อนในประเทศไทยเราก็เยอะแต่ว่าไม่หนักหนามากเท่ากับเพื่อนบ้านค่ะ
1: เองก็บอกหัดใหญ่แถวอะไรใกล้ๆทางโน้นมันรู้สึกได้เหมือนกันเนาะ
0: ค่ะ
1: รู้สึกได้
0: แล้วก็อะไรมันที่มันไม่เคยเกิดมันก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดได้เหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: นั่นแหละพี่ก็เราไม่ใช่ประมาทแต่ว่าเราก
0: ็
1: ดูแลเรามองอะไรเราก็ต้องคิดกันเอ๊ะจะเกิดมันใกล้เข้ามาแล้วก็ภัยธรรมชาติเวลามันเกิดนี่มันโอ้มัน เราก็โดนมาเป็นหลายอย่างหลายรอบครับผม
0: ใช่ไหมพี่หมอได้ยินข่าวเขาเตรียมการที่จะอพยพผู้คนไปอยู่พิษณุโลกไหม
1: หมายถึงว่าเขาหนีไป
0: ใช่ใช่ค่ะคือเหมือนกับว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะเขาบอกว่าเขากำลังเตรียมการใครจะจองก็จองนะประมาณว่าถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นเนี่ยจังหวัดพิษณุโลกจะเป็นจังหวัดที่ปลอดภัยที่สุดเตรียมตอนนี้เขาเตรียมแหล่งอาหารเตรียมที่อยู่อาศัยอะไรประมาณนี้แล้วเป็นจริงเป็นจังมากแล้วเขาก็ไปอ่านแล้วก็ยังนึกถึงว่าโอ้โหทำไมเขาถึงคิดได้แบบนี้แต่ก็อย่าไปประมาทเขานะอย่าไปบูลลี่อะไรเขาก็คือเขาก็เตรียมการของเขาเป็นกลุ่มของเขาที่ไม่ได้เกิดความเสียหายหรือว่าไม่ได้เดือดร้อนใครอ่ะ
1: ครับ
0: คุณหมอใช่มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่กำลังทำอยู่แบบนี้ค่ะ
1: พี่ก็เคยได้ยินนะพี่ก็เคยได้ยินอยู่พี่ก็เคยได้ยินนะก็เวลาคุยกันกับคนที่เขาเรียกว่าก็มีเหมือนก็มีข้อมูลนะเขาก็เหมือนบอกมีข้อมูลเชิงลึกบ้างข้อมูลแบบน่าเชื่อถือบ้างอะไรเงี้ย
0: เนี่ยเขาอ้างว่าเขามีข้อมูลลึกๆเขามีอะไรไม่รู้แบบอย่างรู้อนาคตอะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นการเตรียมการอะมันดีกว่าไม่ทำอะไรเลยแต่เขาก็บอกว่าใครสนใจก็เขาส่งภาพเป็นแบบกราฟิกนะ AI มาให้ดูนะต้องอย่างนี้นะแต่ก็แปลกใจตรงนี้ว่าทำไมต้องเป็นพิษณุโลกนี่แหละ
1: ก็ว่ากันไปบางคนก็บอกว่านู่นเขาใหญ่นู่น
0: ใช่ไหม
1: บางคนก็ว่าเขาใหญ่บางคนก็บอกว่าก็เคยระบุจังหวัดมาเหมือนกันนะบันพี่ก็เคยได้ยินอยู่เหมือนกันนะ
0: ฮะ
1: แต่ถ้าอย่างนั้นนะครับเราก็
0: ต้องยังไง
1: มัน
0: แล้วก็
1: ยังไง
0: แล้วก็บ๊ายบายซะ
1: คืออย่างนี้ก็คือว่าก็ให้เข้าใจความจริงของชีวิตนะเราก็ไม่ต้องไปดิ้นรนหรือไม่ต้องไป
0: ด
1: ิ้
0: นรนกังวลจนเครียดจนอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ก็ปล่อยเป็นธรรมชาติอะไรนะบางครั้งเวลาเรานึกพี่จะบอกไว้ว่าเรื่องของคนเวลาเราผ่านอะไรมากมากมากนั่นสิแหละว่าชีวิตของคนเราเนี่ยเราจะโดยหลักพุทธศาสนาเนี่ยนะเราก็คิดว่าก็คือการเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นหลักเป็นสัจธรรมไม่มีหลีกเลี่ยงได้เลยนั่นสิแหละอันนี้คือการเป็นคำสัจธรรมก็คือเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสไว้เพราะท่านทราบท่านรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องเดินตามนี้นั่นสิว่าแต่ว่าเราก็เรื่องของความไม่ประมาทนี่ก็ใช่นะแต่เราก็ไม่ใช่ว่าโอ้พอรู้ว่าเนี่ยเราก็จะไม่ไหวจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องไม่ต้องไปทำอะไรนอนเดี๋ยววันหนึ่งเราก็ตายอะไรอย่างนี้นะหรือคือคิดไปเรื่องของปรงชีวิตหรือว่าคือเขาเรียกว่าไม่เข้าใจความจริงของชีวิตนะว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่หลายๆอย่างที่เราเอามาใช้ในวิถีชีวิตเราได้นั่นคืออะไรว่าในแต่ละวันเนี่ยที่เราก็พูดเรื่อยเรื่องของสติสมาธิอะไรต่างๆมันก็อยู่ตรงนี้นะฮะอย่างที่พี่ก็เราก็พูดอยู่เรื่องนั่นคืออะไรว่าเราเข้าใจแล้วว่าเมื่อถึงคราวนะถ้ามันเกิดบางทีเราเห็นเราสงสารนั่นคืออะไรเวลาเหตุการณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นโดยที่มันไม่น่าจะเกิดอ่ะมันก็เกิดอ่ะนะแล้วชีวิตบางครั้งในดูที่อยู่ก็ไม่อะไรเงี้ยมันยากที่จะทำใจนะยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรสักอย่างเอ้าไปซะแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะเพราะนั้นก็บอกว่าวันคืนล่วงไปขณะนี้เราทำอะไรอยู่มันก็ทำให้เรานึกถึงว่าสิ่งที่เราจะต้องเตรียมในทุกวันเวลาที่เรามีลมหายใจใช่ไหมครับคืออะไรคือถ้าเรายังเชื่อเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเชื่อของเรื่องของพบหน้าว่ามีจริงหรือไม่นี่นะครับก็ต้องย้ำเรื่องว่าเรื่องของการบาปทำบาปละบาปใช่ไหมทำบุญอะไรเงี้ยคือจริงเหล่านี้ต้องให้ปลูกฝังอยู่ในตัวตนในจิตใจของเรา นะฮะในทุกวันเราก็คิดว่าเออสิ่งไหนที่เราทำนะแล้วเราหวังว่าเอาหน้าพบหน้าถ้าเราจะมีเกิดอีกเนี่ยเราจะไม่เกิดเป็นอะไรใช่ไหมเขาบอกว่าที่จริงอ่ะมันเลือกก็ได้นะเลือกเกิดได้
0: เลือกไม่ได้ใช่ไหมค่ะ
1: เลือกเกิดได้เลือกตายได้เลือกได้นะถ้าเมื่อก่อนบอกว่าเลือกเกิดไม่ได้เลือกตายไม่ได้ไม่ใช่นะเขาบอกเลือกเกิดก็ได้เลือกตายก็ได้จะตายดีตายร้ายอันนี้นะใช่ไหมครับเลือกเกิดจะไปเกิดตรงไหนอะไรแบบนี้ก็บอกเลือกได
0: ้
1: ก็สิ่งนี้มันวนเวียนตรงนี้เข้าใจว่า
0: คือ
1: ถ้าเราทำแต่สิ่งดีจะมันเป็นกุศลและจิตที่เราดำเนินชีวิตในแต่ละวันนะนะเราก็คิดก็ปัญญาต้องแต่เราสังเกตว่าพฤติกรรมต่างๆเราที่เราทำเนี่ยนะคือก็เรียกว่าศีลเนี่ยควบคุมกายเราศีล5ข้อที่ควบคุมกายเรานั้นคืออะไรก็เรียกว่าไม่ละเมิดก็1ก็2ก็3ก็4ก็5นี่ก็รู้อยู่แล้วศีล5ใช่มั้ยเอาแค่นั้นก็
0: อือ
1: ก็ได้แหละใช่มั้ยมันศีลมันกลุ่มกายเราเรื่องทางกายเราไม่มีแต่ว่าเรื่องการคิดเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เรื่องของด้านจิตเนี่ยเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันอะไรว่าคือคนเนี่ยทุกวันเนี่ยมีชอบกับไม่ชอบนั้นเองถ้าติ่งเนี่ยเราไม่ชอบถ้าเราไม่ชอบเนี่ยมันเครียดมันโอ้มันอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยคำว่าตัดความชอบหรือไม่ชอบก็คือพี่จะไล่บางเรื่องสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคนที่ชื่อพี่ก็ลืมชื่อแล้วเนี่ยแกอยู่ไปตั้ง80 90แล้วมึงอยู่ใกล้ๆบ้านลุงศรีวะไลก็ท่านโทรคุยกับพี่แกก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าตัวแกก็ศึกษาเรื่องธรรมะเพราะแกอายุแกเยอะเนาะเคยเป็นเจ้าหน้าที่การราชการท่านอยู่บริหารก็เรียกว่าไอ้นักการเมืองท้องถิ่นอะไรเงี้ยนะท่านก็บอกผมมาผ่านชีวิตมาวันนี้ผมรู้จักคุณศรีวิไลดีแกไปอยู่แถวนั้นแหละนักสลายพี่จะได้ฟังว่าแกก็แบบแกเข้าใจเลยว่าความชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยว่าสิ่งที่แกปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าแกก็รู้ว่ามันเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตมันก็ชอบใจอะไรแล้วก็โทรมาคุยกับพี่แกถ้าถามว่าเป็นไงบ้างว่าลีครับลีเลยเนี่ยครับพยายามให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆก็จะได้เข้าใจว่านู่นนี่นั่นนะแต่เราไม่ใช่ว่าจะไปเอาสอนอะไรต่ออะไรหนังสือเลยแต่เพียงแค่ว่าเราโปรยฟังว่าบางครั้งเนี่ยคนเนี่ยหนังสืออะไรเวลาพอไม่ชอบปุ๊บเนี่ยอู๋มามันอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยใช่ไหมฮะทีนี้ที่ก็บอกว่าการปล่อยวางเนี่ยมันไอ้คำว่าไม่ชอบมันสิ่งที่มากระทบเราตาหูจมูกลิ้นอะไรพวกนี้ที่มันมาเจออะไรมันไม่ถูกเราอ่ะทีนี้จิตใจเรานี่ก็เหมือนกันมันต้องรักษาไอ้ก็เฉยอ่ะนะชอบไม่ชอบปล่อยไปนะธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างนะอะไรเงี้ยท่านก็พูดสอนเราเหมือนกันว่าก็บอกเขาตัดใจได้แล้วเรื่องชอบไม่ชอบเนี่ยแกก็บอกการปล่อยวางก็ดีก็ดีเหมือนกัน
0: ปล่อยวางได้แล้ว
1: แต่ว่าเราไม่ใช่อย่างนั้นนั่นคืออะไรว่าคือพยายามพูดให้ฟังว่าการที่เราวิถีชีวิตของคนเราในแต่ละวันแล้วก็ปัญหาเลยนะครับที่เราจะต้องอยู่ในสังคมอยู่บนโลกเนี้ยมันก็ต้องอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเราอย่าไปสุดโต่งเกินไปอย่าอะไรเกินไปเงี้ย
0: ใช่คร
1: ับ แต่นั่นเองท่านผู้ฟังก็แซวพี่มาโอ้อาจารย์มหาบ้างอะไรบ้างก็เรียกมหานุพรบ้างอะไรนั่นแหละแม
0: ่ก็พอดีรู้สึกเมื่อวานเนี่ยอ่านที่คุณหมอท่านนี้ก็อยู่แผนกผู้ป่วยแบบประคับประคองของโรงพยาบาลที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขาบอกว่าก็ประสบการณ์ทีมแพทย์ที่อยู่ดูแลประคับประคองผู้ป่วยได้สุดท้ายนะส่วนใหญ่คำพูดที่ได้ยินบ่อยที่สุดเนี่ยไม่ใช่คำว่าคุณหมอช่วยหายหน่อยไม่ค่อยมีใครพูดนะผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยก็จะพูดแค่ว่าไม่อยากเจ็บปวดแล้วไม่อยากเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วไม่อยากเป็นภาระของครอบครัวนี่จะพูดกันเกือบทุกคนแล้วก็คำพูดออกมาในสื่อความหมายว่าเหมือนกับเขาต้องการเวลาที่เหลือให้มีความหมายนะคะเพราะว่าหลายครอบครัวเหมือนเราจะรับไม่ได้อะพี่หมอเนาะดูแล้วกลั ัวผู้ป่วยจะเสียกำลังใจอะไรประมาณนี้ก็เลยเลือกที่จะเงียบกันไปแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในมุมหมอแกบอกว่า

0: งั้นเนี่ยนะคะก็คุยกันได้คุยได้เลยตั้งคำถามสื่อสารได้ปกติเลยถ้าเห็นอาการทรุดลงก็ถามก็เลยว่าอยากให้ดูแลแบบไหนอะไรอย่างนี้นะคะอยากใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายที่บ้านไหมหรือโรงพยาบาลอะไรประมาณนี้มีเรื่องอะไรคาใจอยากจัดการอะไรให้เรียบร้อยหรือไม่แม้ว่าบางครอบครัวจะพูดไม่ออกพูดไม่ได้คำถามยากแต่ว่าถ้าคุยกันเนี่ยหมอบอกว่าช่วยได้เยอะเลยผู้ป่วยจะลดความสับสนและกังวลนะคะแล้วก็มันสุดท้ายก็คือแบบไปสบายอ่ะที่หมอไม่ทั้งคาใจอ่ะ
1: ครับทีนี้อะไรก็มีหลายคนนะครับที่ประสงค์ว่าเราคือเข้าใจนะว่าการที่เราติดเตียงเจ็บป่วยนะครับโดยเฉพาะโรคที่มันนอนรอความตายอ่ะเพื่อมองตรงอ่ะนะแล้วก็ไม่มีวันที่จะฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็ตัวเองอ่ะคนเจ็บป่วยเองก็เรียกว่าคือเขาตัดใจได้เลยบางทีบางอย่างก็เข้าใจแล้วคำว่าความจริงของชีวิตก็คือมันต้องสุดท้ายมันก็ต้องไปนะแต่ว่าเขาก็รู้นะครับมาดูแต่ว่าอาจจะเห็นเราเห็นนะไม่อย่างเราอ่ะคืออะไรเห็นว่าสภาพของผู้ป่วยติดเตียงนะครับโดยเฉพาะเราเห็นภาพอยู่ในทีวีในอะไรเยอะไปหมดว่าคนที่เคยรุ่งเรืองคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าในที่สุดแล้วนี่ก็ไปอยู่ที่บ้านติดเตียงใส่รถเข็นนู่นนี่นั่นนะเอาใส่เครื่องช่วยหายใจนู่นเนี่ยบางคนก็บอกโอ้โหนี่มันสงสารคนที่เขาดูแล
2: ใช่ค่ะ
1: คนที่ปรนิบัติคืออะไรตรงๆนะพี่ว่าหลายคนที่เพื่อนพี่นี่หลายคนที่คุยกันบอกเอ้ยสั่งหมอแล้วว่าถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นไปห้ามปั๊มหัวใจเด็ดขาดเขาบอกปล่อยให้เป็นธรรมชาตินะแล้วก็จริงๆเวลาคนตั้งเข้าใจจริงๆแล้วนึกเลยว่าอ๋อเขาก็ทุกคนตั้งใจอย่างนั้นนะครับเมื่อถึงเวลาที่จะต้องจากโลกนี้ไปเนี่ยมันก็ต้องอยากให้ไปแบบสงบแบบไม่ต้องทุกข์ทรมานไม่ต้องลำบากให้กับคนที่เขาอยู่ข้างหลังนะครับคือสิ่งเนี้ยมันก็ต้องเวลาพระสอนพระเทศต่างๆนี่เราก็ฟังบางครั้งเราจะรับได้นะนึกอะไรแต่ว่าเวลาเราคนที่จะทำใจอะไรก็ได้จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะ
2: ก็มีคนใช่ไหมคะ
1: ใช่แต่ว่าถ้าคนที่เขาปฏิบัติอนุสัยว่าปฏิบัติโดยเฉพาะเอาแนวพุทธเราเนี่ยนะครับว่าเราเตรียมพร้อมเรียกว่าพร้อมก่อนตายอะไรเงี้ยนะหรืออะไรต่างๆพวกเนี้ยซึ่งมันเป็นตัวหนึ่งที่อาจจะทำให้ตัวเองอ่ะมันเป็นละกิเลสทั้งหลายนี่นะละกิเลสหนาเนี่ยโลภโกรธหลงอันนั้นโอเคแล้วก็เรื่องของสิ่งที่มันเป็นพันธนาการของคนนะเนาะอะไรว่าที่พระพุทธเจ้าบวงก็คือห่วงนะห่วงห่วงลูกห่วงหลานห่วงสมบัติห่วงสารพัดที่จะห่วงใช่ไหมฮะแต่ที่จริงแล้วคือในหลักการดำรงชีวิตมนุษย์เราพระพุทธเจ้าท่านก็สอนในเหมือนกันเลยว่าก็เรียกมักองแผลแล้วถ้าคนที่อยู่ก็จะรู้เลยว่าอ๋อจะไม่คือว่าให้รู้จักการดำรงชีวิตนะความเป็นที่ถูกต้องที่อยู่ในเนี่ยใช่ไหมคือไม่ถึงกับสุดโตไม่ถึงกับละทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าประกอบอาชีพประกอบสุจริตนู่นนี่นั่นอะไรก็ทำตามใช่ไหมฮะถ้าไปพระเทศท่านก็จะสอนว่าชีวิตเรานะยังอยู่นี่ต้องทำอย่างนี้ต่างๆพวกเนี้ยหลักการดำเนินชีวิตวิถีชีวิตของคนเราที่จะต้องอยู่อย่างนี้แล้วเราไม่ใช่คิดว่าเราจะอยู่แบบราบรื่นได้ตลอดมันจะต้องมีอะไรเก่าเยอะนั่นคืออะไรโอ้เราในชีวิตคนเนี่ยมันโดนไปก็ยิ่งปัจจุบันอ่ะยิ่งเราเห็นว่าในการเจ็บไข้ได้ป่วยเอ้ยนะครับเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยเรื่องสุขภาพจิตนี่ก็มันเยอะจริงๆเรื่องความเครียดนะที่จริงแล้วเรื่องสุขภาพจิตนั่นคืออะไรบ้านเรายังมองเรื่องสุขภาพจิตผิดไปเยอะเลยนะที่จริงแล้วอ่ะมันยากลุ่มที่เขารักษาโรคจ เกี่ยวกับจิตเวชนะหรือว่าโรคซึมเศร้านะครับบางคนบอกพอไปหาหมอจิตเวชแล้วโรคซึมเศร้าโอ้ยอันนี้บ้าอันนี้ผิดปกติไม่ใช่นะต้องเข้าใจเลยว่าการที่คุณไปรักษานั่นอ่ะโอ้โหเป็นสิ่งที่ดีมากนึกอะไรและสมัยนี้นะยาที่รักษาอาการซึมเศร้าหรือยาที่รักษาพวกเกี่ยวกับจิตเวชเนี่ยพัฒนาไปไกลมากเลยนะบางคนเนี่ยเวลาก็ไปเขารู้ว่าสุขภาพจิตก็ไม่ดีก็ไปหาหมอเลยจองคิวเดี๋ยวนี้จองคิวนานเหมือนกันนะรู้สึก คุณหมอด้านไซคาติสเลยว่าจิตเวชก็ยากนะฮะเราอย่าไปอายนะครับพอเราเวลาเรารู้สึกว่าเราผิดปกติเฮ้ยเรามันเครียดผิดปกตินะเฮ้ยเรามันนอนไม่ค่อยหลับนะไอ้นู่นไอ้นี่ต่างๆนี่เราอย่าไปเชื่อว่าเราจะหายเองเราอย่าไปเชื่อว่าอะไรอย่างนี้คือทำได้ตรงที่อะไรแต่ว่าเราก็ทำวิถีชีวิตของเราให้ปกติแต่ถ้ามันมีอะไรขึ้นมาเนี่ยความเปลี่ยนแปลงในสมองมนุษย์เนี่ยวันเวลามันเปลี่ยนคืออะไรแล้วสารเคมีเหล่านี้ไอสารสื่อประสาททุกอย่างมันเปลี่ยนไปเหมือนกัน
2: ใช่ไหม
1: ฮะเป็นช่วงเวลาบางครั้งเนี่ยต้องดูอะไรบางครั้งนี่เราสดชื่นนะบางครั้งนี่เรามันเบื่อหน่ายมันเฮ้ยอะไรต่างสารพัดอะนะแต่ถ้าเราไปปรึกษาแล้วก็เรารู้ว่าเวลาไหนที่เราควรจะกินยากลุ่มนี้แล้วคุณหมอก็จะบอกว่าเออกินตัวนี้นะกินไปเรื่อยๆนะอย่าเพิ่งอะไรก็หมอจะบอกวิธีการกินวิธีการรักษาวิธีการใช้ชีวิตที่มันให้มันสอดคล้องอะนะมันเป็นนะน้องสลายไอ้เรื่องของเรื่องพี่เองนะพี่กระดาษพี่ไม่ใช่นะพี่ตัวเองบางทีก็อีกฮะเฮ้ยเรายังไงวะเฮ้ยทำงาน
2: เป็นอะไรกันแน่เนี่ย
1: ใช่เนี่ยทำงานมาโอ้ยทำตั้งชีวิตทำมันหนักเหลือเกินคนอื่นก็ไปเที่ยวคนอื่นก็มีทุกอย่างไอ้เราทำไมยังเป็นหนี้วะอ่ะเงี้ยนะโทษนะพี่แล้วก็พูดไปเราพูดภาษาพี่ก็บางครั้งพี่ก็เออตัดใจนะแต่ก็ห่วงไม่ค่อยได้ว่าเออหนี้สินเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นอะไรไปอ่ะลูกเอิกมันจะเอาเนี่ยมันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยมันก็มันอดไม่ได้หรอกคือพยายามทำให้มันเสร็จให้มันเบ็ดเสร็จไปในช่วงที่เรามีชีวิตอยู
2: ่
1: นะบางครั้งอ่ะนึกจะยกโรงงานให้ใครก็ได้มาเอาโรงงานไปทีวะทำเหนื่อยเหลือเกินพี่ก็คุยกับเพื่อนวันนี้พี่ก็ไปเพื่อนที่เรียนเสาหลักเพื่อแผ่นดินมาแล้วก็เพื่อนรุ่นเขามานั่งเรียนอดีตสสมั่งอะไรมั่งก็คุยกันสนุกเหมือนกันแหละว่าก็ขำๆมานั่งตะลึงตึงตังอะไรก็ว่ากันไปนะตามภาษาคนเนี้ยเพื่อนๆเขา
2: ครับ
1: มันก็ทำให้จริงๆอ่ะมันนะเขาเรียกว่าสุขใครสุขมันอ่ะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเลยที่ว่าสุขใครสุขมันอ๋อ
2: ม
1: ีบางคนมันอยู
2: ่ใช่ไหมคะ
1: บางคนอย่างนี้นึกถึงอะไรว่าคนที่มีความสุขในชีวิตเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะ
2: คือ
1: ที่จริงอ่ะเป็นอย่างพี่เนี่ยพี่ก็เพื่อนเยอะมากเลยคนก็เชิญไปเรื่อยไปหน่อยพี่ไม่ค่อยไปเพราะบางครั้งดูเหมือนว่าเอ้ยเราอยู่อย่างนี้เราก็รู้สึกมีความสุขแล้วนะอะไรเงี้ยที่บ้านบางทีก็คงจะอยากไล่ไปอยู่ที่อื่นบางทีอยู่บ้านมากเกินไป
2: ไปบ้าง
1: ไป
2: บ้างไป
1: อะไรประมาณนี้นะแต่ว่าพี่จริงๆไม่ใช่ว่าจะเป็นคนติดบ้านอะไรแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันเหมือนกับที่ทำงานห้องทำงานก็อยู่ที่บ้านใช่ไหมแล้วห้องทำงานพี่ก็ไปหมดโรงงานก็มีคลินิก2ที่ก็มีห้องทำงานคือสิ่งเหล่านี้มันก็แต่บางคนก็มันหลายคนมันหลายอย่างนะการใช้ชีวิตของคนเราซึ่งอย่างน้องซิวไลเองอ่ะพี่ว่ามีความสุขที่สุดที่น้องซิวไลอยู่ใกล้คุณแม่น้องสิวไลมีความสุขที่จะอยู่กับใช่ครับว่านะอันคือมิติของความสุขเพราะสุขใครสุขมันนี่มันเป็นเรื่องที่ตอบไม่ได้เลยว่าความสุขก็อยู่ตรงไหนแต่ว่าสิ่งแวดล้อมนี่สำคัญที่สุดสิวไลน้องสิวไลนอนตื่นขึ้นมาเห็นหน้าคุณแม่ใช่ไหมเราอยู่ได้คืออย่างเงี้ยพี่ว่ามันเป็นความสุขด้านจิตใจด้านอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างที่มันทำให้เราแม่เรายังนู่นนี่นั่นยังอยู่นะอยากได้ดูแลคุณคือสิ่งเนี้ยมันจะทำให้ตัวน้องสิวไลอยากจะมีชีวิตที่อยู่ที่น้องสิวไลว่าก็อยากจะไปอยู่กับคุณแม่ที่แรกเคยแรกพี่ว่าก็ดีแล้วแต่ว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะสำคัญมากๆน้องสิวไลว่าสิ่งแวดล้อมในครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มาก นะพี่เนี่ยคนที่มาปรึกษาเรื่องปัญหาครอบครัวบางทีนี่เปิดตำราไม่ถูก
2: มันเป็นเรื่องยากไปเลยใช่ไหมคะ
1: ยากกันตรงเสียเลยว่าก็เรียกว่าปัญหาของครอบครัวแต่ละครอบครัวเนี่ยเรามองเห็นภาพข้างนอกเขามีทุกอย่างโอ้โหมีรถตั้งหลายคันมีบ้านหลังใหญ่มีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ลึกๆไปในครอบครัวเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่บอกใครไม่ได้นะหลายสิ่งที่เจอเพราะว่าบางคนเนี่ยพี่เห็นสนิทสนมกันพอกันก็จะพูดให้ฟังเรื่องครอบครัวเรื่องนู่นเรื่องนี่เรื่องนั้นแล้วก็ฟังแต่ว่าดีว่าเราอันคืออะไรต้องศึกษาเองก็พี่ว่าประสบการณ์เยอะโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพนะฮะมันก็ทำให้ทำใจได้กันระดับหนึ่งเนี่ยไม่ต้องไปวิตกกับปัญหาอะไรที่มันเกิดอะไรต่ออะไรนี่แต่ว่าเราพยายามที่จะอย่าให้มันเกิดรุนแรงหรือทำอะไรที่มันอะไรก็ได้นะเกิดปัญหาทางสังคมอะไรขึ้นมาพันนี้ประมาณเนี้ยเราก็เลยคุยกันเรื่องอะไรไม่รู้เนี่ยพี่ก็จับไปเราคุยขี่เรื่องแล้วมัน
2: ค
1: ่
2: ะค่ะก็ถือว่าได้แลกเปลี่ยนกันเนาะอีหมอนะคะท่านผู้ฟังก
1: ็
2: มาแลกเปลี่ยนด้วยนะคะ
1: วันก่อนเนี่ยท่านผู้ฟังก็ถามว่าเอ๊ะก็สงสัยว่าหมอนพพรเป็นใครดร.นพพรเป็นเขาเข้าไปถามเจมินายเว้ยบอกเฮ้ยทีวีนายมันรู้จักอาจารย์นุพรนะเนี่ยเอา
2: AI เจมินายตอบได้ค่ะใช่เข้าถามเลย
1: เขาบอกว่าด็อกเตอร์นุพรตอบปัญหาตับสุขภาพอะไรเงี้ยก็บอกพี่บอกพี่บอกเอา
2: ใช่เดี๋ยวก็ตอบได
1: ้เออก็งงโอเค
2: เจมินายตอบได้หมดไม่ต้องห่วง
1: ครับ
2: ครับค่ะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงนะคะมีจดหมายรออยู่หนึ่งฉบับนะคะพี่หมอคะ
1: ครับได้ครับ
2: พักสักครู่ค่ะ
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
11: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: ถึงแม้ว่าเวลาเหลือน้อยนะคะแต่ต้องเปิดนะเพราะว่าเป็นเพลงเพราะที่พี่หมอเลือกให้นะคะสำหรับเพลงนี้เรือนแพนะพี่หมอเนาะก็จุดหมายของผู้ชายคนหนึ่งก็น่าจะได้สักข้อหนึ่งก็พอนะก็มีเวลาแค่ประมาณ 4-5 นาทีค่ะพี่หมออายุ52ปีภรรยาอายุ45ต่างคนก็ต่างเคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วทั้งคู่นะคะมีภรรยามาก็ต้องเลิกกันด้วยเหตุผลคือทัศนคติไม่ตรงกันกับภรรยาคนแรกก็เป็นคนสวยมากในสายตาของคนทั่วไปแล้วก็ฐานะร่ำรวยมีความลำบากใดๆแยกกันหลังอยู่กันแค่3ปีมีลูก1คนพอมาอีก1ปีก็มีแฟนใหม่ก็เป็นสาวสวยรวยอีกเช่นเคยอายุ35อยู่กันได้2ปีก็แยกอีกแล้วเพราะว่าเธอขี้หึงจนผมหมดอารมณ์โดยเฉพาะเรื่องเซ็กผมเองก็ฐานะค่อนข้างดีมีกิจการของตัวเองเป็นระดับมั่นคงครองความเป็นม่ายประมาณ1ปีก็เจอกับผู้หญิงคนใหม่เมื่อ3ปีมาแล้วก็ได้มีอะไรกันตัดสินใจอยู่ด้วยกันแปลกใจมากว่าไปหลงเธอได้ยังไงเพราะว่าเธอไม่ใช่คนสวยฐานะก็ไม่ค่อยดีนักแถมทราบประวัติว่าเคยทำงานในสถานอาบอบนวดมาก่อนบางครั้งคิดอยากจะเลิกกับเธอแต่ก็ตัดใจไม่ได้เพราะความดีที่ปฏิบัติดูแลผมอย่างดีโดยไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนโดยเฉพาะเรื่องเซ็กเก่งเข้าใจผมจนผมคิดไม่ถึงคำถามคือว่าผมควรจะทำยังไงดีพี่หมอทางครอบครัวผมญาติผมไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับภรรยาคนนี้เลยแต่ผมหลงเรื่องความสุขทางเพศที่ได้เจอที่ได้จากเธอผมคิดว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องใหญ่รบกวนอาจารย์ให้คำปรึกษาเออน่าจะจบใช่ไหมงั้นถามได้เลย
1: แหมเออประเด็นปัญหาตรงนี้แหมถ้าพูดจะยาวก็จะดีนะแต่ว่าพูดสั้นไปคือไม่ใช่อะไรนะแต่อะไรว่าพี่ก็ถูกถามเยอะมากนะปัญหาตรงนี้นะเหมือนกับปัญหาโลกแตกเหมือนกันแล้วก็เราพบบ่อยมากๆเลยว่าเอ๊ะปัญหาประเด็นที่คู่สามีภรรยาอยู่ด้วยกันเนี่ยที่มองไปภาพภายนอกว่าแหมดูแล้วเรียกว่ามันกิ่งตองใบหยกนะเห็นไปเดินไปไหนด้วยกันทั้งคู่แม่อีกทุกคนอิจฉานะแต่นึกแก่อย่างที่บอกว่าการที่จะอยู่คู่สามีภรรยาหรืออะไรหรือว่าคู่ชีวิตที่เขาว่านไปนี่นะมันเป็นเรื่องที่ตอบยากจริงๆนะครับพี่ก็ย้อนไปถึงเรื่องของหนังสือที่เคยเขียนนะเมื่อที่อยู่ในเนี่ยตั้งแต่คุณพ่อแปลมาเรื่องผู้หญิงไฟฟ้าแรงสูงนะเลือกมาเรียบเรียงที่ทำใหม่เนี่ยโอ้ถ้าอ่านประวัติผู้หญิงไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยมันเหลือเชื่อเพราะทำไมผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงไฟฟ้าแรงสูงทำไมจึงคือเขาไม่ใช่เป็นคนสวยไม่ใช่เป็นคนที่ดูแล้วเซ็กซี่อะไรทั้งนั้นเลยนะครับแต่เมื่อเขาไปอยู่กับผู้ชายนะครับแล้วก็เหมือนกับเขาเข้าใจวิทยาในเชิงที่ว่าเข้าใจในเชิงของวิทย์การปรนิบัติการเอาใจการรู้จุดของผู้ชายทุกสิ่งอย่างนะจึงกระตั้งไร้สมรยานามว่าผู้ชายคนใดก็ตามนะครับที่ได้มามีอะไรกับเธอแล้วก็จะประทับใจไม่รู้ดื่มนี่น้องสิวไลลองคิดอย่างนี้นะครับว่าพี่จริงๆเราไม่อยากจะว่าไม่อยากจะบอกในรายการว่าที่จริงแล้วทำไมเรื่องเซ็กซ์นี่มันสำคัญนักหรืออย่างเงี้ยนะแต่ว่าไอ้คำปัญหาตรงเนี้ยของท่านผู้ฟังที่เขียนมาเนี่ยนะพี่ก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าที่เราบอกว่าผู้สามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับลุ่มๆดอนๆความสุขก็อะไรมันขาดหายอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วก็ถ้าสืบค้นไปดีๆก็บอกว่าเรื่องเซ็กซ์มันคีย์อยู่เบื้องหลังเสมอนะครับที่ชีวิตที่จะต้องแยกกันที่จะต้องนู่นนี่นั่นนะจนกระทั่งที่เขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่เรื่องเซ็กไปกันได้เข้าใจกันด้วยดีมีความสุขมันดุลอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องปัญหาใหญ่กลายเป็นปัญหาเล็กนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็เป็นคำตอบอยู่ในตัวมันอยู่แล้วนู่นอะไรว่าอันที่นี้ถ้าเราจะตอบให้มันเคลียร์นี่มันค่อนข้างจะเยอะนั่นแหละที่ทำไมจะต้องเป็นอย่างนั้นก็แค่ถามอย่างนี้มาเนี่ยเราไม่ได้จะบอกว่าไงแค่บอกจะทำอย่างไรที่จะเลิกหรือไม่เลิกหรืออะไรเนี่ยแหมมัน มันเอาไว้เรามาพูดกันรายการมันหลังอีกสักหน่อยแต่ไม่เป็นไรมั้งนึกอะไร
0: ใช่ไหมโอเคเอาใช่อาทิตย์หน้าอีกทีนึงเน
1: า
0: ะ
1: อีกหน่อยก็ได้เพราะว่าตรงนี้น่ะเนี่ยพี่ก็พยายามมันผ่านไปโดยที่ว่าเราตอบแบบคำมั่นดินว่าไม่ก็อย่างนั้นต้องอย่างใช่ไหมแต่เราต้องบอกด้วยเหตุด้วยผลว่าอ๋อทำไมมันเป็นอย่างนั้นซึ่งมันต้องอธิบายนิดหนึ่งครับเราบอกว่าคุณคิดมากไปเองอะไรต่างๆมันก็ไม่ถูกนะครับแต่ว่าเอาเป็นเบื้องต้นให้เข้าใจก่อนว่าที่จริงแล้วเรื่องเซ็กมักจะอยู่เบื้องหลังเสมอของงั้นแล้วกันนะแล้วถ้าจะได้คิดเป็นใจว่าเอ้ยมันสำคัญหรือว่าเรื่องเซ็กอะไรเงี้ยนะแล้วก็ปิดไปหยอดไว้งี้ก่อนแล้วกันนู่นคืออะไรนะครับ
0: ได้ค่ะสัปดาห์หน้าค่อยมาเพิ่มเติมประเด็นนี้เนาะนะคะ
1: ได้ครับ
0: ได้ค่ะพี่หมูให้เบอร์นิดนึงค่ะก่อนเจอจากกันในค่ำคืนน
1: ี้เบอร์นะครับ0876977666 0876977666
0: ใครอยากจะคุยกันนะคะในช่วงวันจันทร์ถึงวันเสาร์ก็โทรหาพี่หมอนพรได้นะคะวันอาทิตย์หน้ากลับมาเจอกันเวลาเดิมวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
2: ขณะนี้เวลา22:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนข่าวโดย
7: บำรุงรัก

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
3: ดียังไงหรอ
2: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
5: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
4: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
6: ่เผ่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
7: Pulsar
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
11: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
12: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวกราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิง6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจร

0: ากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนข่าวโดย

0: ขณะนี้เวลา 24 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าทาน

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รอดดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคาริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.entertainawards.mcot.net/vote

0: และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา3:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิม

0: Y 2ภูพาวเวล Y 3ฟอร์ดพีท Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: BPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
2: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
1: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เอ็มคอ

0: M-Pod Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

มาแล้วค่ะ5:14 น.สวัสดียามเช้านะคะเช้าวันจันทร์ที่17 สิงหาคม 2569ค่ะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะกับเช้าที่เสียงเปลี่ยนมาอีกแล้วนะคะหายไป2วันเสาร์อาทิตย์อ้าวกลับมาเสียงเป็นอย่างนี้นะคะก็เป็นหวัดนะแต่คงไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่เนาะเพราะว่าฉีดวัคซีนแล้วแต่ฉีดวัคซีนก็เป็นได้นะคะไข้หวัดใหญ่นี่ฉีดวัคซีนก็เป็นได้แต่ก็อาการก็อาจจะน้อยลงลดน้อยลงนะคะเขาว่าอย่างนั้นเนาะตอนนี้ที่ต้องระวังมากๆเลยนะคะสูงวัยแพทย์เตือนเลยนะคะผู้สูงวัยทั้งหลายขอให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ณขณะนี้นะคะเขาบอกว่ามีผู้ป่วยพุ่งสูงถึง 240,000 รายทั่วประเทศอันนี้รีบต้องรีบทำยังไงก็ทางรอดก็คือต้องใช้

0: ติดต่อดูนะคะตัวไอ้วัคซีนตัวใหม่นี่นะคะเขาบอกว่ามันกระตุ้นภูมิได้แกร่งกว่าเดิม4เท่าค่ะอันนี้คือทางรอดนะคะแล้วไอ้ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์นี้ที่ระบาดอยู่เนี่ยมันเสี่ยงต่อปอดอักเสบปอดอักเสบแล้วก็หัวใจวายค่ะก็ฝากเอาไว้เนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ฉีดเนาะสำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะลองไปโรงพยาบาลแล้วก็หรือถ้าไปอยู่แล้วอ่ะก็บอกคุณหมอเลยหรือบอกคุณพยาบาลว่าเขาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วยนะคะบางท่านก็ได้รับฟรีอยู่แล้วแต่ว่าใครที่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่จะรับฟรีก็เสียตังค์หน่อยแต่ก็คุ้มนะคะนี่คืออัปเกรดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะขนาดนี้ค่ะวันนี้น้องเมย์นะคะ022481366ค่ะ022481366ค่ะมาพูดคุยกันนะคะในช่วงบอกข่าวเล่าความกับช่วงหน้าใหม่นะคะเอ๊ะทำไมคอนเน็กต์Wi-Fi ไม่ได้อ่ะวันนี้มันคืออะไรเดี๋ยวนะเอาดูแป๊บหนึ่งก็ได้อยู่นะสัญญาณเน็ตก็ดีอยู่นะคะแต่ว่าหรือว่าเราโดนตัดเราโดนตัดสัญญาณเนาะเราไม่จ่ายค่าเน็ตกี่เดือนแล้วเนี่ยอาทิตย์นี้เดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าจ่ายค่าเน็ตแล้วหรือยังมันเตือนมาหรือยังก็ไม่รู้เหมือนกันก็เลยสัญญาณเน็ตโดนตัดเฉยเลยนะคะก็บอกว่าไม่สามารถใช้เน็ตเวิร์ก AIS ได้เอาจริงๆด้วยdevice in lock เดี๋ยวงงไปเลยคราวนี้นะคะสัญญาณมาแต่ว่าใช้ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะคะเอามาใช้เน็ตส่วนตัวตอนนี้นะคะสัญญาณเรามีเน็ตส่วนตัวแต่ก็มันอาจจะน้อยกว่าสัญญาณที่เราติดใช่ไหมคะใครที่มีสัญญาณเน็ตความปลอดภัยต่ำเนาะ
1: ครับผมพี่สีสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ไม่ฟังค่ะ
0: อยู่อยู่นะเดินตัดเน็ตเหรออยู่ตอนนี้งงเลย
1: หลายไม่ได้
0: นานข่าวได้นะขอดูนิดนึงฮอตสปอตงงหมดเลยเป็นงงไปเลยตอนนี้นะคะไม่เป็นไรอ่ะสายยังว่างอยู่ใช่ไหมน้องเมย์รออยู่นะคะ022481366
1: ครับผม
0: แฟนค่ะเดี๋ยวขอติดตั้งเน็ตแป๊บหนึ่งนะคะ
1: เป็นยังไงกันบ้าง
0: ไม่มา
1: ใครเป็นเศรษฐี
0: เมื่อวาน
1: รายงานตัวกันได้พี่เมื่อวานเห็นมีของค่ายเอกชนนะของคุณน็อตนะฮะของสลากนะพี่
0: ค
1: นเดียว7ใบอ่ะโอ้โห
0: อันนี้ก็ต่อเขาโทรไปที่บ้านเดิมใช่ไหม
1: ครับผมโอ้โหก็ตอนคุณน็อตโทรไปเนี่ยแล้วก็เสียงกันนี่รู้ไหมครับว่าถ้าผมโทรมานี่หมายความว่ายังไงเสียงเหมือนประมาณแล้วอายุประมาณคุณลุงนะฮะคุณลุงก็บอกว่า
0: ค
1: ่ะก็ถ้าโทรมาเนี่ยส่วนใหญ่จะโทรมาแจ้งว่าถูกรางวัลคุณนั่นน่ะรางวัลที่เท่าไหร่รางวัลที่หนึ่งอ่ะแกก็ยังไม่รู้ตัวนะว่าแกถูกนะ
0: ค่ะ
1: เหมือนกับก็แกบอกแกก็ซื้อไว้แต่ว่าไม่เคยคาดหวังอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้ก็เป็นคุณลุงท่านนั้นจริงๆด้วย
1: ครับก็คนเดียว7ใบนะพี่
0: โอ้
1: ชีวิตเปลี่ยน
0: เลย
1: ชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับเมื่อวานใครชีวิตเปลี่ยนบ้างนะครับส่วนเราก็น่าจะยังเหมือนเดิมนะครับแหมเหมือนเดิม
0: ชีวิตยังไม่เปลี่ยน
1: ชีวิตยังไม่เปลี่ยน
0: รอเปลี่ยนอยู่ใช่ไหม
1: ครับผม
0: รอชีวิตเปลี่ยนอยู่นะคะจะเราจะแบบเรียกอะไรอ่ะจะปฏิบัติตัวยังไงถ้าลอตเตอรี่ขึ้นมาจริงๆ

0: ก็ไม่บอกใครสิเออนี่ไงหลายคนบอกก็ไม่บอกใคร
1: ไม่บอกใช่ไหม
0: ไม่บอกไม่บอกใคร
1: เงียบเงียบนั่งรถมากรุงเทพมากองสลากที่นนท์นะสนามบินน้ำแล้วก็เอาไปขึ้นซะขึ้นปึ๊บเงินก็เข้าบัญชีไม่มีใครรู้นะครับข้างในไม่มีใครรู้สมมติการที่จะไม่ให้รู้นี่ง่ายมากนะแค่อย่าไปโพสอย่าไปบอกคนนะก็แอบนั่งรถมากรุงเทพแอบไปสนามบินน้ำนะพี่นะข้างในเขาก็ห้ามถ่ายรูปห้ามอะไรอยู่แล้วนะครับ
0: เพราะฉะนั้น
1: ไม่มีใคร
0: เนี่ยยังไม่รู้เลยสภาพข้างในเป็นยังไงอ๋อไม่ต้องไม่มีถ่ายรูปนะ
1: ไม่มีพี่แล้วก็นะครับเป็นเหมือนเคาน์เตอร์ธนาคารอ่ะพี่เข้าไปก็เหมือนเคาน์เตอร์ธนาคารอ่ะมาที่เคาน์เตอร์1ก่อนนะไปกรอกข้อนี้นั่นนะครับแล้วมาที่เคาน์เตอร์2มายื่นแล้วก็เคาน์เตอร์3รับเงินจบเลยแจ้งว่าจะเอาเงินสดหรือเข้าธนาคารนะครับง่ายมาก
0: ค่ะ
1: แล้วก็
0: หลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตแบบชิว
1: ๆใช่
0: เป็นเศรษฐี
1: ตอนมากรุงเทพ
0: แต่ไม่เอิบกระเริกนะ
1: ตอนมากรุงเทพก็อาจจะนั่งรถไฟมารถทัวร์มาเนาะขากลับแล้วก็นั่งเครื่องบินกลับอะไรอ่ะ
0: พี่ศาสตร์บอกว่ายังมีความหวังอยู่ใช่ไหมคะรออยู่ค่ะรอวันนั้นอยู่ใช่ไหม
1: ต้องฝันค่ะฝันได้พี่เราต้องคิดด้วยเหรอว่าถ้าเราถูกพลังงานดีๆมันจะได้เข้ามาคิดตัวคิดภาพก่อนนะคุณผู้ฟังคิดภาพว่าวันนี้เราถูกเนี่ยมูมันจะเดินเข้าไปรับเงินรับตังค์ครับเป็นยังไง
0: เดี๋ยวไปรับตังค์นะค่ะให้เฮงๆรวยๆกันทุกคนเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: เห็นบรรยากาศเห็นนะต้องลองก่อนต้องลองก่อน
0: ใช่ไหมลองก่อนลองซ้อมเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีวันนี้ข่าวหน้าหนึ่งก็เป็นโอ้หลายเรื่องเลยนะคะสองอาทิตย์รอบนี้ไม่มีเรื่องใหญ่อะไรมากมายแต่ว่ามีเรื่องนี้ยังเจออยู่ก็คือเรื่องการถูกหลอกกันแต่นี่คือเป็นคนใกล้ชิดของคุณลุงวัย61ปีเก็บเงินทั้งชีวิตก็ได้มาล้านสองนะคะเก็บว่าจะเอาไว้ใช้ในบ้านปลายคุณลุงสอนชัยลุงก็ถูกอดีตลูกสะใภ้หลอกลงทุนล้านสองนี่ค่ะแกบอกว่าลูกสะใภ้เนี่ยเป็นชาวกาฬสินธุ์มาแต่งงานกับลูกชายอยู่กินกันนานกว่า5ปีระหว่างนั้นก็ได้ชักชวนให้พ่อสามีเนี่ยเอาเงินมาร่วมลงทุนขายของออนไลน์อ้างว่าจะเอาไปต่อยอดธุรกิจแล้วก็เดี๋ยวจะแบ่งผลกำไรให้ด้วยความไว้วางใจก็เห็นว่าก็เป็นลูกสะใภ้เนาะคนในครอบครัวก็เลยโอนเงินร่วมลงทุนให้ลูกสะใภ้ครั้งแรก 400,000 หลังจากนั้นเพิ่มอีก 800,000 รวมเป็น 1,200,000 นะสุดท้ายไม่ได้ทั้งต้นและผลตอบแทนจนกระทั่งต่อมาลูกชายเลิกลากับลูกสะใภ้คนนี้คราวนี้คุณลุงแกก็เกิดความกังวลตัดสินใจเดินทางไปติดตามตัวอดีตลูกสะใภ้ที่ชลบุรีด้วยตัวเองก็ไปเจรจากันต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สถานีตำรวจแห่งหนึ่งนะทั้งสองฝ่ายก็ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันว่าให้ทยอยชำระคืนเป็นงวดๆก็ได้หลังจากทำข้อตกลงเสร็จอดีตลูกสะใภ้ก็โอนคืนมาให้อดีตพ่อสามี400บาทหลังจากนั้นจนถึงวันนี้ติดต่อไม่ได้อีกเลยเลยล้านสองโอนมาให้400
1: โอ้โห
0: คุณลุงบอก
1: เก็บมาทั้งชีวิต
0: ทำได้ทำกันได้
1: ลุงบอกอย่าโอนดีกว่า400เนี่ยแม
0: ่เนาะ
1: มันแบบครับ
0: ชัดๆเลยนะคะก็เดี๋ยวลุงบอกว่าจะนำหลักฐานการโอนเงินกลับมา400ไปแจ้งความอีกรอบหนึ่ง นะคะนี่ค่ะโ
1: อ
0: ้เรื่องเงินนี่มันไว้ใจใครไม่ได้จริงๆอ่ะ
1: โอ้ค่ะ
0: เนาะแม้กระทั่งมีลูกสะใภ้นะคะอดีตอดีตแล้วตอนนี้เป็นอดีตนะ
1: ครับแล้วก็ไปแจ้งความนึงเรียบร้อยแล้วผมว่าเนาะ
0: ค่ะ
1: โอ้โหครับผม
0: ค่ะมีสายรออยู่หนึ่งสายแล้วนะคะ
1: ครับไปรับกันครับ
0: กันค่ะ
2: บอกข่าวเล่าความ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับมึง
1: ครับผม
3: สวัสดีครับปิซี
0: ่ค่ะ
3: โตจ่าถึงส่งนี
1: ่อ้าวคนบ้านเดียวกันเลยนะกับพี่ถี
3: ครับ
0: เดินมาที่บ้านเลยมาโอ้ย
3: ไ
0: กล
3: ด้วยจ่าไปโน่นพอได้เลยเลย
0: พอได้เดินนะคะอยู่ตำบลไหนอะคะ
3: อยู่ตำบลกระปางกับ
0: อ๋ออยู่กระปางใกล้ๆจังหวัดตรังเลยน้อง
1: อ้าว
0: ชายแดนชายแดนจังหวัดตรังนะคะอ๋อเดินกันไม่ถึงโครงการเส้นทางพี่หลวงไก่ได
3: ้
0: ย
3: ิน
0: เส
3: ีย
0: งไก่ด้วยค่ะ
3: ครับบอกที่ว่าศึกษาเรื่องไอ้บัตรประชารัฐเนี่ยผิดที่ว่าผมเองก็เป็นคนผิดคันอยู่กันซึ่งบัตรประชารัฐหลบเนียนบุ้มไม่ผ่าน
1: ไม่ผ่านครับ
3: เพราะว่าผมมีสิทธิ์กับรถยนต์อยู่แต่ว่ารถไรผมไม่มีประกันตั้งแต่ในอดีตมา
1: ในระบบแจ้งว่ามีรถยนต์เหรอครับ
0: มีรถยนต์เฉย
1: ก็เคยมีไม่ลงใจเคยมีไหมฮะเคยมีรถยนต์ก่อนไหมฮะกระบุกกระบะมีเมื่อก่อนมีไม่ขายไปแล้วมีแล้วมีไหมฮะ
3: ไม่มีครับไม่เคยมีในชีวิตผมเลยผมก็พิการนะตั้งแต่นู่นมา
0: ก่อพิการตั้งแต่เด็ก
3: ครับ
1: แล้วระบบมันไปขึ้นได้ยังไงก็มีรถ
0: นั่นน่ะสิก็ไปอุทธรณ์ค่ะมีเวลา
3: อ๋อ
0: ไปอุทธรณ์ด้วยค่ะ
3: ไปคนต้องคนไม้ด้วยคนเตือ
0: ไปคนต้องก่อนค่ะ
3: ไปพ่วงไม้ผิดเรื่องไปพ่วงไปคนไม้ด้วยคนเตือต้องก็ไปพ่วงคนไม้ผิดสิไปพ่วงมันมีอาการเดี๋ยวซึ่งก็ต้องก็ไปพ่วง
0: ไม่ไปคนต้องเลยค่ะพี่กายพี่ร่วงกายไปคนต้องเลยค่ะ
3: อ๋อไปคนต้องเลย
0: ค่ะพี่ร่วงก็มีไปพ่วงมาได้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะไปแจ้งที่คนช่องเลยค่ะว่าเราไม่เคยมีรถยนต
3: ์ครับ
0: อ
3: ่ะซึ่งตอนนี้มันยืมได้ซึ่งวันไหน
0: เดี๋ยวนะสิ้นเดือนนี้ไหมคุณต้อง31เนาะ
1: อุทธรณ
0: ์อุทธรณ์บัตรประชาชนเดี๋ยวนะเรื่องรถที่ต้องไปขนส่งค่ะ
1: ยื่นได้ถึงวันไหนเดี๋ยวขอออฟชัวร์ชัวร์เนาะจะได
0: ้ชัวร์หน่อย
1: สามเอ็ดสิงหานี้ครับ
0: 31เดือนนี
1: ้สิ้นเดือนนี้ครับลุงสิ้นเดือน
3: ผมจะฟ้าหลุดที่คนก่อผมมันลำบากเรื่องการเดินทางไปมากันรถราไม่มีต้องเดินทางลำบากเอิ้นกินตะปาแต่ละวันก็อดมั่งกินมั่งอยู
0: ่
3: ตอนนี
0: ้ค่ะพี่ร่วงไกลอยู่กับใครคะ
3: คนเดียวกับพ่อว่าพ่อแม่ใครหมดแล้วตีใกล้กันคนเดียว
0: อยู่คนเดียวโอ้ค่ะเราเดินทาง
3: ไม่
0: ได้ย
3: ัง
0: ไงอะคะ
3: ทั้
0: งน
3: ั้
0: น
3: ค่ะนี่เราแค่ไม้เท้าครับแค่ไม้เท้าอย่างเดียวคือตอนนี้ถ้าจะเดินทางไปได้มาได้ตอนนี้ต้องบอกจะจะไอ้ทางติดสินเป็นกระบอกเสียงช่วยประชาสัมพันธ์ว่าก็ผู้ไม้ตาเจ็บบุญเนี่ยจะรวมบ่อยจะมาให้มั่งโอเคครับ
0: อยู่ตัวคนเดียวอยู่บ้านก็ตัวเองใช่ไหม
3: กับผมบ้านตามเดิมบ้านผมบ้านแม่นะ
0: โอ้พี่ดองกั้นรู้กั้นไม่มีนะ
3: ไม่มีใกล้เลยครับ
0: โอ้โหตัวคนเดียวเลยน้อง
1: ครับอย่างพี่อย่างตัว ที่ทุ่งสงนี่เข้าอำเภอเมืองนี่สักกี่โลกี่ชั่วโมงพี่
3: จะบานไปถึงทุ่งเมกามัน17กิโล
0: เจ็ดกิโลมาขนส่ง
3: ปากกระทงมูปลาปากกระทงมูมันเป็นเกือบ20โลได้แล้วอ่ะ
1: เพราะว่าขนส่งนี่เราต้องไปในตัวอำเภอเมืองใช่ไหมคร
0: ับ
1: อ
0: ำเภอทุ่งสงใช่ไหมตัวอำเภอเลยมาที่อำเภอทุ่งสงค่ะอำเภอทุ่งสงเลยนะลูก
1: อ๋อตัวอำเภอมีขนส่ง
3: ประมาณแต่เพี้ยนเรา
0: สิบกิโลค่ะ
1: โ
0: อ้
1: ผมต้อง
0: ยากลำบาก
1: จังหวัด
0: ของนี่จริงๆนะผู้ใหญ่บ้านต้องรีบเข้าช่วยนะคะน้องโด่งว่าไหม
3: พอพุ่มไปสุดท้าย
0: เคสเนี้ยผู้ใหญ่บ้านต้องรีบช่วยเพราะว่าเขาอยู่ตัวคนเดียวเป็นผู้พิการ
1: โอ้พี่ผมเคยบอกหัวหน้าเคยบอกผู้ใหญ่บ้านคร
3: ับ ไอ้นี่พุ่มไปสุดท้ายกับผู้ช่วยแล้วผู้ช่วยจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จากผู้ช่วยซึ่งพอผู้ช่วยและผู้ช่วยมาเสียต้องไปนู่นไหมไอ้ขึ้นไปส่ง
0: ค่ะไอ้ผู้ช่วยพาไปส่งได้ไหม
3: ถ้าพูดสวยก็ไม่ว่างอยู่แล้วครับผมก็ไม่ไปตรง
0: ก็ไม่ว่าง
3: ครับ
0: โอ้ยทำยังไงดี
3: คือผมต้องไปอยู่ในเดินทางปกติอยู่บ้านก็จะอยู่ตามรอผีที่โดยยกกระดิกการครับ
0: ค่ะค่ะเราเวลาไปซื้อของก็คือต้องไปรถโยกได้ปะนี
3: ่
0: เหรอ
3: ใช่ครับ
0: โอ้โหชีวิตจริงๆมันเอาจริงๆนะน้องนะถ้าเขาไม่เคยมีรถอยู่ในความครอบครองเนี่ยชื่อมันไปเป็นเจ้าของรถได้ยังไงอ่ะเนี่ยขนส่งต้องพิจารณาตรงนี้ด้วยนะ
1: ครับ
0: ถูกไหมมันไม่มีความจำเป็นเลยที่ต้องเดินทางมาเนี่ยค่ะหนึ่งก็เป็นผู้พิการสองไม่มีรายได้ถ้าเดินทางขอโทษนะมันเยอะมากนะไม่ใช่ว่าน้อยๆนะคะอย่างเงี้ยมันอยู่ในรายชื่อคือขึ้นว่าเป็นเจ้าของรถยนต์หนึ่งคันเนาะ
3: คุณมีคุณมีทิศกับรถยนต์อยู่ครับ
0: ครอบครองรถยนต์เหนื่อยเลยค่ะจริงๆแล้วผู้ใหญ่บ้านนะต้องช่วยนะคะเอาผู้ใหญ่บ้านมู่สินะได้มีร่วมใจบงเลย
3: มู่ห้าตะบงกระพังกับ
0: ผู้ใหญ่บ้านหมู่5ตำบลกะปางอำเภอทุ่งสงนะคะกรุณาช่วยเคสนี้หน่อยเดี๋ยวพาพี่เข้าไปยื่นอุทธรณ์ที่ขนส่งแล้วก็มาที่ธนาคารต้อง2จุดเนาะน้องๆเนาะ
1: ครับ
0: ไปอุทธรณ์ที่ขนส่งแล้วก็ต้องมาที่ธนาคารก่อนวันที่31นี้นะคะหมู่ที่5นะคะผู้ช่วย3คนผู้ใหญ่บ้าน1ตำบลกะปางนะคะมาช่วยหน่อยเราไม่งั้นก็เขาไม่ได้สิทธิ์นะคะต้องช่วยกันแล้วพี่หลวงไก่มีบัตรผู้พิการไหม
3: มีครับบัตรผู้พิการมีอยู
0: ่ก็คือได้ใช้เงินก้อนนี้บำรุงชีพอยู่ใช่ไหมคะ
3: ครับเนี่ยตอนนี้ผมก็ได้เงินเบี้ยอย่างที่ผู้พิการเดือนละ800นี่แหละผมได้ใช้จ่าย
1: อยู
0: ่ที่ได้อยู่ปัจจุบันนี้ได้ค่ะเดี๋ยวอ่ะมาฝากผู้ใหญ่บ้านเนาะช่วยดูหน่อยนะคะหมู่ที่5ตำบลกะปางอำเภอทุ่งสงเนาะช่วยพี่หลวงไก่หน่อยแล้วก็เดี๋ยวพี่หลวงไก่ฝากเบอร์ไว้ที่หลังไมค์หน่อยนะ
3: ก็เรียกเบอร์นี้พวกมันลองเข้าไปเลย
0: โอเคให้น้องเลยแล้วนะโอเคได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะ
3: ครับ
0: เดี๋ยวใครที่ต้องการจะช่วยพี่หลวงไก่เดี๋ยวโทรมาหลังไมค์แจ้งหลังไมค์ก็ได้นะคะเผื่อว่าใครที
1: ่
0: อยากจะช่วยเหลือค่ารถเราไปอุทธรณ์อะไรอย่างนี้น้องบ้งเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ช่วยค่ะรถหรือขับรถจริงๆพวกกู้ชีพกู้ภัยมูลนิธินะพี่เขาจะมาช่วยหน่อยได้ไหมนะพี่นะส่ง
0: ถ้าไม่ใช่เคสที่ป่วยน่าจะได้ไหมไม่ทราบเหมือนกันเนาะ
3: ไม่ได้
0: ใ
3: ช่ไหมเคสที่ไม่ใช่เคสป่วยนะว่ามูลนิธิจะไม่ขับเครื่อง
0: โต
1: เขาก็ไม่มา
0: เดี๋ยวใส่เบอร์ใครที่อยากจะได้เบอร์โทรของพี่หลวงไก่ก็เดี๋ยวนะคะมาไว้หลังใหม่ได้นะคะได้ค่ะขอสู้ๆต่อไปนะพี่ล่วงนะ
3: ครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผม
3: สวัสดีครับ
1: ครับครับครับ

0: โอ้โหเข้าใจจริงๆนะก็เปิดเพลงนี้ก็ยิ่งเศร้าไปเลยนะคะเออพูดถึงคุณหมอในเพลงนะคะตอนนี้ก็บอกว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเรื่อยๆเลยคือเรื่องของเคสเวลาใครที่ไปโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ได้รับการดูแลหรือว่าไม่ได้รับการรักษาแบบทันท่วงทีก็จะถูกด่าประณามอะไรพวกนี้นะคะก็เหตุผู้ป่วยเสียชีวิตที่มุกดาหารนะน้องรุ่งที่หมอประเมินช้าล่าสุดหมอก็ออกมาเปิดเผยเหมือนกันว่าในคืนนั้นเนี่ยมีบุคลากรทั้งหมด11คนต้องรับมือคนไข้ทะลักฉุกเฉิน135รายทีนี้เนี่ยขณะนี้เขาบอกว่ามันจะมีปัญหาคือจะมีคนไข้ไม่ฉุกเฉินแต่อยากจะรัดคิวมีส่วนมาแย่งเวลาชีวิตของคนที่กำลังจะเสียชีวิตไปเนี่ยค่ะ Facebook เพจชื่อว่าช่วยกันหน่อยนะหมออันนี้เป็นเพจของหมอก็โพสต์บอกว่าทุกครั้งที่คุณเดินเข้าห้องฉุกเฉินทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าไม่ได้ฉุกเฉินแต่ขี้เกียจไปรอคิว OPD หรืออยากได้หมอเร็วๆนอกเวลาราชการฟังดูโหดแต่เคสที่มุกดาหารเมื่อคืนวันที่12คือหลักฐานที่จับต้องได้ว่าคำพูดของแคทมินนี่ไม่ได้เวอร์จริงคือที่มาที่ไปแบบย่อนะมีผู้ป่วยชายอายุ65มาด้วยอาการปวดท้องรุนแรงตอน1ทุ่มหมอก็ตรวจอัลตราซาวด์เบื้องต้นให้คัดกรองเป็นสีชมพูก็คือถือว่าระดับ2ตามเกณฑ์ก็ต้องประเมินซ้ำทุก30นาทีแต่ว่าในความเป็นจริงก็ห่างไปเกือบชั่วโมงกว่าแหละนะคะก็จะรู้ตัวกว่าจะรู้ตัวว่าอาการหนักคือ3ทุ่มกว่าคราวนี้อาการซุดไป CT ก็พบหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องป่งพองฉีกขาดแล้วก็เสียชีวิตแม้ว่าพยายามจะช่วยซึ่งโรคนี้เป็นโรคที่วินิจฉัยยากอัตราการเสียชีวิตสูงอยู่แล้วซึ่งผู้ในการโรงพยาบาลก็ออกมายอมรับตรงๆว่าประเมินช้ากว่ากรอบเวลาไม่มีข้อแค่ตัวนะคะตอนนี้ทางกระทรวงก็สั่งตรวจสอบมาตรฐานเพิ่มเติมไปแล้วทีนี้พอกระแสมันแรงขึ้นก็มีอีกมุมนึงมาโพสต์จากคนที่ระบุว่าเป็นบุคลากรที่อยู่เวรคืนนั้นก็เตือนไว้ว่าอันนี้เป็นโพสต์ส่วนตัวยังไม่ได้แถลงการอย่างเป็นทางการเนาะบอกว่าให้ตัวเลขที่เขาไม่ได้พูดถึงคือเวรบ่ายวันนั้นมีหมอฉุกเฉินแค่1คนเฉพาะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินจริงๆแล้วก็มีหมออินเทิร์น2คนพยาบาลรวมเจ้าหน้าที่8คนรวม11คนต่อคนไข้ในห้องฉุกเฉินประมาณ35คนแล้วก็มีประกาศนะคะเรียกว่าประกาศ ER crowding แล้วขณะเดียวกันก็มีสีแดงมาถึง4คนพร้อมกันด้วยแล้วก็ในสีแดงเนี่ยมีหูเห่ากัดมาต้องให้เสรุ่มต้องใส่ท่อแล้วก็มีสโตรกมาอีกต้องรีบให้ยาสลายริ่มเลือดแล้วก็มีเคสหัวใจหยุดเต้นมาอีกก็ต้อง CPR ทั้งหมดนี้รอไม่ได้เหมือนกันเอา35หารด้วย11คนดูเล่นๆเขาบอกว่าคนละ 3.2 เคสแต่4ใน35คนกำลังจะตายพร้อมกันทีมก็ต้องทุ่มกำลังไปที่4เคสนั้นก่อนแทบทั้งหมดก็คือมือกัดใช่ไหมมีสโตรกมาหัวใจหยุดเต้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนสีชมพูที่เหลือก็รอนิดนึงไม่ใช่ว่ามักง่ายแต่ไม่มีทางเลือกอื่นในกำลังคนที่มีอยู่ในขณะนั้นนี่คือจุดที่ท่านนี้บอกว่าในบรรดา35คนที่นอนเต็มอยู่ในห้องฉุกเฉินคืนนั้นเนี่ยทางสพช.เคยให้ข้อมูลว่าทั่วประเทศกว่า 60% ของคนไข้ฉุกเฉินไม่ใช่ป่วยฉุกเฉินทางการแพทย์จริงๆเพราะฉะนั้นเขาบอกว่านั่นแปลว่าคืนนั้นอาจจะมีคนไข้อีกหลายสิบคนในห้องเดียวกันที่ไม่จำเป็นต้องมาเลยด้วยซ้ำแต่ดันมาแย่งพื้นที่แย่งสายตาแย่งเวลาของบุคลากรทั้ง11คนไปจากคนที่กำลังจะตายจริงๆแต่ไม่ได้บอกว่าทุกคนผิดบางคนก็ไม่รู้จริงๆว่าตัวเองไม่ฉุกเฉินแต่บางคนก็รู้ทั้งรู้แค่ฉุกเฉินสะดวกกว่าเปิด24ชั่วโมงไม่ต้องรอคิวไม่มีใครเก็บเงินเพิ่มไม่มีใครไล่กลับและพอมีคนตายเพราะรอคุณก็คอมเมนต์ด่าหมอด่าโรงพยาบาลในเพจเขาว่าทำไมไม่รีบรักษาไม่รีบดูซึ่งก็พออ่านอย่างนี้ก็น่าเห็นใจซึ่งตอนนี้ก็บอกว่าในประเทศไทยไม่มีด่านไหนเลยสักด่านบัตรทองไม่เก็บส่วนต่างสำหรับเคสไม่ฉุกเฉินที่มาคือที่บอกว่าบัตร30บาทรักษาทุกโรคอย่างนี้บาทหนึ่งก็ไม่ต้องจ่ายก็เลยตอนนี้ก็มาแบบโอ้โหหมอนี่คือโดนกันสุดท้ายแบบนี้เขาบอกว่าจะเกิดซ้ำไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าเพราะหมอพยาบาลไม่เก่งพอและไม่ใช่แค่เพราะระบบอย่างเดียวแต่เพราะทุกฝ่ายรวมทั้งคนไข้หลายคนที่ไม่ควรอยู่ฉุกเฉินตั้งแต่แรกต่างก็มีส่วนยัดคนไข้มากับนี่แหละบุคลากรทั้ง11คนไว้ในห้องเดียวกันจนมีเสียชีวิตอย่างที่ โอ้โหญาติเขาแบบไม่มีชื่อที่มุกดาหารนะที่เป็นปัญหาอยู่
1: โอ้พอฟังคำชี้แจงแล้วก็แบบโอ้โหแล้วพี่น้ำบางทีดวงคน
0: เป็นใจเน
1: า
0: ะ
1: มาพร้อมๆกันโอ
0: ้ใช่
1: มาพร้อมๆกันเลยอ่ะ
0: มาพร้อมกัน35 คนตัดหมอหนึ่งคน
1: ครับ
0: ค่ะพยาบาล8
1: เนาะ
0: ไม่ทัน
1: คือหมอไม่ได้ละเลยนะเขาบอกว่าอีกเคสนู้นก็หนักอ่ะอ้าวโอ้โหงูกัด
0: เนี่ย
1: โอ้โห
0: เชื่อไหมว่าสิ่งที่น่าห่วงที่สุดคือหมอจะทยอยลาออกน้อง
1: ครับ
0: แล้วการที่จะตั้งหมอเนี่ยนะ
1: อยู่กันที12ชั่วโมง14ชั่วโมงอย่างเงี้ยฮะโอ้โห
0: หมอนี่เรียน6ปีนะคะเฉพาะทางอีก3-4ปีเพราะฉะนั้นบางท่านใช้ทุนจบก็มันไม่ไหวอ่ะกดดันก็ลาออกแล้วเราจะต้องทำยังไงนะคะ
1: โอ้โห
0: เครียดมากเนาะบางทีเขาเครียดจริงๆแล้วพอเราอ่านคนที่เป็นหมอจริงๆอธิบายแบบนี้ก็ทำให้เข้าใจมากขึ้นเนาะ
1: มันก็เหนือการควบคุมมันนะพี่นะมันก็มันก็เหมือนเขาเอา
0: คนใจว่าคนที่ไม่ได้ป่วยจริงหรือป่วยน้อยๆเนี่ยนะคะ
1: ครับ
0: ให้มีสำนึกนิดนึงว่าอย่าเอาแต่ใจกัน
1: ครับผมมันก็เป็น
0: อย่าเอาแต่ใจ
1: จังหวะชีวิตจริงนะบางทีเนี่ยเจ็บป่วยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาใครมันก็ไม่มีใครรู้นะพี่นะ
0: ใช่
1: นะครับเหมือนเคสนี้เลยครับพี่จังหวะนะเวลาเราไปอยุธยาเนี่ยไหว้พระ9 วัดแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีวัดนี้ด้วยนะครับนี่ก็วัดดังนะครับวัดดังของอยุธยาเขานะครับวัดพระศรีสันเพชรนะฮะก็ระหว่างที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับกำลังเดินชมโบราณสถานโบราณวัตถุนะครับความงดงามนะฮะของวัดในอยุธยาจู่ๆครับต้นหางนกยูงขนาดใหญ่ค่อยๆเอลงมาล้มทับพอดีนี่ก็ดวงจริงพี่นะฮะต้นใหญ่ชนิดที่ว่าขวางถนนทั้งถนนได้อะพี่สูงน่าจะมีเป็น10 เมตรนะครับโอ้หักโค่นเอียงลงมานะครับทับนักท่องเที่ยวบาดเจ็บไป4 คนหนึ่งในนั้นอาการสาหัสขนาดจริงที่ซี่โครงหักเลยนะฮะแล้วก็ขาซ้ายหัก2 ท่อนนะฮะโดนต้นไม้ล้มมาทับนะโอ้โหนะครับก็เจ้าหน้าที่รีบนำส่งนะครับโรงพยาบาลนะครับเขาบอกว่าภายในโบราณสถานของวัดพระศรีสันเพชรนะครับเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะฮะจู่ๆนะครับนักท่องเที่ยวนะทั้ง4 รายเนี่ยเป็นผู้หญิง3นะครับผู้ชาย1ก็มีคนหนึ่งอายุ55นะครับที่บาดเจ็บขาหัก2 ท่อนซี่โครงหักเลยนะฮะทั้ง4 คนเป็นชาวสเปนนะครับเดินทางมาเที่ยวก็เขามากันเป็นคณะใหญ่นะเขาบอกว่ามาด้วยกันทั้งหมด15 คนต้องแยกย้ายกันนะครับมีกลุ่มเนี้ยกำลังเดินชมโบราณสถานอยู่ภายในวัดไม่มีปีไม่มีคุยเลยครับอยู่ต้นไม้ก็เลยเอียงต้องโค้งลงมาใส่เลยฮะ
0: ไม่มีลมพัดไม่อะไรหรอ
1: ไม่มีเลยพี่ไม่มีเลยเมื่อวานนี้นะครับไม่ได้ว่าลมแรงหรือว่าอะไรยังไงด้วยนะอยู่เนี่ยคนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกมันค่อยๆล้มลงมาเลยนะครับ
0: แล้วก็หนีไม่ทัน
1: ใช่ซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไปดูเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าโคนต้นอ่ะมันเป็นลักษณะเป็นโพรงแล้วอ่ะลักษณะเป็นโพรงนะครับแล้วก็มีร่องรอยการหักอยู่แล้วก็โค่นลงมาตอนเกิดเหตุไม่มีฝนไม่มีลมนะครับเจ้าหน้าที่บอกก็มันเป็นดวงนะเพราะว่ายิงต้นไม้เนี่ยมันอายุมันมากแล้วมันเริ่มเป็นโพรงอยู่ในโคนนะครับมองไม่เห็นก็ มันก็ไม่สามารถที่จะรับน้ำหนักได้แล้วมันก็ล้มลงมาโอ้โหเราโดนอย่างนี้ก็ไม่รู้จะว่าไงนะเนี่ยฮะมาเที่ยวเมืองไทยแล้วเจอแบบนี้ครับผม
0: นะคือข้าวเคาะจริง
1: ใช่พี่ทางท่านผู้ว่าก็เลยประสานให้ทางโรงพยาบาลเนี่ยดูแลนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าเรื่องของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้วยนะครับเราก็ไม่ได้ผิดอะไรเนาะ
0: ใช่ต้องรู้จะป้องกันยังไงเนี่ยเพราะว่าเนาะต้นไม้มัน
1: ตรงแบบตอนนี้ทางจังหวัดก็เลยให้ประสานไปยังทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนะครับขอเจ้าหน้าที่เป็นทีมรุกขกรนะครับคือผู้เชี่ยวชาญดูแลด้านต้นไม้ใหญ่ของทั้งกรมศิลป์เองของทางกระทรวงทรัพย์เองนะครับลงพื้นที่มาดูซิว่าต้นไม้ใหญ่เนี่ยในเขตโบราณสถานเนี่ยทุกวัดเลยในอยุธยาเนี่ยทุกวัดเลยมาดูหน่อยว่าตรงไหนที่เริ่มมีความเสี่ยงให้ทำสัญลักษณ์ไว้แล้วจะต้องทำยังไงต้นไม้ผุอายุเป็นร้อยปีเนี่ยต้องทำยังไง
0: ตกแต่งใหม่ได้ไหมบูรณะต้นไม้เหรอก็ที่เขาเรียกอะไรไม่รู้นะ
1: ครับ
0: ดูถ้าตรวจแล้วมันดูไม่ปลอดภัยก็ตัดแต่งใหม่อะไรอย่างนี้เหรอ
1: หรือเสริมอะไรเข้าไป
0: อันนี้หาง
1: ยุงเนาะอะไรป้องกันครับผม
0: เสริมแหนบ
1: จะไปค้ำไว้เงี้ยค้ำไว้นะเสริมมันล้มเงี้ยอะไรมาเสริมมาค้ำไว
0: ้ก็มาอันนี้หางกยูงใช่ไหม
1: ครับผม
0: แสดงว่าต้องกิ่งใหญ่แม่นะถึงทำให้นักท่องเที่ยวบาดเจ็บ
1: มาก
0: ต้องกิ่งใหญ่นะคะ
1: ต้นเลยพี่ที่ดูว่าทั้งต้นมันค่อยๆเอียงล้มทับเราอ่ะโอ้โหครับ
0: มาดูข่าวพูดถึงเรื่องวัดก็อีกสักนิดนึงนะคะเมื่อวานนี้ชาวบ้านที่เกาะขาช้างตำบลสำโรงชัยอำเภอไผ่สาลีนครสวรรค์นะคะพ่อแม่ค่ะพร้อมน้องอายุ13ปีเรียนอยู่ชั้นม.1 มาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวว่าเมื่อวันที่12เนี่ยโรงเรียนไปจัดกิจกรรมวันแม่แล้วให้เด็กเนี่ยทำบุญใส่บาตรนะคะระหว่างนั้นก็มีพระอาจารย์เจ้าอาวาสและพระเกจิชื่อดังเป็นเจ้าคณะตำบลด้วยนะคะนำพระลูกวัดมาออกบิณฑบาตรับสิ่งของจากนักเรียนแล้วระหว่างนั้นเมื่อมาถึงกลุ่มเด็กนักเรียนชั้นม.1ซึ่งมีน้องคนเนี้ยสมมติชื่อน้องเอละกันอายุ13ยืนอยู่แล้วก็กำลังจะใส่บาตรน้องบอกว่าได้ทำการเหวี่ยงบะหมี่สำเร็จรูปเพื่อใส่ลงไปในบาตรเนื่องจากอยู่ห่างประมาณ1เมตรเพราะว่าผมเอื้อมไม่ถึงมีเพื่อนบาง
1: คนหน้าเยอะประมาณนี้เหร
0: อประมาณว่าเหวี่ยงไปอ่ะเหมือนมันน่าจะโยนหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าน้องก็ใช้คำว่าผมเหวี่ยงเหวี่ยงมาม่าไปอ่ะสมมติอย่างนี้นะจะใส่บาตรก็เหวี่ยงไปเอื้อมไม่ถึงพอผ่านไปสักพักนึงถูกพระรูปนี้หันกลับมาและถามว่าชื่ออะไรเป็นคนโยนของใส่บาตรใช่ไหมจากนั้นพระก็หันไปพูดกับเพื่อนของน้องเนี่ยว่าดูไว้นะแล้วก็ตบเข้าบริเวณด้านซ้ายของใบหน้าอย่างแรงทันทีต่อหน้าเพื่อนๆและคุณครูตอนนั้นไม่ได้ทันตั้งตัวตบเซเลยนะหลังจากนั้นก็มีการเรียกไปกราบขอโทษที่เท้าแล้วก็หน้าลานกิจกรรมระหว่างนั้นพระก็พูดใส่ไมโครโฟนอีกว่าดูนะนี่เด็กไม่มีมารยาทก็เลยตบสั่งสอนแม่งไปหนึ่งทีทำเอาเพื่อนๆหัวเราะชอบใจกันทั้งโรงเรียนทำให้เด็กน้องเนี่ยบอกว่าเกิดความอับอายสุดๆหลังจากนั้นก็มีครูผู้หญิงเรียกไปตำหนิถึงพฤติกรรมว่าเป็นเด็กที่แย่ที่สุดที่มาจากโรงเรียนนี้ที่คือเด็กคนนี้เขาเพิ่งย้ายมาก็ตำหนิไปถึงโรงเรียนเก่าด้วยนะคะโดยที่คุณครูคนนี้ก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ถึงตอนที่โยนมาม่าใส่บาตรหลังจากโรงเรียนเลิกก็กลับบ้านแต่ก็ยังไม่ได้เล่าอะไรให้พ่อแม่ฟังจนเกิดอาการเจ็บที่กรามแล้วก็มีบาดแผลแตกที่ริมฝีปากก็เลยเล่าเรื่องราวให้กับพ่อแม่ฟังจนต้องพากันไปหาหมอ จากนั้นพ่อแม่ก็เลยไปแจ้งความที่โรงพักนะลุงนี่ค่ะเออนี่เป็นเรื่องเลยนะคะก็คือคนที่เป็นแม่ก็บอกว่าถ้า
1: ลูกเราก็ไม่ยอมหรอกเลยนะพี่เราเราก็ไม่ยอม
0: แม่ก็บอกว่าลูกโยนมาหน้าใส่บาตรก็เตือนก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะ
1: สอนแรงไปนิดนึง
0: แรงไปหน่อยนะคะโรงเรียนก็ติดต่อให้คุณครูนำกระเช้ามาขอโทษที่บ้านก็เลยคิดว่าเอ้าถ้าไม่ผิดอะทำไมต้องมาขอโทษต้องมีกระเช้ามาที่บ้านการลงโทษของพระไม่น่าจะใช่เป็นการสั่งสอนละแต่เป็นลักษณะประจานเด็กด้วยถ้าหากเด็กกระทำผิดจริงในช่วงนั้นถ้าพระลงโทษด้วยการตีก็จะเข้าใจว่านั่นเหนือคือการทำโทษแต่นี่กับเรียกชื่อของลูกแล้วก็ให้ไปให้คนอยู่ที่เกิดเหตุคอยดูแล้วก็พูดผ่านไมโครโฟนทำให้มองว่าเป็นการประจานตบโชว์มากกว่าวันเกิดเหตุก็ถูกเพื่อนล้อว่าเป็นไงมึงตีนหลวงตาหอมไหมจนทำให้ลูกชายไม่ไปโรงเรียนแล้วก็ตัดสินใจว่าจะขอย้ายโรงเรียนอยากไม่ลูกไม่อยากเรียนที่นี่อีกต่อไป
1: ข้อเจตนาหลวงตาคุณอยากสอนแหละอยากจะสั่งสอนแต่ว่าอย่าทำอย่างนี้อีก
0: ว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเลยเนาะ
1: อย่าชูดบาทไม่ใช่บาทหลวงพ่อไม่ใช่ห่วงอย่าชูดเด็กเนาะบางที
0: โอ้หลวงตาบอกว่าเป็นการสั่งสอนเพื่อส่วนรวมว่าไม่สมควรทำแบบนี้ไอ้ส่วนที่เรื่องไปแจ้งความก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการก็โอ้โหเจ้าวาดก็บวชเป็นพระและจำพรรษาอยู่36พรรษาแล้วนะคะรูปนี
1: ้ครับ
0: คงคงรับไม่ได้เนาะ
1: โ
0: อ้
1: ครับผม
0: แต่ในมุมพ่อแม่ก็อย่างที่บอกก็รับไม่ได้เหมือนกันว่าโดนกระทำรุนแรงไป
1: ค่ะมันก็เป็นเรื่องเป็นราวไปแล้วใช่ไหมแจ้งมาทางจังหวัดแล้ว
0: ได้ค่ะ
1: ครับครับ
0: พักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: พันคุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ถัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของ New Jeren Pharmaceutical
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
11: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
12: ไบโอฟาร์ม

0: ซิปเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลซิปเกิร์ดเบลซิปเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลซิปเกิร์ด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

ายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดป้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: ิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา 6:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันบางจากให้ดีเซล

0: S มีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
5: ยามาฮ่า

0: 10:14 นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook นะคะในช่วงซุปเปอร์สเตชั่นของเรานะคะ 5:00-7:00 นเช้า Facebook ก็ LTM FM 95นะคะยังคงอยู่ด้วยกันเนาะมีพูดถึงเมื่อสักครู่เกี่ยวกับเด็กๆนะคะใส่บาตรก็บอกว่าจริงๆก็ต้องค่อยๆสอนอบรมแนะนำเด็กไม่ใช่ไปกระทำแบบนี้กับเด็กเป็นนักบวชพรรษาก็เยอะก็น่าจะนิ่งแล้วก็จิตเย็นกว่านี้
1: ครับครับ
0: นะคะอันนี้ก็พอเห็นด้วยขอบพระคุณมากค่ะ
1: เนาะก็จะแบบตามสไตล์หลวงพ่อสอนอบรมเนนแบบมือถึงอ่ะ
0: แต่ก็ถึงแรงไปหน่อยไหมนะ
1: ถึงแรงไปหน่อยใช่ไหม
0: แรงไปหน่อยนะคะแล้วยังไม่พอก็คือโอ้โหนี่ด่าประจานต่อหน้านักเรียนเยอะๆอีกแล้วทีนี้เด็กก็โดนล้อไปเรื่อยใช่ไหมเมื่อกี้ที่มีบางคนบอกเป็นไงมึงตีนหลวงตาโอ้โหค่ะแล้วเด็กกำลังเป็นวัยรุ่นเนาะ
1: ครับ
0: ในรุ่นนะคะ
1: มาลองเองไม่ล่ะบอกเพื่อนไปดิมาลองเองไม่ล่ะ
0: โอ้โหก็กิจกรรมแบบนี้เนี่ยก็คือเอาจริงๆนะเด็กอยู่ในช่วงเนี้ยถ้าพ่อแม่หรือว่าคุณครูเนี่ยนะคะไม่ได้ดูอย่างใกล้ชิดเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้นะวัยรุ่นก็จะเล่นกันจริงๆนะน้องโด่งเนอะ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะเด็กผู้ชายอ่ะเด็กชู้ชายอ่ะเล่นจริงๆเขาก็จะแบบเนี่ยฝากพ่อแม่ด้วยแล้วกันเนอะถ้าลูกไม่นิ่งพอหรือไม่อะไรแบบนี้ก็บอกว่าเอากิจกรรมแบบนี้เลี่ยงๆไปแล้วกันนะคะ
1: ครับผม
0: มาดูเรื่องของข่าวบันเทิงเร
1: ื่
0: องเกี่ยวกับกรณี

0: ใจเออโหแต่ละคนนะคะนี่จริงจังมากเพราะว่าแน่นอนคนที่ไปแข่งเนี่ยเขาก็ต้องรู้ขีดจำกัดและความสามารถของตัวเองด้วยนะว่าก็ต้องซ้อมต้องฟิตมาอย่างดีทั้งหมด
1: โ
0: อ้เราได้เห็นอย่างคู่ของคุณแอนทองผสมอย่างเงี้ยคุณแอนโอ้คือเรารู้ว่าคุณแอนทองผสมช่วงหลังเนี่ยแกโอ้แกจะซ้อมมาอย่างดีอือฮึ
1: ครับ
0: ทั้งวิ่งทั้งโอ้โหฟิตเด็ดหลายอย่าง
1: เนาะเห็นหุ่นเตรียมสีอ่ะโอ้โห
0: ม
1: ีแขกกล้ามเป็นมัดเลย
0: ใช่
1: แล้วเขาแข่งพวกนี้เขาไม่มันไม่มีแบบมาหวงหุ่นนะฮะเขาใส่กางเกงขาสั้นๆตัวเดียวเลยนะ
0: ถูกค่ะเขาต้องแบบ
1: เสื้อต้องใส่กันแล้วผู้ชายตอนนี้โชว์หุ่นโชว์อะไรกันใส่แต่ขาสั้น
0: เพื่อความคล่องตัวในการแข่งนะคะก็แอนทองผสมจับคู่กับเซียนจินะคะสำหรับการแข่งขันขันฟิตเนสระดับโลก BYD High Rock Bangkok 2026ในประเภทคู่ผสมนะคะทำเวลาไปได้1ชั่วโมง17นาที36วินาทีเขาบอกว่านี่เป็นการทำลายสถิติเดิมของทั้งคู่นะนี่เป็นครั้งที่2แล้วนะคะครั้งแรกเรายังไม่รู้เราไม่รู้จักครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วที่ลุยศึก High Rock ช่วยกันวิ่งสลับกับฐานออกกำลังกายโอ้โหเขาบอกว่าเสียงเชียร์นี่คือเยอะมากนะคะสนั่นเลยค่ะ
1: มันจะเป็นมันจะเป็นฐานไปเรื่อยๆเนาะพี่เนาะเล่นต้องสลับกันเนี่ยเล่นแต่ละด่านน่ะมีทั้งที่เห็นเนี่ยมีทั้งวิ่งนะครับมีทั้งเหมือนกับถือของแบกของหนักๆไว้ที่บ่าแล้วก็เดินย่อมีไปดึงเชือกเหมือนฟิตเนสดึงนะครับมีโยนลูกบอลมีอะไรอีกมีคือมันเยอะมากอ่ะแต่ละกิจกรรมเนี่ยแต่ละฐานมันใช้ทุกส่วนเนาะทุกส่วนของร่างกายเนี่ยเนื้อนี่นะ
0: ค่ะ
1: โอ้โห
0: ก็
1: ทุกส่วน
0: ก็แสดงว่าทุกคนรู้อยู่ล่วงหน้านะว่าจะมีการแข่งขันวันไหนก็คือต้องฟิตสุดๆนะ
1: ครับต้องซ้อมใช่
0: ม
1: ี
0: แต่คนดังนะคะตบเท้าเข้าไปก็มีใครอีกหนึ่งที่เห็นชัดเจนเนาะคุณปันใช่ไหมคุณปันคุณแอนทองผสมที่ยอมรับว่าแม้ว่าจะมีเวลาซ้อมด้วยกันไม่มากคือหมายถึงว่าต่างคนต่างซ้อมแต่ว่ามาซ้อมด้วยกันเนี่ยไม่ได้ซ้อมมากเท่าไหร่นะคะแต่ก็สามารถที่จะทำเวลาได้ดีเลยนะคะสำหรับคู่นี
1: ้แล้ว
0: รางวัลเป็นอะไรคือคนที่ชนะเลิศเนี่ย
1: ไม่เนี่ยพี่ก็คือเป็นเกียรติประวัติกันไปนะว่าเราทำได้อ่ะ
0: อ
1: ๋
0: อไม่ได้เป็นรางวัลแบบใหญ่โตเป็นรถยนต์หนึ่งคันอะไรนี้ไม่มีใช่ไหม
1: มีไหมผมก็ไม่แน่ใจนะพี่แต่ว่าเห็นเขาก็แค่ขึ้นสถิติให้แล้วก็ชูไม้ชูมือกันว่าเราทำเวลาตกต่ำกว่าชั่วโมงก็มีนะ
0: ค่ะ
1: ตรงที่59นาทีกว่าๆนี้ก็มีเห็นทำไปยืนถ่ายกับป้ายเอาไว
0: ้โอ้คือบันทึกเวลาของตัวเองเป็นสถิติเอาไว้เนาะ
1: ครับ
0: ค่ะนี่ก็ดีอย่างนะเพราะว่าก็จะทำให้คืออย่างคนดังเนี่ยคนดังศิลปินดารานักร้องหรือใครก็ตามเซเลบเวลาไปแข่งก็ทำให้คนที่เป็นแฟนคลับเนาะจะได้เห็นว่าเนี่ยกว่าที่เขาจะมาเป็นดาราได้ขนาดนี้เขาต้องดูแลตัวเองขนาดไหนเนาะก็จะเป็นตัวอย่างในเรื่องของการดูแลตัวเองออกกำลังกายทุกๆเนาะ
1: คร
0: ับ
1: ครับโอ้ไม่ง่ายเลย
0: ใช
1: ่
0: นะคะแต่ละที
1: มันดูน่าจะดูห่างไกลกับพวกเราแต่ว่าของพวกเรานี่มันน่าจะเป็นงานนี้มากกว่าพี
0: ่งานไหนคะ
1: งานวัดไร่ขิงนะพี่งานวัดไร่ขิงที่เขามีขายของกินกันนะฮะคือช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเริ่มมีการประมูลที่สำหรับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าร้านขายของดังๆอินฟูต่างๆนะครับก็เขาบอกปีนี้เนี่ย คนให้ความสนใจกันเยอะ

0: เหมือนเดิมนะฮะบรรดาอินฟูดาราหน้าใหม่เนี่ยนะฮะก็จ้องจะมางานที่วัดไร่ขิง
1: ปีที่แล้วไงมีข่าวไปคึกโคมก็ยังมีใช่ไหมยังมีจัดอยู่
0: ปีนี้เขาบอกเดือดกว่านะพี่คนที่ไปประมูลเนี่ยนะฮะบรรดาแม่ค้าอินฟูทั้งหลายเนี่ยนะฮะที่ไปประมูลเนี่ยหลักล้านเหมือนเดิมครับพี่งานวัดไร่ขิงนะ4-12ตุลาคมนะครับ9วัน9คืนปรากฏว่านะสถิติใหม่นะครับมีร้านหนึ่งนะฮะประมูลที่เบ็ดเสร็จไปที่1,809,999บาทครับพี
1: ่ล้านแปดเลยเหรอ
0: ล้านแปดเก้าวัน
1: โทษนะคือเขาจะขายอะไรอ่ะ
0: เขาเอาหลายล็อกเพื่อให้ร้านตัวเองเป็นล็อกที่ใหญ่สะดุดตา
1: ใหญ่ที่สุด
0: เ
1: ขาจะขายอะไรร้านนี
0: ้ร้านนี้นะครับ
1: กาลาเม
0: ผมดูก่อนนะ
1: ก็คือ
0: แม่นี่น่าจะประมาณร้าน
1: อร่อยมากกาลาเมเขาอ่ะไปดูร้านนี้หรือเปล่า
0: แม่เกดใช่ไหมกาลาเมแม่เกดนี่รู้สึกจะร้านยังไม่ใช่ร้านแปดนะพี่ร้านแปดเนี่ยเจ๊คนนี้ขายไอ้นี่พี่ขนมปังเวอร์นะขนมปังเวอร์แล้วเขาจะมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างแต่กาลาแมนี่ร้านสามหรือร้านสี่นะคือเนี่ยถ้าเจ้าดังๆเนี่ยจะหลักร้านเท่านั้นเพราะว่าเหมือนกับเขาได้ที่เป็นไม่รู้นะผมดูในคลิปไปเขาบอกต้องเอาเส้นนี้ให้ได้ยังไงตอนต้องเอาเส้นนี้ให้ได้คือเหมือนกับว่ามันเป็นเส้นทางเข้าหลักมั้ง
1: มัน
0: เป็นซอยหลักครับ
1: ร้านเขาทำเลต้องอยู่ตรงนี้เท่านั้นอย่างนี
0: ้
1: เหรอ
0: ใช่ซอยหลักที่บรรดาร้านใหญ่ๆเนี่ยที่เขามีทุนถึงขนาดหลักร้านอย่างเนี้ยเขาต้องเอาซอยพวกนี้ให้ได้เพราะว่ามันจะเป็นทางที่ทุกคนเข้ามาแล้วเห็นมั้งส่วนร้านที่ทุนน้อยๆหน่อยก็อาจจะไปอยู่ซอยอื่นแล้วก็ไปทำการตลาดเอาทำการตลาดเอาแต่ว่าพวกนี้เขาประมูลกันนะเนาะประมูลทีร้านแปดนี่ต้องขายเท่าไหร่อ่ะ
1: นั่นน่ะสิกี่วันนะ9วันหรอ10วันเอง
0: 9วัน9คืนนะพ
1: ี่9วัน9คืนเองมันต้องขายวันละ
0: ไปนะว่าคุณผู้ฟังใครเคยไปงานวัดไร่ขิงนี่คนเยอะขนาดที่คนเยอะขนาดไหนอ่ะคนเยอะขนาดแบบว่าขายกันคือค่าเช่าที่เป็นร้านนี่เอาไหวเหรอได้เหรอได้ได้มั้ยได้คืนบางคน
1: คงได้แหละถ้างั้นผมก็ไม่ทุ่มขนาดนั้น
0: ว่าเขาทำบุญคิดว่าถ้าไม่ได้ก็ถือว่าทำบุญให้วัดไปแล้วเดี๋ยวงานอื่นเราจะได้เฮงงานอื่นจะได้ดี
1: ก็แสดงว่าไม่แผ่ววัดไร่ขิงยังไม่แผ่วขนาดว่ามีข่าวดังไปแล้วนะ
0: ว่าใช่คือองค์พระท่านศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมถึงตัวเจ้าอาวาสจะมีข่าวยังไงแต่องค์พระวัดไร่ขิงอ่ะผู้คนศรัทธามากกว่าตัวหลวงพ่อไง
1: ค่ะ
0: แต่จริงแล้วเงินเข้าวัดนี่ก็คณะกรรมการทั้งหลายบริหารเนี่ยเนาะครับผมก็ประมูลกันนะครับเสาร์ที่ผ่านมา
1: เรียบร้อยแล้วใช่ไหม
0: เห็น
1: งานเริ่มวันไหน
0: เอมตามใจตุ๊ดนะพี่คุณเอม
1: อ๋อค่ะ
0: เอมเขาก็ไปประมูลด้วยนะแล้วเหมือนกับในคลิปเนี่ยเขาบอกว่าเขาตอนแรกเขาก็สู้ราคาไปใช่ไหมแล้วสู้ไม่ไหวก็เลยเปลี่ยนมาเอาล็อกนี้เอาล็อกนี้ก็ได้เดี๋ยวเราไปทำคอนเทนต์ใน TikTok ทำอะไรเอาเขียนซองไปแล้วคุณเอมก็นะปรากฏว่าเหมือนกับพอได้ปุ๊บเนี่ยผิดล็อกคือล็อกนั้นก็ต้องขายเสื้อผ้าห้ามขายอาหารต้องทำไงนะรู้สึกคุณเอมนี่ก็เป็นหลักแสนเหมือนกันนะประมูลไปนะ
1: โอ้โห
0: ได้ที่แต่ว่าเขาทำคอนเทนต์เอ้าไม่ได้อ่านเลยรีบเขียนตรงนี้มันห้ามขายอาหารนะทำไงวะเนี่ยประมูลไปทำไมวะเนี่ยเป็นได้ล็อกพวกขายเสื้อผ้า
1: เปลี่ยนแล้วไปเปลี่ยนใหม่ไม่ได้หรอ
0: ก็ไม่ไอคิวเขาตัดมาแค่นี้นะผมก็เห็นแล้วว่าอ้าวแล้วแล้วต้องแจ้งทางวัดว่าขอนั่นได้ไหมประมูลไปแล้วอ่ะประมูลเขาจะเล่นประมูลทีละล็อกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะเขาจะมีแผนที่มาให้อย่างเงี้ยโอ้โหนะครับ
1: ขอให้ขายเฮงๆทุกเจ้าแล้วกันเนาะ
0: โอ้เพราะว่าไอ้เส้นหลักที่คนบอกว่าต้องการกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็ร้านทั้งนั้นเลย

0: ขึ้นหลักล้านเท่านั้นเลยนะครับมีบางร้านเนี่ยเขาประมูลได้ล้านกว่าสี่สมมติเขาสี่ได้สี่ล็อกหน้าหลังสี่ล็อกล้านกว่าเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวเขาตัดแบ่งออกไปสัก500,000ให้เจ้าอื่นมาเอาอย่างเงี้ยก็มีก็เหมือนกับมีตัวมีร้านอื่นมาช่วยกระถางไปอย่างนี้ก็ก็พอเข้าใจได้นะครับคนต้องเยอะมากๆเนาะสายงานวัดไร่ขิงเนี่ยนะพี
1: ่ค่ะ
0: นะครับมันเป็นงานวัดงานใหญ่
1: ขอให้ขายดีทุกเจ้าแล้วกัน
0: ใช่ผมเคยไปงานตักน้ำงานพระพุทธเจดีย์คนเยอะนะเยอะจริงแล้วแบบทั้งถนนเนี่ยเดินไหลกันไปอย่างเงี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าไร่ขิงเนี่ยไม่เคยไปว่างานเยอะขนาดไหน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับผม
1: พูดถึงเรื่องเงินทองทองมาดูคุณณวัฒน์กันหน่อยค่ะบอสณวัฒน์เคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับตำแหน่งบนเวทีมิสยูนิเวิร์สนะคะก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณราอูลได้ออกมาชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับบทบาทของคุณณวัฒน์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชนโดยระบุว่าสถานะของคุณณวัฒน์อิสระไกรศรีในปัจจุบันเป็นเพียงผู้ถือลิขสิทธิ์ดูแลการประกวดระดับประเทศเท่านั้นไม่มีบทบาทหรืออำนาจในการตัดสินใจบริหารจัดการภายในขององค์กรขณะเดียวกันทางเพจอย่างเป็นทางการขององค์กรก็ยังออกมายืนยันเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนเกี่ยวกับโครงสร้างการทำงานขององค์กรMiss Universe บอกว่าตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่า CEO ที่แท้จริงนั้นเนี่ยผู้มีอำนาจเบ็ดเสร็จในการกำกับดูแลและบริหารจัดการการประกวดครอบคลุมทั้งหมด95ประเทศทั่วโลกนะคะเขาก็ระบุไว้อย่างนั้นล่าสุดคุณณวัฒน์ก็เคลื่อนไหวบอกว่าอย่างนี้ฟังนะผมไม่ได้เป็นเจ้าของ Miss Universe ไม่ได้สนใจเรื่องนี้เพราะผมเห็นว่ามีปัญหาอยู่เบื้องหลังเยอะมากปัญหาเยอะมากมายมันก็ซับซ้อนมากด้วยยุ่งยากและค่อนข้างจัดการยากผมแค่อยากทำงานไปเรื่อยๆดูแลสิ่งต่างๆดูแลจักรวาลของผมหรือดูแลในส่วนของผมถ้าคุณต้องการแค่นั้นเลยนั่นคือสิ่งที่ผมอยากทำผมเป็นคนที่มีความสุขกับการทำงานใช่ผมไม่ชอบที่จะรับอะไรจากคุณผมไม่ชอบรับเงินจากคุณผมมีเงินเพียงพอแล้วผมมีธุรกิจของตัวเองผมเป็นบริษัทจดทะเบียนเพียงแห่งเดียวที่มีธุรกิจประกวดนางงามผมมีมิสแกรนด์ผมมีออลสตาร์ผมมีธุรกิจอีกมากมายผมมีธุรกิจเหล่านั้นอยู่แล้วคือคุณณวัฒน์ก็ค่อนข้างจะเริ่มโมโหแล้วจะมาบอกว่าคุณไม่ก็ใช่บอกว่าไม่เป็นอยู่แล้วไม่เอาอยู่แล้วมีเพียงพอก็สถานะก็คือว่าณขณะนี้ก็พอแล้วงานแกเยอะอยู่แล้วมีเงินเพียงพอแล้วด้วยตรงนี้ค่ะนี่คือเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะ
0: ครับ
1: ก็ไม่ถูกกันตอนไหนหลายคนบอกพ
0: อ
1: ไม่ถูกกันตอนไหน
0: ไม่อยู่ขั้นตอนไหน
1: ใช่เนาะ
0: ครับผม
1: ทุกองค์กรที่มีปัญหาหมดเนาะองค์กรเล็กใหญ่กลางระดับโลกและนี่ระดับโลกนะมิสยูนิเวิร์สนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะมีกีฬาไหม
0: กีฬาสักนิดหนึ่งเนาะพี่เนา
1: ะ
0: ก็เอาแวดวงกอล์ฟบ้างแล้วกันนะครับโปรจิโน่นะฮะนี่ฮะเขาบอกว่าสร้างชื่ออีกแล้วนะครับโปรจิโน่นะฮะอาตยาทิติกุลนะครับนักกอล์ฟมือสองของโลกนะฮะหญิงไทยเดือนเมื่อคืนคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์นะครับรายการที่10นะฮะพอร์ตแลนด์คลาสสิกนี่นะครับน่าจะที่สหรัฐนะครับนี่ฮะจริงด้วยสามรอบสุดท้ายเมื่อวานนี้นะฮะก็โปจิโน่เนี่ยออกสตาร์ทนะครับเป็นอันดับ3ในกวนนะฮะอยู่ในกวนสุดท้ายนะครับก็เมื่อวานนี้แม่นซะด้วยนะครับโหวงสวิงสุดร้อนแรงคว้าแชมป์ไปครองได้นะครับโหนะบอกว่าเป็นLPGA ทัวร์นะครับรายการที่3ของเธอนะ

0: ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเธอได้ Honda LPGA Thailand นะครับแล้วก็ Mitsuho America Open นะครับแล้วก็ล่าสุดร้อนแรงจริงนะฮะได้อีกหนึ่ง LPGA ทัวร์นะครับแล้วก็รายการนี้เนี่ยมีโปรคนไทยอีก2คนนะครับโปรเมียวปาจารีอนันต์นฤกานะครับจบอันดับ5นะฮะแล้วก็โปรฮัทนะครับสุวิชยาวินิจฉัยธรรมนะครับจบอันดับ8โอ้นะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโปรสาวไทยเนาะที
1: ่ตั้งชื่อ
0: ที่เก่งอะที่เก่งเออที่ได้ยินชื่อตลอดนะโปรจิโน่ใช่ไหมโปรจิโน่ครับยินดีด้วยนะครับนี่วงการกอล์ฟส่วนฟุตบอลไทยก็น่ายินดีนะครับพี่นะช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเราบุกไปชนะสิงคโปร์ได้3ประตูต่อ1พี่นะครับในศึกฟุตบอลเนี่ยแหละชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนัด2จะกลับมาเตะที่ราชมังนะครับเราชนะมา 3-1 ทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยมาแบบเงียบๆนะแต่ว่าไม่แพ้ใครเลยนะพี่บอลไทยของเราเนี่ย
1: ไม่แพ้ใคร
0: โอ้ผิดคาดมากๆนะฮะนะก็อีกคู่หนึ่งเนี่ยเวียดนามเขาไปบุกไปชนะมาเลย 2-0 เหมือนกันมีแนวโน้มนะครับว่าแมตช์ชิงเนี่ยก็ถ้าไม่มีอะไรพลิกล็อกไม่มีอะไรผิดคาดนะครับก็คู่เดิมครับคู่ปรับตลอดกาลนะครับไทยเวียดนามฮะเจอพี่เหงียนเหมือนเดิมครับแต่ก็เดี๋ยวรอดูนะสองก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าฟุตบอลลูกกลมๆแต่ต่างฝ่ายได้ต่างกลับไปเตะในบ้านนะครับแล้วก็ตุนสกอร์ระยะห่างตุนสกอร์ไว้2ประตูทั้งสองทีมเหมือนกันทั้งไทยทั้งเวียดนามนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะเห็นบอกว่านัด2นี่จะกลับมาเตะกันวันไหนนะวันที่15สิงหาคมไม่ใช่สิอันนี้นัดแรกนะฮะนัดที่2 18สิงหาคมนะครับ2ทุ่มครับ
1: พรุ่งนี้
0: ใช่ไหมพี่พรุ่งนี้2ทุ่ม
1: ใช่พรุ่งนี้นะคะ
0: สนามราชมังนะครับพรุ่งนี้2ทุ่มนะฮะทีมชาติไทยจะเจอสิงคโปร์นะครับถ้าชนะก็เข้าชิงนะครับเข้าชิงศึกฟุตบอลเนี่ยนะชิงแชมป์อาเซียน
1: อือ
0: ครับ
1: โอ้สนุก
0: ครับก็เป็นบอลรุ่นผสมแหละตัวเก่าเนี่ยนำโดยสหรัฐอยู่เย็นเนี่ยเป็นกัปตันทีมนะครับแล้วก็ประคองน้องๆรุ่นอยู่23นะฮะของไทยเราโอ้มาเตะนะตามเชียร์กันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้อีกนัดหนึ่งได้เข้าชิงเจอเวียดนามก็สุดดีนะครับเพราะว่าฝีมือสูสีกันอยู่แล้วละไทยกับเวียดนามนะครับ
1: วิชาบันเทิงและกีฬา
0: ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับ
1: มาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันหน่อยนะคะวันนี้ถึง22นายกจะไปเยือนออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นะคะอู้ไปหลายวันเลยเนาะไปยกระดับความสัมพันธ์ไปดึงนักธุรกิจอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าก่อนไปช่วงเมื่อวานคุณอนุทินก็ใช้วันหยุดไปทัวร์บุรีรัมย์ค่ะน้องเด้งไปชนเมืองเหรอไปบุรีรัมย์นะคะก็ไปคุยกับแม่ค้าไปอะไรอย่างนี้นะคะเดินทางไปรับประทานอาหารร่วมกับนายเนวินชิดชอบนะคะแล้วก็บรรยากาศก็แบบง่ายๆสบายๆมีแม่ค้าแม่ค้ามาขอถ่าย

0: รูปหรือนี่ก็ถามแม่ค้ากับชาวบ้านว่าช่วงนี้ขายของเป็นยังไงปากท้องดีขึ้นหรือเปล่าแม่ค้าก็ตอบว่าไอ้60 40นี่แหละชอบเพราะช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายทำให้ร้านค้าในพื้นที่ขายของได้มากขึ้นเงินก็หมุนเวียนตอนก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าอะไรที่ช่วยประชาชนได้จริงก็พร้อมจะสานต่อแล้วก็กำลังจะหามาตรการมากระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะคะช่วงระหว่างเดินทางเมื่อวานนี้มีด่านที่บุรีรัมย์ตำรวจก็ตั้งด่านนะคะรถนายกก็ผ่านจุดตรวจตรงนั้นก็บอกว่าเป็นด่านตรวจค้นอาวุธและยาเสพติดนะอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ปรากฏว่าตำรวจที่ตั้งด่านก็ไม่เว้นแม้แต่รถตู้ของนายกก็ต้องค้นด้วยนะคะ
1: โอ้ยจ้าค้นนะฮะ
0: จ้าค้นเลยแล้วในคอมเมนต์ของสำนักข่าวต่างๆก็บอกว่าหือลิเกจังเลยแต่ว่าก็ค้นรถนายกค้นรอบรถค้นข้างในนิดนึงอย่างเงี้ยก็ยายก็ถามว่าเจออะไรไหมเขาบอกว่าไม่เจอครับนายกบอกไม่ใช่หมายถึงว่าที่ตั้งด่านเนี่ยรถคันอื่นๆอ่ะในแต่ละวันอ่ะเจออะไรหรือเปล่าตำรวจก็บอกว่าเจอครับเจอแต่ยาอ๋อนี่ก็เป็นการยกระดับมาตรการคุมเข้มอาวุธปืนแหละนะคะเนื่องจากว่าสังคมต้องเจอกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่สะเทือนขวัญหลายเหตุการณ์เนาะกรณีเหตุเกิดที่โรงเรียนนนทบุรีลูกชายนักการเมืองที่บอกว่าเอาปืนมาตบหน้าเพื่อนเป็นเหตุการณ์อุกอาจที่คุณฉลองเรี่ยวแรงไปยิงนายกอบจนนทบุรีอะไรเงี้ยก็เป็นการแก้ปัญหาต้นทางเพื่อป้องกันไม่ให้ปืนอาวุธปืนหลุดไปอยู่ในสถานการณ์ที่นำไปสู่ความรุนแรงได้อ๋อนายกก็เป็นใจให้ค้นนะคะต้นรถ
1: ผม
0: ตู้สีดำนะนะคะก็ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจค้นเหมือนกับประชาชนทั่วไปเลยนะนายกเคยถามว่าเจออะไรไหมถามตำรวจตอบว่าอ๋อไม่เจอครับนายกไม่ใช่หมายถึงที่ตั้งด่านเนี่ยเจออะไรไหมอ๋อเจอแต่ยาผมก็เลยถามว่าเจออะไรไหมเนี่ยก็ตอบว่าเจอครับเนี่ยนายกไปทำหน้ายังไงเดินรถนายกไม่เจออยู่แล้วนะคะอ่ะก็เป็นสีสันช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะไปบุรีรัมย์แล้ววันนี้นายกก็จะเดินทางไปออสเตรเลียกับนิวซีแลนด
1: ์
0: ค่ะไปหลายวันเลย
1: สองประเทศใช่ไหมพี
0: ่สองประเทศนะคะก็17-22เขียนบอกว่าจะพาบรรดาบิ๊กภาคเอกชนไปด้วยค่ะน้องดง
1: โอ้
0: ไปขยายการค้าการลงทุนนะคะตัวนี้ไปอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับการเยือนเครือรัฐออสเตรเลียก็ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเป้าหมายก็คือเพื่อต่อยอดความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แล้วก็เตรียมความพร้อมสู่การเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยออสเตรเลียนะคะแล้วก็ที่บอกว่าจะมีบรรดานักธุรกิจไปด้วยนะคะ14บริษัทไม่ว่าจะเป็นโอ้นายกไปไหนก็ต้องไปนะเจ้านี้เนาะก๊าซนะคะมิตรผลบ้านปูมีกรีนพาวเวอร์ไมเนอร์กรุ๊ปไทยเวฟปตท.ก็ต้องไปกลุ่มเซ็นทรัลนะคะ CPF แล้วก็ SCG โอ้โหไปกันหมดเลยนะคะเพราะว่าก็จะมีกิจกรรมบิสเนสnetworking ที่ออสเตรเลียนะคะนี่ก็จะมีการพบปะกับภาคเอกชนทั้งออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจค่ะ
1: โอ้ครับ
0: บิ๊กๆไปหมด
1: โอ้ผมว่าเห็นอาทิตย์ที่แล้วที่ว่าเชิญเนี่ยบรรดาภาคเอกชนเนาะเข้าหารือที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับระดับเจ้าสัวทั้งหลายมานะครับมาพูดคุย
0: ค่ะก็น่าจะเป็นเรื่องนี้เนาะนัดหมายนัดแนะกันไป
1: ครับผม

0: ครับ
1: ส่วนเรื่องที่วัดกันบ้างนะครับอัปเดตสักนิดนึงนะครับวัดป่าที่จังหวัดขอนแก่นนะครับวัดป่าอรุณยารามนะฮะก็สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอาจารย์ธงทองจันทราสุนะครับอาจารย์ธงทองเนี่ยไปพบกับท่านเจ้าวาดนะครับเพื่อยืนยันว่าในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยนะครับมีการประกาศชัดเจนแล้วนะครับว่าวัดเนี่ยขึ้นทะเบียนถูกต้องนะฮะก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะเดินหน้านะครับให้ทางท่านผู้ว่าเนี่ยนะครับเดินหน้าไปปรึกษากันว่าจะทำยังไงในการ

0: ให้ทางท่านผู้ว่าเนี่ยนะครับเดินหน้าไปปรึกษากันว่าจะทำยังไงในการเปลี่ยนชื่อโฉนดนะครับอาจารย์นุ่งทองเนี่ยผู้ว่านะฮะโด่งดังขึ้นมาจากการทวงสิทธิ์ให้กับตระกูลคืนตาเฮียงนะครับซึ่งเป็นต้องมีศักดิ์เป็นอะไรตาเฮียงนี่มีศักดิ์เป็นปู่หรือตาใช่ไหม
1: กับป้าดาเหรอฮะ
0: กับป้าดาเนี่ย
1: เป็นหลานเป็นหลานของภรรยาของลุงเฮียงของตาเฮียง
0: ก็ต้องเป็นเหมือนเป็นตาเป็น
1: ค่ะ
0: ตาเป็นหลานกันนะเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ไปทวงสิทธิ์คืนเพราะว่าทายาทเนี่ยบอกว่านะเจตนารมณ์ของตาเฮียงเนี่ยนะครับจะถวายให้วัดยกที่นี้ให้วัดเนี่ยต่อเมื่อเป็นวัดแล้วนะแต่ตาเฮียงก็เสียชีวิตไปก่อนที่จะเป็นวัดนะครับก็ถกเถียงก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าอาจารย์ธงทองเนี่ยยืนยันนะครับว่าที่ดินเนี่ยเป็นของวัดโดยสมบูรณ์ครับวัดเนี่ยจัดตั้งนะแล้วก็มีการประกาศในราชกิจจาเนี่ยนะครับปี41ซึ่งประเด็นที่ใครสงสัยนะครับในเรื่องของการตั้งวัดเนี่ยอันนั้นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลนะนะครับกรณีนี้เนี่ยนะครับซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับได้ประสานร่วมมือกับทุกฝ่ายนะในการทวงสิทธิ์คืนนะครับก็เมื่อวานนี้เนี่ยอาจารย์นงทองมาบอกกับท่านเจ้าวาดนะครับว่าให้หลวงพ่อเนี่ยสบายใจนะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องเป็นไปตามพยานหลักฐานนะครับก็เรื่องโฉนดเนี่ยเดี๋ยวนะครับก็เดี๋ยวจะไปปรึกษากับทางท่านผู้ว่าว่าจะทำอย่างไรในเมื่อข้อที่จริงมันเป็นอย่างนี้นะจะมีการโอนเปลี่ยนชื่อหลังโฉนดให้เป็นของวัดได้เมื่อไหร่อย่างไรนะครับก็เดี๋ยวคงต้องสู้กับทางฝั่งป้าดากันอีกนะอย่างนี
1: ้ป้าดาแกไม่ยอมหรอกดูท่าทางแล้วเนาะ
0: ไ
1: ม่ยอมแน่ๆ
0: ก็จะอะไรนะกลับไปที่กระดุมเม็ดแรกในเรื่องที่มาของวัด
1: โอ้ไม่น่าเชื่อนะว่ามันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแบบเยอะมากนะ
0: ครับ
1: ค่ะเราไปฟังเพลงสดกันสักเพลงนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ
0: ครับผม

0: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าม

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกข่าวซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอน

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: ไปนะคะน้องต้องเชิญค่ะ
4: ครับเมื่อวานนี้ที่ศรีสะเกษครับพี่มีเด็ก3คนนะครับไปแข่งชกมวยปรากฏว่าไปกับคุณครูเนี่ยก็นึกว่าจะปลอดภัยนะครับขากลับที่ไหนได้เด็ก3คนต้องกระโดดหนีลงจากรถนะครับครูไม่ได้ล่วงละเมิดอะไรแต่ครูเหมือนเมาแล้วขับรถหน้าครู
3: เด็กกลัว
4: เด็ก3คนนะพี่คิดดูว่ามองหน้ากันแล้วแบบคือด้วยความเป็นนักมวยนะก็หกแข็งแรงระดับหนึ่งนะฮะมองหน้ากันแล้วแบบเฮ้ยลงหัวกระโดดเลยเว้ยอยู่ไปไม่ไหวแล้วครูขับรถสายไปสายมาเขาบอกเลื้อยเป็นงูเลยพี่ขับรถนะเด็กอยู่บนรถแล้วมันรู้สึกได้อะนะฮะแล้วสาเหตุที่คนรู้เพราะว่าเด็ก3คนเนี่ยพอกระโดดลงจากรถนะครูไม่ได้สนใจนะครูก็ไปต่อของครูไปนะฮะเด็กก็เหมือนจะเคว้งว่าเฮ้ยแล้วเราจะกลับบ้านกันยังไงก็มีรปภ.ของบริษัทที่อยู่แถวนั้นเนี่ยนะฮะเขาเห็นเขาเลยนะครับ
3: ช่วย
4: ให้เด็กๆมาชาร์จโทรศัพท์แล้วก็โทรแจ้งตำรวจนะครับก็เลยได้ความว่าเด็กพวกนี้มาแข่งมวยมีคุณครูมาพามาแข่งไปคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดนะครับไปแข่งระดับภูมิภาคเลยเนี่ยนะฮะปรากฏว่าขากลับเนี่ยครูเมาขับรถกลับแล้วเมานะเด็กก็เลยตัดสินใจจะกระโดดลงดีกว่าว
3: ่
4: ากลัวจะไปชนแล้วตัวกลัวตัวเองจะได้รับบาดเจ็บนั่งกระบะมานะพี่กระบะเขาบอกว่านั่งกระบะแบบบินหลังคามาคล้ายรถรับส่งนักเรียนนะฮะ
3: งงเลย
4: เมื่อวานนี้ตำรวจที่ขู่ขันนะครับที่สีที่ขู่ขันศรีสะเกษก็เลยประสานพ่อผู้ปกครองแล้วก็พาไปส่งได้อย่างปลอดภัยโอ้คุณครูคงพามาต่อยมวยไปแล้วก็กลุ่มไปด้วยเนาะบรรยากาศมันคงได้อะแต่ลืมไปว่าต้องขับรถกลับเนี่ยสินะครับ
3: เกือ
4: บ
3: เอาเด็กระหว่างทางล่ะคุณครู
4: เราไม่รู้ครูเนี่ยถึงโรงเรียนยังนะตอนนี
3: ้นั่นน่ะ
4: เออไม่ได้บอกว่าครูเนี่ยถึงโรงเรียนหรือยัง
3: จะทำยังไงนะนั่นน่ะ
4: เ
3: นาะคร
4: ู
3: ก็นะ
4: พอผ่านเหตุการณ์มาได้มันก็มาคุยกันเป็นเรื่องสนุกได้แต่ว่าตอนที่ยังอยู่ในเหตุการณ์นั้นเราจะหูเด็กเขามีความเสี่ยงมากนะ
3: แสดงว่าเด็กเขาก็ไม่ไหวจริงๆเน
4: า
3: ะ
4: ให้มากกว่านี้ครับผม
3: จริงวันนี้24จังหวัดนะคะที่จะมีฝนตกหนักมากเลยค่ะน้องรุ่งก
4: ็ครับผม
3: ต้องรับมือนะคะเตรียมรับมือสำหรับในหลายๆท่านนะคะวันนี้อากาศค่อนข้างปิดเลยเพราะว่าฝนจะถล่มหนักน้อยละ 60% ของพื้นที่ร้อยละ60เลยนะคะกลัวเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากค่ะภาคเหนือนะคะก็จะหนักแถวแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์นะคะส่วนภาคอีสานน้อยลงมาหน่อย 40% แต่หนักที่บึงกาฬสกลนครนครพนมภาคกลางก็ 40% นะคะบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีแล้ว

0: าญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีส่วนภาคตะวันออก 40% ของพื้นที่นะคะจะหนักบางแห่งที่จันทบุรีแล้วก็ตราดภาคใต้ทั้ง2ฝั่งนะคะฝั่งตะวันออกนั้นก็ 40% ประมาณประจวบลงไปจนถึงสงขลาฝั่งตะวันตกนี่หนักเลยนะคะ 60% ก็จะหนักอยู่ที่ระนองตรังแล้วก็สตูลนะคะส่วนกรุงเทพ 40% ค่ะวันนี
1: ้ก็ขึ้นเริ่มมีเขาลามาแล้วฮะยังไม่เห็นแดดเลยนะวันนี
0: ้เริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะคะเริ่มขึ้นแล้วนะ
1: ครับผม
0: ค่ะเตรียมร่มเตรียมอะไรก็ก่อนออกจากบ้านเนาะมอเตอร์ไซค์ก็
1: ครับผม
0: เพื่อกันฝนขอนิดนึงได้ไหมเพราะว่าเราเจอเมื่อวานน่ากลัวมากลงเดี๋ยวนี้เขาจะเรียกรถเร่งมรดกอะเป็นรถไฟฟ้าของมอเตอร์ไซค์ที่ห้ามออกถนนใหญ่ไม่มีทะเบียนแล้วก็เอาร่มจีนมากลางมันไม่ปลอดภัยเลยอ่ะนั่นแหละ
1: ครับครับเหมือนเป็นสามล้ออย่างนั้นพี
0: ่นึกออกใช่ไหมมีคนเรียกรถเร่งมรดกคือไอ้สามล้อมันช้าอยู่แล้วบนถนนแล้วเอาล่มเอาล่มมากลางข้างบนน่ะที่เป็นล่มสำเร็จรูปที่มาจากจีนน่ะ
1: ครับ
0: ใส่เข้าไปอีกแล้วมันก็ไม่ได้มั่นคงอะไรเลยพอลมพัดมันก็ไปตามนั้นนะคะ
1: โอ้โอ้โหระวังกันเนาะ
0: น่ากลัวน่ากลัว
1: ครับผม
0: ขอให้ปลอดภัยทุก

0: าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
1: เจ็ดโมงตรงนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning อาเซียนในวันนี้นะคะเช้าวันจันทร์ที่17สิงหาคมค่ะในช่วงนี้เราไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักหน่อยดีไหมคะคุณวิรัติ
2: ได้เลยครับก็เห็นทาง Facebook นี่ทักทายกันมาหลายท่านเลยนะครับตั้งแต่เช้าวันนี้นะครับพี่น้ำหวานงั้นขออนุญาตไปโดยรวดเร็วได้ไหมครับผม
1: เชิญเลยค
2: ่
1: ะ
2: ได้ครับมีทั้งคุณสุภชัยนะครับทักทายเข้ามามีคุณยุทธพงศ์นะครับบอกว่า24องศาที่พะเยานะครับผมมีพี่หมูครับคุณชยุทธนะครับคุณอาพรคุณเดชเดชานะครับคุณลาล่าจินคุณชวรีคุณอีซี่แคมป์นะครับผมคุณสุมิตคุณน้ำแหม่มนะครับผมมีคุณคณัฐพักคุณจีคุณจินดาคุณทุนทองโอ้อีกหลายท่านเลยนะครับก็ขออนุญาตรับทราบทุกข้อความนะครับแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังรายการไปกับพวกเรานะครับ
1: อืมค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะมีช่องทางไลน์ด้วยนะคะแต่ว่าขออภัยดิฉันไม่สามารถล็อกอินได้ในตอนนี้นะคะก็สวัสดีทุกท่านด้วยทางช่องทางไลน์ค่ะเอาละค่ะอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลนักวิชาการอิสระประจำเช้าวันจันทร์ของเราพร้อมแล้วนะคะมาดูกันค่ะว่าราชการไทยปฏิรูปแบบไหนถึงจะสำเร็จ EP 3อาจารย์พร้อมแล้วนะคะ
0: Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสันต์วีรกุล
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์เกษมสันต์
2: อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย
3: ์อรุณสวัสดิ์ครับคุณอิศรีคุณวิรัตโอ้โหคุณวิรัตนี่ไม่ได้จัดรายการกับ ผมมากี่ปีแล้วครับเนี่ยนานมากเลยนะ
2: น่าจะร่วมเกือบปีครับอาจารย
1: ์หนึ่งชาติ
3: โอ้โหดีใจครับดีใจที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับ
2: กลับอาจารย์
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์กลับสวัสดีนะคะวันนี้อาจารย์จะเล่าเรื่องปฏิรูปแบบไหนถึงจะสำเร็จสำหรับราชการไทยว่ากันมาแล้ว2 EP ต่อ EP 3เลยค่ะอาจารย์เชิญค่ะ
3: ใช่ครับก่อนไปต่อ EP 3เนี่ยผมก็ติดตามฟังรายการที่คุณอิศรีคุณวิรัตจัดมาตั้งแต่ 6:00 น.นะครับ
1: ดิฉันพูดรู้เรื่องมั้ยคะอาจารย์วันนี้คาเฟอีน
3: รู้เรื่อง
1: คาเฟอีนไม่ค่อยคิกอินเลยค
3: ่
1: ะ
3: ก็อยากให้สรุปเรื่อง AI agent สั้นๆนิดนึงเพราะมันจะเกี่ยวโยงกับที่เราจะทำนิดนึงที่มีข่าว AI agent ของค่ายหนึ่งไปแฮกของอีกค่ายหนึ่งใช่ไหมครับจะรบกวนสรุปข่าวสั้นๆให้ท่านผู้ฟังช่วง7นาฬิกาซึ่งบางท่านอาจจะเพิ่งเปิดช่วงนี้แล้วเป็นช่วงที่เราเพิ่งถ่ายทอดไปทั่วประเทศเนี่ยจะได้มีพื้นเท่ากันเลยผมจะต่อยอดจากตรงนั้นให้ครับ
1: ค่ะคือช่วงก่อนหน้านี้นะคะก็จะมี AI ของอีกบ้านหนึ่งก็คือ Anthropics หรือว่าเจ้าของ AI Claude นะคะนั่นก็มีประเด็นที่ว่า